0: ป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮา
1: สิ่งที่กำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มที่ประเด็นความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นั้นก็มีคนร้ายก่อเหตุในหลายจุดตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็เป็นเหตุอีกครั้งในเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วด้วยนะครับโดยเมื่อคืนนี้คนร้ายก่อเหตุเผาร้านสะดวกซื้อและโจมตีฐานปฏิบัติการในเวลาไล่เลี่ยกันที่จังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้ว2คนแต่ว่ายังคงให้การปฏิเสธเมื่อคืนนี้ครับช่วงประมาณ20นาฬิกา24นาทีกลุ่มคนร้ายได้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีปล้นและก็ลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven บริเวณหมู่ที่3บ้านตาแบะตำบลลางาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอได้เข้าตรวจสอบเหตุและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกิดการปะทะกันระหว่างการหลบหนีของคนร้ายเบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บ
1: และในเวลาต่อมานะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แจ้งความคืบหน้าภายหลังเหตุการณ์สงบนะคะก็มีการตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุปะทะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะหยดเลือดแล้วก็ปลอกกระสุนตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้ดำเนินการทำแผนเผชิญเหตุก็คือตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2คนนะคะได้แก่นายอัฟดอนแล้วก็นายอาริสค่ะส่งไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ์และหลักสิทธิมนุษยชนทั้งนี้นอกจากเหตุปล้นร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีรายงานบอกว่าเกิดเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลางงาอำเภอบายอในเวลาใกล้เลี่ยงกันเบื้องต้นนะคะไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงจับกุมตัวนายอุบัยดีผู้ต้องสงสัยจากกรณีตรวจพบหลักฐานในกล้องวงจรปิดขณะที่กำลังทุบทำลายกล้อง CCTV ที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าริมถนนบริเวณสี่แยกบ้านปาเรรุโปหมู่ที่9ตำบลมะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องแล้วก็ขโมยกล้องไปเมื่อที่22สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหารับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายจากเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสเมื่อที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายล่าสุดขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18:30 นาทีของวันนี้
1: ภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะทางหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มีมาตรการคุมเข้มค่ะโดยทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้ยกระดับความปลอดภัยตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงกลางคืนเพื่อป้องกันภัยที่แทรกซ้อนหน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะ

0: บูรณาการกำลังพลจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการทั้งทางบกทหารพรานแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ร่วมปฏิบัติภารกิจกำกับดูแลการสัญจรของประชาชนในยามค่ำคืนอย่างเข้มงวดทั้งในถนนเส้นทางสายหลักสายรองทั่วทั้งจังหวัดยะลามีการตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการควบคู่กับการตั้งจุดตรวจแบบไม่ประจำในห้วงเวลากลางคืนตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าหรือว่าบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่สกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามในทุกรูปแบบรวมถึงกำกับดูแลการสัญจรแล้วก็รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ประชาชนในยามค่ำคืนป้องกันปัญหายาเสพติดและการขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยสามารถใช้ชีวิตและเดินทางได้อย่างไร้ความกังวล
1: ขณะที่ทางฝ่ายปกครองครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเช่นกันดังนั้นอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับใน4มาตรการก็คือการเข้มงวดจุดเสี่ยงและช่วงเวลากลางคืนส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบและอสร่วมกับตำรวจทหารตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนเฝ้าระวังสถานที่ราชการเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดทำการข่าวในเชิงรุกประเมินสถานการณ์รายชั่วโมงเฝ้าระวังจุดเปราะบางอย่างโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือบุคคลต้องสงสัยให้แจ้งหน่วย EOD และเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนรับฟังข่าวสารจากทางราชการงดการส่งต่อข่าวปลอมเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโดยประสานกับการไฟฟ้าและผู้ให้บริการเครือข่ายซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสื่อสารและกล้อง CCTV ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดและมาตรการสุดท้ายคือติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและให้นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการรายงานตรงต่อผู้ว่าทันทีเมื่อเกิดเหตุเพื่อวิเคราะห์และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำทั้งนี้หากประชาชนพบสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าเบาะแสผู้ไม่หวังดีสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานค่ะพร้อมกับระบุนะคะว่าผลตรวจจากบาดแผลเนี่ยไม่พบว่าเกิดจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขณะที่ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานค่ะทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เชื่อว่าใกล้ตัวได้ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วโดยพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยนะคะว่าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันบอกว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานเช่นเดียวกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ที่บอกว่าจากการตรวจสอบบาดแผลก็ไม่พบว่าเกิดจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
2: ไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของภูมิในการโรงพยาบาลท่านก็ได้แถลงในเรื่องของบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับโดยท่านก็ระบุว่าไม่ได้เกิดจากอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง
0: ด้านพันตำรวจเอกสรชัดปรับเปร่งผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าตำรวจค่ะได้มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วในขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งหากพบหัวกระสุนหรือว่าปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุก็จะนำส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ก่อเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีเหตุคนร้ายก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดปัตตานีตำรวจระบุนะคะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงภาพถ่ายที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุตำรวจยืนยันว่าคดีนั้นมีความคืบหน้าไปมากและก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมเชื่อว่าจะสามารถติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ในเร็วๆนี้
2: การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับถ้าหากว่าการตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มาจากถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากยิงมาจากอากาศยานแต่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบถึงตัวผู้กระทำผิดเบื้องต้นอาจจะต้องส่งวัตถุพยานน่าจะมีหัวกระสุนปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุเนี่ยส่งตรวจพิสูจน์อาจจะมีการเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลก็ว่าไปตามกฎหมาย
1: ซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดือนอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อประเมินและก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมีนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและนายวันมูฮัมหมัดนอมทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมหารือพลังการหารือในอนุทินนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นตึกบัญชาการไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกล่าวเพียงสั้นๆถึงการหารือว่าก็ดีและเมื่อถามว่าจะมีแนวทางมาตรการออกมาหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าใช่ครับส่วนจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนี้
0: ทางด้านของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาเปิดเผยนะคะว่าเป็นการหารือเพื่อที่จะทบทวนสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหามาตรการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็หามาตรการใหม่ๆรวมถึงเครื่องมือมาเป็นตัวช่วยที่ผ่านมาการบูรณาการยังไม่แน่นพอนะคะต่างคนต่างทำแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปบ้างซึ่งนายกรัฐมนตรีมีการเน้นย้ำเรื่องการบูรณาการการทำงานและความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดค่ะส่วนสาเหตุของปัญหานั้นนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทามองว่าเกิดจากหลายปัจจัยจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยคงไม่ได้แต่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องไม่ควรคิดเอาเองพร้อมยอมรับว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ซึ่งเมื่อรู้ตัวตนแล้วก็ต้องเปิดโอกาสได้มีการพูดคุยกันแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
1: ครับสำหรับการกรอบในการพูดคุยสันติสุขที่มีกำหนดการเดิมในเดือนตุลาคมนั้นนายวันมูฮัมหมัดก็บอกว่าอาจต้องเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นช่วงกลางเดือนหรือต้นเดือนกันยายนโดยมีการพูดคุยในระดับเทคนิคเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนายวันมูฮัมหมัดยังกล่าวถึงดัชนีชี้วัดความสำเร็จหรือว่า KPI ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่ผ่านมาการวัด KPI ในจุดต่างๆนั้นมักประสบปัญหาแต่ KPI ในระยะต่อไปจะต้องดีขึ้นหากไม่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุใด
3: คือต้องร่วมมือกันแล้วก็เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเมินให้ถูกต้องแล้วหาวิธีการแก้ไขโดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนผมมองแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นทางที่ดีต้องตามไปเรื่องนี้เป็นเดียวท่านนายกลงไปใต้คราวนี้ก็คงจะต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วย
4: ไม่ได้มอบหมายให้ใครเป็นตัวหลักในการที่จะ
3: ร่วมมือกันทุกคนต้องร่วมมือกันไม่มีใครเป็นพระเอกหรือไม่มีใครเป็นนะต้องร่วมมือเพราะเป็นปัญหาผมว่าใหญ่นะปัญหาใหญ่เกิดเหตุทีเดียวตั้ง50-60แห่งเนี่ยเรื่องใหญ่กรอบของการคุยก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อยนะคือมาก็แต่จะปลายเดือนก็ต้องอาจจะเป็นกลางเดือนหรือต้นเดือนแต่ว่าก่อนคุยกันบนโต๊ะในระดับล่างในระดับเทคนิคก็คงต้องเปิดการคุยกันสักรอบสองรอบก่อนครับเพื่อมาคุยกันเดือนกันยาน่าจะคุยกันไอรอบคณะเจรจาด้านเทคนิคด้านอะไรไปแต่ก็คงจะรีบคุยนะเพราะว่ามันจะได้รู้สาเหตุจริงๆอย่าไปเดาเรื่องโน้นเรื่องนี้นะจะไปวัด KPI ตรงไหนก็มีความปัญหานะแต่KPI ต่อไปเนี่ยต้องดีขึ้นนะต้องดีขึ้นครับ
4: นี่มีหมดแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นไม่คืบหน้าขึ้น
3: ก็ตอนนายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลนายกก็ต้องพิจารณาเกิดจากอะไรแน
0: ่พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำกันค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: รับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะคะมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างทั้งที่จังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยทั้งสองพื้นที่นี้เนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าหลายหน่วยงานก็เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือในขณะนี้เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มนะคะเพื่อไปเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมกับติดตามประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ด้วยค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกไปติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยก็พบว่าในพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ล่วงหน้าก่อนมวลน้ำจะเข้าพื้นที่ทำให้ประชาชนค่ะมีเวลาเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงทีนายเจเศรษฐ์ย้ำบอกว่าการเตรียมความพร้อมเป็นหัวใจสำคัญของการรับมือภัยพิบัติซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าทุกภาคส่วนสามารถประสานงานแล้วก็ดูแลประชาชนได้อย่างดี
1: ผมก็เลยลงมาดูนะครับในเรื่องของระบบแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ลงมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในส่วนของผู้ที่รับผลกระทบนะครับเนื่องจากในปริมาณน้ำขึ้นสูงนะครับก็เท่าที่สอบถามนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้รับการอำนวยความสะดวกนะครับจากท่านชายพี่ทหารนะครับจากทางฝ่ายปกครองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองท่านนายอำเภอนะครับท่านปลัดนะครับท่านนายกก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยความเสียหายเนี่ยนะครับเนื่องจากสิ่งของหรือว่าของมีค่าต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่มีนะครับก็ยกขึ้นได้ทัน
2: สำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนั้นนายเจเศรษฐ์เน้นย้ำว่าได้ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านโครงสร้างทั้งบ้านเรือนถนนสะพานและสาธารณประโยชน์เพื่อประเมินความปลอดภัยและเร่งดำเนินการฟื้นฟูโดยเร็วให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้นายเจเศรษฐ์ได้แสดงความเป็นห่วงว่าพื้นที่เนินมะปรางเพิ่งจะเริ่มประสบปัญหาน้ำท่วมในระยะ3ปีที่ผ่านมาดังนั้นจำเป็นต้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยจะประสานกรมชลประทานร่วมกับส.ส.ในพื้นที่เพื่อผลักดันแนวทางการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน
0: ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะทำให้น้ำป่าไหลในลำห้วยอู่ล่องไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิทางเทศบาลตำบลท่าขนุนก็เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันนะคะทางอำเภอทองผาภูมิก็นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิที่9ลงพื้นที่บริเวณหนองแห้งบ้านอู่ลู่หมู่ที่4ตำบลท่าขนุนนะคะร่วมกับทหารพลร.9อาสาสมัครมูลนิธิฐานบุญวิภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ร่วมกันตัดต้นไม้แล้วก็เก็บเศษวัชพืชที่ลอยมาติดอยู่ที่บริเวณใต้สะพานแล้วก็กีดขวางทางน้ำโดยหลังกำจัดกิ่งไม้ต้นไม้แล้วก็เศษวัชพืชนะคะก็ปรากฏว่าทำให้น้ำไหลสะดวกมากยิ่งขึ้นจนระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงค่ะ
2: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เดินหน้าตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่น่านนะครับเพิ่มวงเงินทดรองราชการ100ล้านบาทพร้อมในความสะดวกประชาชนยื่นขอรับความช่วยเหลือนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานขอวงเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้อำนาจผู้ราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยเพิ่มเติม100ล้านบาทในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้ปภ.ประสานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: สำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
1: ค่ะอย่างเช่นเรื่องของค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะจะจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทค่ะอันนี้ไม่รวมบ้านเช่าแล้วก็ค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีสาหัสต้องรักษาในสถานพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไป 5,000 บาทกรณีพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 16,600 บาทค่าจัดการศพคนละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะก็จะได้เงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะส่วนกรณีที่เป็นผู้เช่าบ้านทั้งเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ก็จะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทไม่เกิน2เดือนและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือว่าคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาท
0: นอกจากนี้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ภาครัฐอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารคำร้องขอรับการช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่ารูปถ่ายที่จะแนบนำมาประกอบทั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งข้อมูลที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมให้อำเภอดำเนินการต่อไปและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะได้ประสานพื้นที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุด
1: ขณะที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะพร้อมกับเตรียมมาตรการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนโดยมีการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษให้แก่สถานประกอบการควบคู่กับการปรับเพิ่มเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรรวมถึงเตรียมเดินหน้าแผนสร้างหลังกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีการสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอย่างละเอียดโดยเฉพาะความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้คำแนะนำในการซ่อมแซมแก้ไขได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ค่ะประสานงานกับทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank ในการเตรียมสินเชื่ออัตราพิเศษเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยเร็ว
2: ได้กำชับทางเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมนะครับจากล่าสุดนั้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาพอน้ำเริ่มลดปุ๊บเนี่ยอันดับแรกก็คือให้ทางเจ้าหน้าที่ของอุตสาหกรรมเราเริ่มเร่งทำความสะอาดสถานที่ประกอบการของเราเสียก่อนนะครับแล้วก็สำรวจความเสียหายซึ่งเท่าที่ดูก็โชคดีว่าไม่ได้รับผลกระทบมากน้อยเท่าไหร่นะครับเพียงแค่ทำความสะอาดเอาขี้เลนออกจากพื้นที่นะครับในประเด็นต่อมาก็คือว่าต้องให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับเร่งประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูตามสถานประกอบการแล้วก็โรงงานทั้งหลายว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมากน้อยเพียงใดแล้วก็ถ้าหากจะต้องกลับมาดำเนินการใหม่นั้นระบบไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียระบบต่างๆของโรงงานนั้นยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือไม่ถ้าไม่พร้อมใช้จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไรก็จะได้ติดต่อให้ทางผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงหรือว่าหน่วยงานที่เราสามารถเรียกว่าประสานงานด้วยได้นั้นเร่งไปตรวจนะครับว่าพอจะกลับมาอัพแอนด์รันนิ่งใหม่นั้นดำเนินการอย่างไรได้บ้างส่วนสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SME หรือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโรงงานนะครับถ้าหากว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนอะไรต่างๆนั้นทางธนาคาร SME D Bank ก็พร้อมที่จะให้สินเชื่อนะครับในอัตราพิเศษนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง SME ทั้งไมโคร SME แล้วก็ผู้ประกอบการในจังหวัดน่านครับ
0: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกรทางด้านประมงปศุสัตว์และนาข้าวซึ่งตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ปรับปรุงตั้งแต่ปี2565เกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายไปแล้วกว่า 80%
3: คือถ้ามันเกิดหลังจากที่เราประกาศไปนะครับ
4: ประกาศไม่มีผลบังคับใช้แล้วใช่มั้ยคะ
3: ถูกต้องครับถูกต้อง
4: ตอนนี้ได้เริ่มมีการสำรวจความเสียหาย
3: มีแล้วครับมีครับเรามีตัวเลขชัดเจนครับว่าแต่ละส่วนเป็นเท่าไหร่ประเมินมาได้สัก 80% แล้วครับ
0: และสำหรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ามอบหมายให้มีการศึกษาสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำต่างๆรวมถึงโครงการคลองเลี่ยงเมืองในจังหวัดน่านซึ่งประเมินว่าจะใช้งบประมาณราว 20,000 ล้านบาทโดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน
1: ทางด้านนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะสั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านค่ะไปเร่งสำรวจความปลอดภัยของอาคารเรียนแล้วก็ระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาสำหรับการช่วยเหลือในเบื้องต้นก็มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายภาคเหนือของทีมอาชีวะอาสาจำนวน26ศูนย์ร่วมกับวิทยาลัยอีก30แห่งลงพื้นที่ไปแจกจ่ายอาหารแล้วก็ถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็มอบเงินสนับสนุนจำนวน1ล้านบาทสำหรับการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบอุทกภัยนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่านก็ระดมกำลังอาสาสมัครจากหลายจังหวัดเข้าไปช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนขณะที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติค่ะก็นำถุงยางชีพจำนวน500ถุงเข้าไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยทางกระทรวงศึกษาธิการมีการจัดสรรงบประมาณ 1.5 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนสำหรับมาตรการหลังจากนี้ก็จะมีการประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างละเอียดซึ่งต้องมั่นใจว่ามีความปลอดภัยเต็ม 100% จึงจะเปิดให้มีการเรียนการสอนได้โดยได้เตรียมแผนจัดการเรียนการสอนทดแทนในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่พร้อมเปิดทำการพร้อมทั้งเตรียมมาตรการเยียวยาความเสียหายให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที
5: ่กระทรวงได้จัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านกว่าบาทในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วมาตรการหลังจากนี้ก็จะมีการประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่ทุกแห่งอย่างละเอียดจนมั่นใจว่าอาคารสถานที่โรงเรียนห้องเรียนนั้นมีความปลอดภัย 100% ก็จะให้เปิดให้มีการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เร่งซ่อมแซมทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด
0: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านหลังน้ำท่วมคลี่คลายครับโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และก็เครื่องจักรเข้าฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาที่รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและท่าวังผาเพื่อคืนบริการน้ำประชาชนให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดทางด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคให้ข้อมูลว่าขณะนี้กปภ.สาขาท่าวังผาสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ 100% แล้วส่วนในพื้นที่อำเภอปัวบริเวณบ้านร้องมีผู้ใช้น้ำได้รับผลกระทบไม่ถึง50รายตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไขและวางแนวท่อเพื่อคืนการจ่ายน้ำอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามภายหลังสถานการณ์น้ำลดประชาชนในอำเภอปัวมีความต้องการใช้น้ำเพื่อทำความสะอาดบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากปกติวันละ 3,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 5,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งอาจส่งผลให้น้ำไหลอ่อนหรือว่าแรงดันน้ำลดลงในบางช่วงจึงขอความร่วมมือประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ตามความจำเป็นสำหรับการควบคุมคุณภาพน้ำนั้นกปภ.ได้ความสำคัญในทุกขั้นตอนโดยมีการตรวจวัดค่าความขุ่นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและก็จัดส่งตัวอย่างน้ำตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทุก15วันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้ำประปามีความสะอาดและปลอดภัยสำหรับการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้ยังได้ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนโดยสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด 10,000 ขวดพร้อมสนับสนุนน้ำประปากว่า 477,000 ลิตรให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อใช้ในการทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลด
1: ขณะที่หลายจังหวัดค่ะก็กำลังเร่งเตรียมแผนรับมือกับน้ำท่วมนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดลำพูนทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็เร่งลงพื้นที่ปฏิตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอป่าซางพร้อมกับวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบส่วนที่จังหวัดระยองค่ะเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและก็ภัยแล้งโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวในลุ่มน้ำ8จังหวัดภาคตะวันออก ไปกันที่จังหวัดลำพูนกันก่อนนะคะโดยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เตรียมวางแผนป้องกันปัญหาน้ำป่าไหลหลากที่บริเวณลำน้ำทาถนนสายเลียบน้ำทาหลังที่ว่าการอำเภอป่าซางและหลังตลาดป่าซางจังหวัดลำพูนเนี่ยสถานการณ์น้ำในลำน้ำทาณขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าเป็นช่วงของฤดูฝนหน่วยงานราชการและก็ผู้นำชุมชนได้เตรียมมาตรการป้องกันและรับมือเบื้องต้นเริ่มกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางเพื่อเปิดทางน้ำแล้วพร้อมเตรียมประสานอบจ.ลำพูนและอปท.นำเครื่องจักรเข้าขุดลอกลำน้ำเป็นการด่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยมีนางสาวสลารีวันทับเทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำใน8จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมกำหนดแนวทางรับมืออุทกภัยและภัยแล้งขณะที่จังหวัดระยองก็มีการเฝ้าระวังน้ำใน5ลุ่มน้ำสำคัญแล้วก็อ่างเก็บน้ำหลัก5แห่งพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน17จุดนายสุชาติก็กำชับให้ทุกจังหวัดนะนำบทเรียนจากอุทกภัยภาคเหนือมาวางแผนรับมือโดยเฉพาะน้ำท่วมฉับพลันส่วนจังหวัดระยองก็เตรียมพัฒนาโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาคลองกระแมงระยะเวลา5ปีคือปี2570ถึง2574ในวงเงิน 4,400 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
0: ส่วนการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั้นวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงบประมาณในการเยียวยาขณะเดียวกันในช่วงบ่ายวันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอีกครั้งโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดคุยถึงการเยียวยาน้ำท่วมโดยรัฐบาลเตรียมนำงบกลางเข้าที่ประชุมครม.ในวันนี้เพื่ออนุมัติเงินเยียวยาให้กับประชาชน 9,000 บาทต่อครัวเรือนหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายด้านนายยศชนันก็ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดน่านว่ามีหลายภาคส่วนเข้าไปร่วมในการแก้ปัญหาโดยในบ่ายวันเดียวกันนี้ตนก็จะลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอีกครั้งขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่านและต้องจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังเตรียมจัดแคมเปญอยู่ซึ่งก็สอดคล้องกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายนและก็จะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะเปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวซึ่ง1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์และสามารถใช้พร้อมกันได้นะครับพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมนี
6: ้เข้าทางการนายกเลยครับมาวันก่อนท่านนายกลงพื้นที่ก็โทรหาผมเนาะบอกว่าหลังฟื้นฟูเนี่ยเราจำเป็นต้องจัดโดยเฉพาะวิธีการท่องเที่ยวนะครับต้องจัดเรื่องของงานที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะและหลังฝนนี่ครับกำลังจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยมันเป็น อะไรนะอากาศที่ดีของหน้านะครับที่จะรับลมหนาวปลายฝนต้นหนาวเนี่ยครับทท.กำลังจะทำงานเรื่องของปลายฝนต้นหนาวเร็วๆนี้ครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหน้านะครับแล้วก็ภาคเหนือนะครับอ
7: ย
6: ่
7: างนี้ไทยเที่ยวไทยพักที่จะเริ่ม
6: ก็อย่างหนึ่งตุลาครับกระทรวงการคลังพร้อม1ตุลาหลังบ้านพร้อมนะครับเดี๋ยวแก้เดี๋ยวเงื่อนไขแล้วนี่ประชาสัมพันธ์ใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับ
8: ช่วงครม.
6: ครม.คงจะเข้าประมาณเดือนกันยายนครับแต่ท่านหนึ่งตุลาแน่นอนครับก็คุยเมื่อวานเจอท่านรองนายกติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่าธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้อิมแพคมากๆอยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆท่านก็บอกว่าก็ถ้าเกิดจะเปิดอาจจะเปิดล้านสิทธิ์เลยก็ได้ตอนแรกผมกะว่าเปิด 500,000 ก่อนถ้าเกิดเต็มเร็วก็จะขยายสิทธิ์แต่ท่านบอกว่าอาจจะเปิดพร้อมกันเลย
8: ทีเดียว
6: ต้องขยายใช่
0: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เรียกว่าครม.สัญจรในครั้งที่1ประจำปี2569นั้นซึ่งจะเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นางณัจจรีอนันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ระบุครับว่ายังคงจัดที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ตามกำหนดเดิมที่กำหนดไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเลื่อนออกไปแม้จะเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยครั้ง
1: ไปดูความคืบหน้ากรณีปัญหาการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะล่าสุดก็มีรายงานผู้ลาออกแล้วเนี่ย143คนค่ะขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนนายนิรัติพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ข้อมูลผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวระบุนะคะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ขององค์กรปกครองส่งท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดจากข้อมูลเมื่อเวลา 8:30 นาทีของวันที่24สิงหาคม2569ค่ะก็พบว่ามีผู้ลาออกจากกรณีดังกล่าวแล้ว143คนทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างถูกต้องทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและแนะนำข้อกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นมีภารกิจหลักๆก็คือช่วยเหลือผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับการออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนให้การสนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นถูกดำเนินคดีหรือถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับศูนย์ให้คำปรึกษานะคะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะโดยให้บริการในวันและเวลาราชการส่วนสถานที่ตั้งจุดให้บริการในส่วนกลางจะอยู่ที่อาคาร5ชั้น4กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนภูมิภาคก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด76จังหวัดหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้ที่หมายเลข02-243-2221
0: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสื่อเอเชียแปซิฟิกขับเคลื่อนอนาคตสื่อในยุค AI นางณัฐนันท์รจนกรผู้อำนวยการกองการต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือAIBD Expo ที่กรุงกาฐมันดุประเทศเนปาลโดยมี10ประเทศเข้าร่วมได้แก่บังคลาเทศภูฏานอินเดียมาเลเซียมาลดีฟเนปาลฟิลิปปินส์สาธารณรัฐเกาหลีเวียดนามและไทยในที่ประชุมนางฟิโลมีนางานาประกัสซัมผู้อำนวยการใหญ่ AIBD รายงานผลการดำเนินงานปี2026ซึ่งมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสื่อครอบคลุม AI และ Digital Transformation การสร้างความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนของสื่อการสื่อสารด้านสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติตลอดจนเทคโนโลยีการแพร่ภาพรูปแบบใหม่พร้อมขยายความร่วมมือด้านเทคนิคและนวัตกรรมกับประเทศสมาชิกและองค์กรระหว่างประเทศขณะที่นางสาวอุระบาซีบัสเนียตผู้อำนวยการในฐานะรองประธานเอ็กซ์โปได้กล่าวว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะ AI นั้นสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายต่อสื่อสาธารณะจึงควรนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลพร้อมเน้นความร่วมมือด้านการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและทักษะระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อเสริมบทบาทของ AIBD ในการก้าวสู่หมุดหมายในปี2000ในอีก50ปีครับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานและความต้องการของประเทศสมาชิกรวมถึงการบริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณปี2027และก็แผนการดำเนินงานในอนาคตก่อนนำประเด็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ AIBD General Conference หรือว่า GC พิจารณาต่อไปAIBD จัดตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนขององค์การยูเนสโกปัจจุบันมีสมาชิก87องค์กรจาก42ประเทศและเขตแดนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสารสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและสนับสนุนการพัฒนาสื่ออย่างยั่งยืนในภูมิภาค
1: มาดูภาพปฏิบัติการนะคะที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีการนำทีมจับอดีตแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศพื้นบ้านค่ะที่มีการผันตัวมาหลอกขายสินค้าทางออนไลน์ขณะที่ตระเวนถอนเงินจากบัญชีแต่ว่าหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยชิงขับรถหนีจนเกิดการไล่ล่ากลางเมืองค่ะ
8: มันหนีไปเข้าปั๊มมันหนีเข้าปั๊มแล้วตอนเนี้ยถึงยัง
9: นี่
8: มือยกมือหนีทำไมอ่ะ
9: ยกมือ
8: หนีทำไม
10: ตกใจค่ะพี่หนูตกใจ
8: ลงมา
1: ก็เป็นจังหวะต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ชุดจับกุมแฝงตัวเป็นชาวบ้านแล้วก็พนักงานร้านสะดวกซื้อเข้าควบคุมตัวนายบุญยวัฒน์อายุ24ปีขณะที่กำลังถอนเงินที่ตู้ ATM ค่ะที่ถนนพระราม2ซอย47แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนก่อนที่นางสาวลลิตาอายุ29ปีแฟนสาวที่รออยู่ในรถจะเร่งเครื่องขับหลบหนีฝ่าไฟแดงแล้วก็ชนกับรถของประชาชนจนได้รับบาดเจ็บต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่าขับไปซ่อนตัวในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านถนนพุทธบูชาเขตทุ่งครุแล้วก็สามารถเข้าจับกุมตัวได้ตรวจค้นภายในรถก็พบไอซ์แล้วก็อุปกรณ์การเสพจากนั้นค่ะขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในซอยประชาอุทิศ33แยก10เขตทุ่งครุจับกุมนางสาวณัฏยาอายุ28ปีพร้อมของกลางเคตามีนแล้วก็สลิปการถอนเงินจำนวนมากพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหัวหน้าชุดสืบสวนและจับกุมเปิดเผยว่าทั้ง3คนนะคะเป็นเครือข่ายมิจฉาชีพใช้แพลตฟอร์มออนไลน์โฆษณาขายรถโกคาร์ทราคาถูกแต่ว่าไม่มีสินค้าอยู่จริงเมื่อผู้เสียหายโอนเงินก็จะส่งเข้าบัญชีม้าที่ขบวนการเตรียมเอาไว้จากนั้นก็ตระเวนไปถอนเงินตามจุดต่างๆก่อนที่จะนำกลับไปฝากผ่านเครื่องอัตโนมัติแล้วก็เคลื่อนย้ายเงินต่อไปอีกทอดหนึ่งเพื่อนำไปซื้อทองคำพบว่ามีการแบ่งหน้าที่ค่ะคือตั้งแต่กลุ่มหลอกผู้เสียหายบัญชีม้ารับเงินเครือข่ายม้าสายถอนเงินไปจนถึงการเคลื่อนย้ายเงินผู้ต้องหารับสารภาพนะคะว่าเคยทำงานเป็นแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านค่ะฝั่งตะวันออกจนกระทั่งเกิดเหตุสู้รบจะเดินทางกลับมาก็พยายามที่จะประกอบอาชีพค้าขายแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จจึงไปของานอดีตเพื่อนร่วมแก๊งซึ่งปัจจุบันก็มีเครือข่ายอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกแล้วก็เริ่มทำงานเป็นม้าคอยกดเงินตามตู้ ATM ต่างๆเจ้าหน้าที่ยังพบข้อมูลแก๊งสแกมเมอร์นะคะเปลี่ยนวิธีการถอนเงินจากเดิมค่ะก็คือให้บัญชีม้าสแกนใบหน้าเป็นการส่งภาพ QR Code หรือว่ารหัสถอนเงินสดผ่าน Telegram แล้วก็ LINE ให้ผู้ต้องหาเนี่ยนำไปถอนเงินจากตู้ ATM เบื้องต้นได้แจ้งข้อหานายบุญยวัฒน์แล้วก็นางสาวลลิตาก่อนส่งพนักงานสอบสวนสน.ท่าข้ามส่วนนางสาวณัฏยาค่ะสู่ส่งดำเนินคดีที่สน.ราชบูรณะ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่งข้อความผ่าน SMS หรือว่า LINE ข่มขู่ประชาชนว่าจะตัดไฟก่อนให้กดลิงก์ปลอมนะครับเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีม้าและย้ำว่าหากพบอย่าลงเชื่อเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่งข้อความพร้อมลิงก์ผ่านทาง SMS หรือว่า LINE เพื่อติดตามค่าไฟที่ค้างจ่ายพร้อมกับข่มขู่ว่าจะตัดไฟฟ้าและให้มีการกดลิงก์ปลอมนะครับการไฟฟ้าก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีนโยบายติดตามค่าไฟผ่านทาง SMS หรือว่า LINE พร้อมอีกย้ำนะครับว่าอย่ากดลิงก์อย่าโอนเงินเข้าบัญชีแปลกปลอมและจ่ายค่าไฟผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นครับ
11: กดจำ3ข้อนี้ไว้นะครับ1คุณผู้ชมอย่ากดรับลิงก์จาก SMS หรือจาก LINE เด็ดขาด2ถ้ากดไปแล้วก็อย่าที่จะไปโอนเงินให้มันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบัญชีนิติบุคคลหรือบัญชีบุคคลธรรมดาการไฟฟ้าไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินจากบุคคลอื่น3ก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะชำระค่าไฟได้ผ่านทางระบบทางการเท่านั้น
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
2: ไวรัสตับอักเสบ B และ 4อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
3: กระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการเร่งปรับเกมการค้าไทยรองรับกติกาใหม่นะคะโดยจะใช้ AI สร้างมูลค่าแล้วก็กระจายตลาดส่งออกพร้อมกับมีการผลักดันผู้ประกอบการไทยแข่งด้วยคุณค่าแทนเรื่องของราคาค่ะนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวปฐกถาพิเศษในหัวข้อ The Next Frontier พลิกเกมการค้าไทยในสมรภูมิโลกหลายขั้วอำนาจในงาน Delenio Talk 2026ว่าโลกค่ะกำลังเข้าสู่ยุคโลกหลายขั้วอำนาจโดยภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนกติกาการค้าและห่วงโซ่อุปทานไทยจึงต้องปรับตัวจากเดิมที่เน้นต้นทุนต่ำไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงความยืดหยุ่นพันธมิตรและความไว้วางใจกระทรวงพาณิชย์นะคะจะเล่นปลดล็อกข้อจำกัดด้านต้นทุนกฎระเบียบศักยภาพผู้ประกอบการแล้วก็ตลาดเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตขณะที่การเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปล่าสุดเนี่ยเสร็จสิ้นรอบที่9แล้วก็เตรียมเดินหน้ารอบที่10ในเดือนกันยายนตั้งเป้าให้การเจรจาแล้วเสร็จภายในปีนี้สำหรับการส่งออกในช่วง6เดือนแรกของปี2569ก็ขยายตัวกว่า 17%มีโอกาสเติบโตทั้งปีไม่น้อยกว่า 8% หากไม่มีปัจจัยกระทบเพิ่มเติมโดยจะเร่งกระจายตลาดไปยังสหภาพยุโรปอาเซียนอินเดียเอเชียใต้ละตินอเมริกาแอฟริกาและตะวันออกกลางเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดสหรัฐและจีนซึ่งรวมกันก็มีสัดส่วนประมาณ1ใน3ของการส่งออกไทยพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการไทยนะคะให้รู้ในรู้นอกแล้วก็รู้จังหวะเพื่อปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนความผันผวนของโลกให้เป็นโอกาสใหม่ของประเทศไทย
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เดินหน้ากำกับดูแลการเทรดและการนำเข้าทองคำเพื่อสกัดทุนสีเทาและฟอกเงินโดยเตรียมหารือกับสมาคมค้าทองคำในสัปดาห์นี้นายกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีสมาคมค้าทองคำเตรียมข้อพบและหารือแนวทางในการควบคุมธุรกิจทองคำว่าคณะกรรมการ Data Bureau ตรวจพบกลุ่มมิจฉาชีพและทุนสีเทาใช้ช่องทางธุรกรรมซื้อขายทองคำเป็นเครื่องมือสำคัญซ่อนเร้นและส่งผ่านเม็ดเงินผิดกฎหมายรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ศึกษาแนวทางจัดเก็บภาษีธุรกรรมเทรดทองตลอดจนการตรวจสอบการนำเข้าทองคำที่ยังไม่ได้แปรรูปเป็นทองรูปประพันธ์เพื่อติดตามเส้นทางธุรกรรมและก็ปิดช่องโหว่การฟอกเงินกระทรวงการคลังจะหารือร่วมกับสมาคมค้าทองคำเพื่อหาข้อสรุปกันภายในสัปดาห์นี้มาตรการดังกล่าวนั้นจะครอบคลุมการทำธุรกรรมในตลาดซื้อขายทองคำและการนำเข้าทองคำเพื่อเก็งกำไรพร้อมทั้งย้ำว่าวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบธุรกรรมตามมาตรฐานสากลไม่ใช่การมุ่งเน้นหารายได้จากภาษีและจะไม่กระทบต่อสถานะของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางซื้อขายทองคำนอกจากนี้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกลต.และธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ร่วมมือกันในการตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลควบคู่กันไปด้วย
5: การที่เราจะเก็บภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าคงจะไม่ได้ตั้งใจว่าคงจะไม่ได้เก็บในอัตราที่สูงแต่ตั้งใจเพื่อที่จะให้เราสามารถรู้ transaction เพราะว่าวันนี้เราต้องการปิด ตัวทุนเทาทั้งหลายที่มาแอบหลบซ่อนในผ่านการซื้อขายทองคำอันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่คณะกรรมการที่เราทำในเรื่องเทคโนโลยีในการเรื่องปราบปรามต่างๆในเรื่องของมิจฉาชีพต่างๆที่อาจจะมาซ่อนเงินไว้แล้วก็ส่งผ่านในทางซื้อขายสินทรัพย์ที่เป็นทองคำเราทำทุกเรื่องนะครับไม่ใช่แค่ทองคำอย่างเดียวในเรื่องของดิจิทัลแอสเซทวันนี้ทางกลต.ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จับมือกันด้วยในการทำในเรื่องของทรานแซคชั่นด้วย
3: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาตินะคะชวนไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของอัมพันธ์งาผ่านนิทรรศการ Amber Frozen Time นะคะหยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีพร้อมกิจกรรมเรียนรู้แล้วก็เวิร์กช็อปเปิดให้ชมถึง30กันยายนนี้ค่ะนายสุเมธประสงค์พงชัยค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาตินะคะหรือว่า GIT เปิดเผยบอกว่าพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนิทรรศการถาวรแล้วก็ยังมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องราวของอัญมณีในมุมที่หลากหลายสำหรับนิทรรศการ Amber Frozen Time นะคะหยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์ซึ่งเกิดจากยางไม้ธรรมชาติในอดีตมีคุณสมบัติโดดเด่นเสมือนแคปซูลการเวลาจากการเก็บรักษาซากพืชแมลงแล้วก็สิ่งมีชีวิตในอดีตไว้ภายในทำให้อัมพันธ์นั้นมีความแตกต่างจากพลอยแล้วก็หินทั่วไปภายในนิทรรศการค่ะผู้เข้าชมจะได้ชมอัมพันธ์จากเมียนมาในหลากหลายรูปแบบรวมถึงเครื่องประดับที่ทำมาจากอัมพันธ์ทั้งสร้อยคอจี้กำไลแล้วก็แหวนพร้อมเรียนรู้เรื่องราวแล้วก็คุณค่าของอัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับอัมพันธ์เมียนมากิจกรรมเวิร์กช็อปส่องกล้องศึกษาอัมพันธ์และการประดิษฐ์เครื่องประดับจากอัมพันธ์ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower ถนนสีลมกรุงเทพ
4: จะดูการซื้อขายหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศกันครับเริ่มดูหุ้นในเอเชียกันก่อนนิกเกอิโตเกียวปิดที่ 65,703 จุดเพิ่มขึ้น 174.91 จุดฮั่งเส็งฮ่องกงปิดที่ 25,438 จุดลดลง 79.33 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนปิดที่ 3,876.38 จุดลดลง 5.63 จุดส่วนเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราเมื่อช่วงเช้านะครับดัชนีติดลบไป 2.94 จุดอยู่ที่ 1,598.11 จุดมูลค่าการซื้อขายครับไม่หนาแน่นเท่าไหร่ 36,000 กว่าล้านบาทราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับที่ไนเม็กซ์ปิดที่85.35 เซนต์เพิ่มขึ้น34 เซนต์เบรนท์ที่ลอนดอนปิดที่92.41 เซนต์เพิ่มขึ้น24 เซนต์และดูไบปิดที่90.27 เซนต์เพิ่มขึ้น76 เซนต์ส่วนราคาทองคำในบ้านเรานะครับในเช้าวันนี้ปรับราคากันถึง16 ครั้งผันผวนทีเดียวนะครับเวลาล่าสุดที่ปรับไปคือตอนเที่ยง4:13 นาทีทองคำแท่งรับซื้อบาทละ71,800 บาทขายออกบาทละ72,000 บาทขณะที่ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ73,357 บาทและขายออกบาทละ72,800 บาทอยู่ในช่วงของขาขึ้นอยู่นะครับราคาทองคำช่วงนี
3: ้สภาพอากาศบ้านเราก็เป็นไปตามการคาดนะคะในช่วง1-2 วันนี้ทั่วไทยจะมีฝนน้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NPT ค่ะ
6: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT 1-2 วันนี้พายุนาราจะช่วยดึงแนวความชื้นกลุ่มเมฆฝนและร่องมรสุมขึ้นไปเลี้ยงพายุทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมาและพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยฝนลดลงด้วยแต่ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากบึงกาฬสกลนครและนครพนมรวมทั้งที่กาญจนบุรีพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้ววันนี้ยังต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะสาเหตุมาจากตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังค่อนข้างแรงขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านอยู่เมียนมาตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราในพื้นที่อ่าวตังเกียสำหรับพายุโซนร้อนนารามีแนวโน้มขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25-26 สิงหาคมไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหลังพายุอ่อนกำลังลงจะสลายตัวและยังต้อง จับตากลุ่มเมฆฝนและความชื้นจากระบบพายุที่มีแนวโน้มกลับเข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศไทยในช่วงวันที่30สิงหาคมต่อเนื่องถึงวันที่1กันยายนทำให้กลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นและตกหนักถึงหนักมากได้อีกครั้งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนเพียง 40% ของพื้นที่ย้ำอีกครั้งยังมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนเพียง 30% ของพื้นที่แต่ยังมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝน 30% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งของกาญจนบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครโอกาสเกิดฝน 30% ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่จันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภูเก็ตลงไป

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็งุนงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกิดด้วยครับ
2: แต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

0: ค่ะต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียณขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะทางการอินโดนีเซียระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งทางบกและทางอากาศเร่งดับไฟป่าที่กำลังโหมไหม้รุนแรงในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศโดยพืชพันธุ์ที่แห้งจัดประกอบไปด้วยกระแสลมแรงทำให้การควบคุมไฟป่าเป็นไปอย่างยากลำบากอีกทั้งไฟป่าบางจุดไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ต้องร้องขอการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำและรถดับเพลิงเพิ่มเติมขณะที่หมอกควันจากไฟป่าได้แผ่ปกคลุมในหลายพื้นที่นะคะรวมทั้งยังลอยข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและบรูไนโดยเฉพาะที่รัฐสารวัตทางภาคตะวันออกของมาเลเซียก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักทำให้ต้องสั่งปิดโรงเรียนเกือบ600แห่งทางด้านประธานาธิบดีบราโวโวซูเบียนโตได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาลิมันตันกลางและจังหวัดเรียวบนเกาะสุมาตราซึ่งก็มีผืนป่าถูกเผาทำลายไปแล้วกว่า 71,000 ไร
1: ่ส่วนเวียดนามกำลังเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมหลังจากไต้ฝุ่นนาราได้เข้ากระหน่ำทางตอนเหนือของประเทศมีรายงานบ้านเรือนกว่า 2,500 หลังถูกน้ำท่วมขังและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายขณะที่ประชาชนเกือบ 3,000 ครัวเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่นอกจากนี้ฝนที่ตกหนักยังทำให้เกิดดินถล่มหลายจุดส่งผลให้ถนนหลายสายนั้นถูกตัดขาดกระทบต่อการเดินทางและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกทั้งมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนหลังดินถล่มลงมาทับบ้านในจังหวัดหลังเซินทั้งนี้แม้พายุไต้ฝุ่นนารานั้นจะเคลื่อนตัวห่างออกจากชายฝั่งเวียดนามแล้วแต่สถานการณ์น้ำท่วมยังคงน่าเป็นห่วงโดยระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับเตือนภัยและฝนยังตกหนักต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็ได้เตือนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
0: ขณะเดียวกันนะคะทางจีนกำลังเฝ้าระวังพายุไต้ฝุ่น4ลูกที่ก่อตัวพร้อมกันในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะก็จะทำให้ฝนตกหนักกระแสลมแรงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มหอสังเกตการอุตุนิยมวิทยากลางจีนระบุนะคะว่าพายุไต้ฝุ่น4ลูกได้แก่พายุไต้ฝุ่นซาวเดลพายุไต้ฝุ่นนาราพายุไต้ฝุ่นแกนารีและพายุไต้ฝุ่นอัศนีซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีพายุไต้ฝุ่นก่อตัวในภูมิภาคนี้แล้ว21ลูกค่ะมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเดียวกันถึง9ลูกซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าจำนวนพายุที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับสภาพอากาศซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
1: พายุทอร์นาโดพัดเข้าถล่มจังหวัดโอ๊ตทางภาคตอนใต้ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะที่เมืองโพม่ามีรายงานว่าบ้านเรือนราวร้อยหลังคาเรือนนั้นพังราบต้นไม้จำนวนมากหักโค่นและกระแสไฟฟ้าดับทำให้ประชาชน 2,800 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย25คนแต่ว่าอาการไม่รุนแรงถึงขั้นชีวิตในจำนวนนี้5คนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกว่า100นายครับได้ถูกส่งลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางการก็มีการเปิดศูนย์พักพิงฉุกเฉิน2แห่งในเมืองโพมาสและที่เมืองลีมูสขณะเดียวกันนั้นทางพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสก็อยู่ภายใต้การประกาศเตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนองระดับสีส้มโดยอาจเผชิญกับฝนตกหนักลูกเห็บและลมกระโชกแรงสูงสุดราว120กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: เยรูซาเล็มโพสต์นะคะรายงานผลการสำรวจซึ่งจัดทำโดยศูนย์เพื่อผลกระทบชาวยิวว่าหลังจากอิสราเอลเปิดฉากทำสงครามในฉนวนกาซานะคะทำให้ชาวอิสราเอลมากกว่าครึ่งหรือ 52% เกิดความรู้สึกกังวลต่อการเปิดเผยสัญชาติของตนเองเมื่อเดินทางไปต่างประเทศค่ะขณะที่ 41% ก็ยอมรับว่าได้เปลี่ยนแผนหรือว่าพฤติกรรมการเดินทางมานับตั้งแต่นั้นรายงานยังระบุนะคะว่าความกังวลของชาวอิสราเอลมีมากขึ้นจากกระแสการต่อต้านชาวยิวที่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะในประเทศต่างๆและกังวลที่ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับประชาคมโลกถดถอยขณะเดียวกันมี 70% ที่มองว่ากระแสเกลียดชังชาวยิวมาจากความล้มเหลวในการสื่อสารของรัฐบาลและมีเพียง 23% ที่เชื่อว่าอิสราเอลสามารถสื่อสารนโยบายของตนเองต่อประชาคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งมี 64% ค่ะที่มองว่าความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ของอิสราเอลกับสหรัฐยังแข็งแกร่งได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณอ๋อยคุณแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มีผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะล่าสุดเนี่ยเราผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอลุ้นแข่งขันครบทุกทีมว่าเราจะไปเจอทีมไหนในรอบ8ทีมค่ะ
1: ครับเชิญครับ
3: ครับ สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณชัมริคุณสุนทรนนท์และดิฉันพลชนกฉลาดแย้มค่ะเริ่มกันที่ผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะที่กำชัย3นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ2026 AVC Women Continental Championship ที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมประเทศจีนการลงสนามนัดที่3ของกลุ่ม B ค่ะทีมสาวไทยอันดับ17ของโลกที่ชนะมา2นัดรวดมี6คะแนนเต็มรั้งจ่าฝูงพร้อมกับการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วลงสนามพบกับคาซัคสถานทีมอันดับ41ของโลกค่ะที่ลงสนามมา2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนรั้งอันดับ2ของกลุ่มค่ะ
3: ครับก็เกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรนะครับกุนซือของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยตัดสินใจพักคัดดาวนึกแจ้งผู้เล่นชุดแรกก็มีพรพันธ์เกิดปาดครับแก้วกระยากามุทลาพิมพิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีสศิภาพรจันทวิสูตรนะครับแล้วก็ทางด้านของกัญญารัตน์ขุนเมืองโดยมีกัญญารัตน์คำวงลงเป็นผู้เล่นอิสระครับ
2: ผลการแข่งขันก็เป็นทีมวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะที่ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะสะดุดในเซตที่3แต่ก็ยังนิ่งพอนะคะกลับมาเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25ต่อ22 25ต่อ16 23ต่อ25และ25ต่อ11สาวไทยก็คว้าชัย3นัดรวดเก็บข้าวคะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะคะเดี๋ยวรอลุ้นจัดอันดับกันอีกทีค่ะว่าจะไปเจอกับทีมไหนนะคะซึ่งรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยจะแข่งขันกัน27 28สิงหาคมนี้คือเขาจะจัดอันดับอันดับ1ไปเจอกับอันดับ8อันดับ2ไปเจออันดับ7อันดับ3เจออันดับ6แล้วก็อันดับ4เจออันดับ5ซึ่งคาดการณ์กันว่าไทยเนี่ยน่าจะจบอันดับ3แล้วก็ต้องไปเจอกับอันดับ6นั่นเองค่ะสำหรับแชมป์รายการนี้จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นในโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นก็ยังจะคว้าสิทธิ์ไปลุยศึกชิงแชมป์โลก2027ร่วมกับรองแชมป์แล้วก็อันดับ3อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายสำคัญของเราก็คือไปทีละแมตช์ก่
3: อ
2: นไปให้ถึงรอบชิงคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อไปโอลิมปิก
3: สักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอตามลุ้นตามเชียร์นะครับมาต่อกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนครับเชลซีครับประเดิมฤดูกาลใหม่ด้วยการบุกไปเอาชนะฟูลแลม3ต่อ2นะครับเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์เมื่อคืนนี้ฟูลแลมครับที่กุนซือเป็นอัลเบโรอาเบลัวนะครับกุนซือสเปนก็เป็นกุนซือใหม่เหมือนกันนะเปิดคาร์เวนคอตเทจพบกับเชลซีที่ได้ชาเบียลองโซผู้จัดการทีมสเปนมาคุมทีมเช่นเดียวกันนะครับครึ่งแรกผ่านไป31วินาทีจอเปโดครับยิงให้เชลซีบุกมานำก่อน 1-0 แต่นาทีที่23โจชัวคิงครับแนวรุกวัย19ปีตีเสมอให้ฟูลแลมเป็น 1-1 ท้ายครึ่งแรกนาทีที่41มอร์แกนโรเจอร์กองกลางทีมชาติอังกฤษยิงให้เชลซีขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 ครึ่งหลังนาทีที่49นะครับโคพาเมอร์แนวรุกทีมชาติอังกฤษยิงให้เชลซีหนีเป็น 3-1 นะครับก็เรียกว่าขึ้นนำก่อน 3-1 แต่ว่านาทีที่54กอนซาโลกาเซียครับกองหน้าที่ย้ายมาจากเรื่องมาริดทำประตูให้ฟูลแลมไล่ตามมาเป็น2ต่อ3แต่ว่าก็เป็น5ประตูที่เกิดขึ้นนะครับจบเกมเชลซีบุกชนะฟูลแลม3ประตูต่อ2ครับประเดิม3แต้มแรกแบบสุดมันเลยทีเดียวนะครับโปรแกรมนัดต่อไปจะเป็นถ้วยลีกครับนะครับคืนวันที่27สิงหาคมฟูลแลมจะเจอกับวิมเบิลดันและก็เชลซีจะเจอกับลูตันครับ
2: ไปดูกาโชเซเรียของอิตาลีกันบ้างค่ะโรม่านะคะก็ประเดิมฤดูกาลใหม่ด้วยการเปิดบ้านถล่มเฟอริน่าไปถึง4ประตูต่อ0ด้วยกันค่ะฟุตบอลกาโชเซเรียของอิตาลีนัดแรกของซีซั่นใหม่ค่ะโรม่าเปิดสนามสตาดิโอโอลิมปิโกในกรุงลงพบกับฟิโอเรนติน่าค่ะนาที27ค่ะเปาโลดิบาล่าแนวรุกอาร์เจนตินาผ่านบอลให้กับตันโยมาเล่นกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยิงเข้าไปนะคะให้ทางด้านของโรม่าขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ค่ะแล้วในครึ่งหลังค่ะคุณผู้ชมนาที52ค่ะทางด้านของเปาโลดิบาล่าวัย32ปีคนเดิมก็ผ่านบอลให้กับตันเยมาเล่นวัย27ปีค่ะเลี้ยงบอลเข้าไปยิงประตูที่2ของตัวเองนะคะให้โรม่าขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0นะคะคนยิงคนเดิมคนแอสซิสต์คนเดิมค่ะเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมนาที60เปาโลดีบาล่าอีกแล้วค่ะผ่านบอลอีกครั้งให้กับทางด้านของดอนเยมาเล่นยิงโล่งๆเข้าไปทำแฮตทริกในเกมนี้ช่วยให้โรม่านำห่างเป็น3ประตูต่อ0ถ้าใครดูก็บอกว่าก๊อปปี้วางเลยคนแอสซิสต์คนเดิมคนยิงคนเดิมทั้ง3ประตูนะคะทำให้ขึ้นนำไปก่อน3ประตูต่อ0ก่อนที่นาที86ค่ะนิโคโลฟิซิลี่จะยิงประตูปิดท้ายให้โรม่าถล่มไป 4-0 ค่ะกุนซือจานปิเอโรกาสเปรินีพาทีมเก็บ3 3แต้มประเดิมฤดูกาลใหม่ส่วนฟาบิโอกรอสโซอดีตกองหลังทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลกปี2006ซึ่งเป็นโค้ชของฟิออเรนติน่าก็พาทีมพบกับความพ่ายแพ้อย่างโอ้โหเละเทะเลยนะคะโดนไป4ลูกค่ะ
3: แรกถือว่าของหนักเลยนะครับไปดูผลคู่อื่นนะครับเมื่อคืนนี้มีโบโลญญาครับอีก1คู่ที่แพ้ให้กับทางด้านของลาซิโอไป0-1ขณะที่ลาลิกาสเปนก็มี2คู่เหมือนกันโอซาซูน่าเสมอกับเลบันเต้0-0และมาลาก้าเสมอกับลาคอรุญญา1-1นะครับขณะที่ฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาครับเบเลสซาฟิลด์ทำ2ประตูรวดในครึ่งหลังนะครับกลับมาเก็บแต้มได้สำเร็จครับเจอกับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลนะครับโดยเป็นครึ่งฤดูกาลหลังแล้วครับเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลเปิดเอสซาดิโอนโมนูเมนทัลนะครับพบกับเบเลสซาฟิลด์ครับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนำก่อน2-0นะครับนาทีที่11อังเคลคอเรียครับแนวรุกทีมชาติอาร์เจนตินานะครับวัย31ปีครับแชมป์โลกปี2022นะครับออกนำ 1-0 นาทีที่43เป็น2-0ครับเป็นนักเตะแนวรับของทีมเยือนเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองครับเจียโก้ซิเวโรครับก็ทำให้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลนำ 2-0 ในครึ่งแรกก็ดูเหมือนว่าเนียนๆแล้วนะครับแต่ครึ่งหลังครับนาทีที่61เดียโก้บาเดสคอนเตลาสนะครับวัย32ปีกองกลางชิลียิงให้เบเลสซาฟิลไล่มา 1-2 และนาทีที่79ครับเป็นทางด้านของมานูเอลลันซินี่ครับอดีตกองกลางของเวสต์แฮมมงให้เบเลสซาฟิลตามตีเสมอ2-2จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1แต้มนะครับผ่านไป6นัดเบเลสซาฟิลชนะ3เสมอ3ยังไม่แพ้ทีมใดมี12คะแนนอยู่อันดับที่2ของสาย A นะครับส่วนลิเวอร์พูลชนะ1เสมอ1แพ้4มีแค่4คะแนนอยู่อันดับที่14ของกลุ่ม B ครับ
2: ส่วนแฮร์รี่เคนกองหน้าของบายิมินิกตอนนี้เขากลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกนะคะที่ได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของเยอรมนีค่ะแฮร์รี่เคนวัย33ปีกองหน้าทีมชาติอังกฤษของสโมสรบายิมินิกคว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของเยอรมนีฤดูกาล2026แน่นอนว่านี่กลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้นะคะแฮร์รี่เคนก็ถือว่าทำผลงานสุดยอดในฤดูกาลที่ผ่านมายิงไปถึง61ประตูจากทุกรายการช่วยให้บาเยิร์นนั้นคว้าแชมป์ทั้งบุนเดสลีแล้วก็ถ้วยเดฟเบโพคาวค่ะรวมถึงผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยค่ะ
3: ครับโดยรางวัลนี้ก็จัดโดยนิตยสารคิกเกอร์นะครับโดยมีสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาของเยอรมัน695คนร่วมลงคะแนนซึ่งเคนรับไปถึง272คะแนนเอาชนะไมเคิลโอลิเซ่เพื่อนร่วมทีมที่ได้203คะแนนแล้วก็คว้ารองอันดับที่2ไปนะครับโดยแฮร์รี่เคนยังเป็นหนึ่งในตัวเต็งนักเตะที่จะลุ้นนะครับนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของโลกหรือว่าบัลลงดอร์2026ที่จะมีพิธีมอบรางวัลที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในเดือนตุลาคมนี้ด้วยขณะที่แวร์ซองกองบานีกุนซือของบาเยิร์นเองนะครับคว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีส่วนทางด้านของจูเลียนกวินครับกัปตันทีมฟุตบอลหญิงของสโมสรเนี่ยได้รับรางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมด้วยครับ
2: สำหรับแฮร์รี่เคนแล้วก็คอมบานีจะเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในคืนวันที่28สิงหาคมนี้นะคะก่อนจะเปิดฤดูกาลบุนเดสลีกาที่บาเยิร์นจะพบกับสตุตการ์ดที่สนามอาลีอันส์อารีนาค่ะ
3: ตอนที่ลูกฟุตบอลตำนานหัตถ์พระเจ้าของดีโก้มาราโดน่าในฟุตบอลโลกปี1986นะครับประมูลขายไปได้ในราคา110ล้านบาทครับก็ปิดประมูลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเป็นลูกฟุตบอลรุ่น Adidas Azteca ฟุตบอลโลกปี1986นะครับหลายคนก็จำจังหวะนั้นได้ดีนะครับหัตถ์พระเจ้าของดีโก้มาราโดน่านะครับที่กระโดดมือกระโดดใช้มือเนี่ยชกฟุตบอลข้ามผู้สัมประตูอย่างปีเตอร์ชิลตันของทีมชาติอังกฤษเข้าไปเป็นประตูแห่งศตวรรษนะครับแล้วก็มีอีก1ลูกก็คือประตูที่เลี้ยงหลบนักเตะอังกฤษเนี่ยนะครับ 5-6 คนเข้าไปทำประตูในแมตช์ที่อาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษ2-1รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก1986ที่เม็กซิโกนั่นเองครับ
2: ซึ่งทางด้านของ Heritage Auction สำนักประมูลชื่อดังของสหรัฐก็เปิดเผยว่าลูกฟุตบอลลูกนี้เนี่ยจบราคาประมูลคอสสุดท้ายไปที่ 3.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ110ล้านบาทแม้ว่าตัวเลขจะสูงเกิน100ล้านบาทแต่ก็ถือว่าต่ำกว่าการประเมินก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาประเมินไว้ถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว330ล้านบาทนั่นเองค่ะ
3: กับก่อนหน้านี้เสื้อแข่งที่ดีโก้มาราโดน่าสวมใส่ในนัดเดียวกันเนี่ยนะครับเคยถูกประมูลไปในปี2022โดยราคาสูงถึง 9.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ315ล้านบาทครับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยลูกฟุตบอลได้110ล้านบาทครับ
2: ต่อกันที่ผลงานของอัลเทอร์ฟิลส์นะคะนักขุดฝรั่งเศสก็คว้าแชมป์ ATP Tour Master 1,000 ได้เป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาค่ะรายการนี้เป็น ATP Tour ระดับ Master 1,000 รายการ Cincinnati Open ที่โอไฮโอสหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลิศค่ะอัลเทอร์ฟิลส์นะคะวัย22ปีจากฝรั่งเศสมือวางอันดับ21ของรายการพบกับฟานเจสติอาโฟวัย28ปีของเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมือวางอันดับ17ของรายการค่ะสถิติทั้ง2คนพบกันก่อนหน้านี้ครั้งเดียวอัลเทอร์ฟิลส์เอาชนะไป2-1เซตในรายการ ATP Master 1,000 ที่ไมอามี่เมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะ
3: การแข่งขันในนัดนี้นะครับเซตแรกนักขุดฝรั่งเศสนะครับเอาชนะไปก่อน6-3แล้วก็เป็นทางด้านของฟรานเชสติอาโฟนะครับที่กลับมาตีเสมอ1-1นะครับเอาชนะไปได้ในเซตที่2 6-1ครับต้องตัดสินกันในเซตสุดท้ายครับก่อนที่จะเป็นทางด้านของอัลเทอร์ฟิลส์นะครับที่เอาชนะไป6-0ครับชนะไป2-1เซตนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง28นาทีครับคว้าแชมป์ ATP Tour Master 1,000 เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัลประมาณ38ล้านบาทคะแนนสะสม 1,000 คะแนนแล้วก็เป็นแชมป์อาชีพทั้งหมด4รายการครับส่วนทางด้านของเตียโฟได้รองแชมป์รับเงินรางวัลประมาณ20ล้านบาทนะครับแล้วก็คะแนนสะสม650คะแนนแล้วก็เป็นแชมป์อาชีพทั้งหมด4รายการเท่าเดิมครับ
2: ส่วนเทนนิส WTA ทัวร์ 1,000 รายการ Cincinnati Open ที่สหรัฐอเมริกาเช่นกันในรอบชิงชนะเลิศค่ะโคโคกอล์ฟเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกามือ4ของโลกแล้วก็มือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเพื่อนร่วมชาติเจสสิก้าเปกูร่ามือ3ของโลกแล้วก็มือวางอันดับ3ของรายการไป2เซตรวด6-2และ6-4ค่ะคว้าแชมป์รายการนี้ในปีนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะรับเงินรางวัล36ล้านบาทแล้วก็ได้คะแนนสะสม 1,000 แต้มค่ะรวมแล้วคว้าแชมป์อาชีพ12รายการส่วนเปกูร่าได้รองแชมป์นะคะรับเงินรางวัลก็ประมาณ18ล้านบาทแล้วก็ยังได้แชมป์อาชีพรวมทั้งหมด11รายการอีกด้วยค่ะ
3: ต่อกันที่รากหญ้ากีฬาไทยวันนี้นะครับเสนอตอนผอ.นักพัฒนาจะเป็นอย่างไรติดตามจากรากหญ้ากีฬาไทยครับ
2: ค่ะ

รายแยกกีฬาไทยวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดปทุมธานีนะครับจะพามารู้จักกับท่านผอ.นักพัฒนาท่านหนึ่งใช้เวลาเพียงแค่4ปีพลิกโฉมให้โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อเสียงโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางครับ

0: จากโรงเรียนที่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักวันนี้โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานีกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ถูกพูดถึงในแวดวงกีฬาล่ะครับตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารของดร.อำนาจจันทร์พางามผู้อำนวยการโรงเรียนได้วางแนวคิดสำคัญคือการพัฒนาโรงเรียนไม่ใช่เพียงการสร้างอาคารหรือปรับภูมิทัศน์แต่ต้องสร้างโอกาสให้เด็กได้ค้นพบความถนัดและเติบโตไปสู่อนาคตในแบบที่ตัวเองเลือกโดยเฉพาะกีฬาที่ถูกยกระดับให้เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญของโรงเรียนล่ะครับ
1: จากที่ผมดำรงตำแหน่งที่นี่มา4ปีนะครับในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนเนี่ยโดยกรอบการทำงานนอกจากพัฒนาเรื่องของวิชาการนะครับที่โรงเรียนมุ่งเน้นทางด้านวิชาการอยู่แล้วแต่เราทราบ

0: ครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ต้องมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาเรื่องของดนตรีและศิลปะดังนั้นในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของนักเรียนนะครับเรื่องของกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโรงเรียนก็ส่งเสริมในทุกๆด้านครับเรื่องของกีฬาในแต่ละประเภทที่นักเรียนพร้อมที่จะเข้ามาแข่งขันหรือเข้ามาพัฒนาตัวเองในเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทควันโดเรื่องของฟุตซอลเรื่องของวอลเลย์บอลเรื่องของบาสเกตบอลเรื่องของว่ายน้ำดังนั้นในทุกๆโอกาสที่นักเรียนจะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาตนเองนะครับไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการอย่างที่ผมกล่าวก็คือทั้งกีฬาทั้งดนตรีและศิลปะโดยเฉพาะอย่างที่ท่านเห็นครับก็กีฬาเป็นเรื่องสำคัญของพวกเราในการพัฒนาสังคมร่วมกันและเด็กจะร่างกายแข็งแรงครับ
1: หนึ่งในกีฬาที่โดดเด่นคือฟุตซอลโรงเรียนเดินหน้าสร้างทีมอย่างเป็นระบบเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่มีความสามารถได้ฝึกฝนอย่างจริงจังพร้อมผลักดันให้กีฬากลายเป็นทั้งเวทีสร้างประสบการณ์ความมีวินัยและโอกาสต่อยอดในอนาคตล่ะครับ
2: ก็เปิดโอกาสให้กับเด็กๆนักเรียนนักกีฬาทุกคนครับได้มีโอกาสฝึกซ้อมแล้วก็มีโอกาสเก็บพอร์ตเพื่อเข้าใช้ในมหาวิทยาลัยด้วยครับส่วนตัวผมก็จะนำประสบการณ์ตรงนี้ครับไปต่อยอดในอนาคตขึ้นอีกไปครับผมคิดว่าก็น่าจะแค่เก็บเกี่ยวไว้เป็นประสบการณ์ครับก็อนาคตก็อาจจะเลือกเรียนสายคุณครูครับหรือว่าจะเลือกเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาประมาณนี้ครับ
1: ขณะที่อีกหนึ่งกีฬาที่สร้างชื่อให้กับโรงเรียนคือเทควันโดหนึ่งในตัวอย่างคือน้องพีพัศวีวัตถุทองนักกีฬาเทควันโดของโรงเรียนที่ล่าสุดก้าวไปอีกขั้นด้วยการเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยแล้วครับ
3: ทางโรงเรียนก็สนับสนุนครับให้เวลาเรียนแล้วก็ช่วยติดตามงานครับก็เป้าหมายของผมครับคือการนำผลงานทางด้านกีฬาไปใช้ในการศึกษาต่อมหาลัยครับ
1: จากนักกีฬาสู่ผู้ตัดสินนี่คือภาพสะท้อนว่าการสนับสนุนกีฬาสามารถเปิดประตูให้กับเด็กได้มากกว่า1เส้นทางโรงเรียนแห่งนี้ยังส่งเสริมว่ายน้ำเปตองและวอลเลย์บอลเพื่อค้นหาศักยภาพของนักเรียนในหลากหลายด้านทั้งหมดนี้คือแนวทางของดร.อำนาจจันทร์พางามผู้อำนวยการนักพัฒนาที่เชื่อว่ากีฬาไม่ใช่เรื่องนอกห้องเรียนแต่คือห้องเรียนอีกห้องหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆทุกคนมีโอกาสไปถึงฝันของตัวเองล่ะครับมานิษฐ์ภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน
4: น่าสนใจแล้วรอติดตามผลงานกันต่อนะครับขอบคุณคุณเมธีชิมจิ๋วครับ
5: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาที่นำมาฝากกันค่ะ
6: ครับขอบคุณครับ
5: ค่ะส่งท้ายข่าวที่ MBT วันนี้นะคะจะพาไปชมภาพระดับน้ำค่ะในแม่น้ำดานูบนะที่ไหลผ่านเซอร์เบียช่วงนี้เนี่ยลดต่ำสุดเป็นประวัติการนะคะจนซากเรือรบของกองทัพนาซีเนี่ยโผล่ขึ้นมาเรือลำนี้จมอยู่ใกล้กับเมืองปราโฮโวเป็นหนึ่งในหลายสิบลำค่ะที่ถูกจมอยู่ก้นในแม่น้ำเขตระหว่างเซอร์เบียกับโรมาเนียค่ะ
6: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมคะรู้ทันโจรโลกออนไลน์ภัยร้ายยุคดิจิทัลปัจจุบันมิจฉาชีพมีรูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลายและแนบเนียนมากขึ้นอย่าหลงเชื่อข้อความลิงก์หรือคำโฆษณาที่ดูดีเกินจริงก่อนโอนเงินทุกครั้งควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบและอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือรหัส OTP กับผู้อื่นโดยเด็ดขาดรู้ทันกลโกงของมิจฉาชีพเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลนะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะพบกันเวลาเดิมค่ะวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตพลฝนนิสาการกีตะเมคินค่ะสวัสดีพี่ถนอมนะคะ
0: น้องฝนครับ
1: ค่ะวันนี้มารับหน้าที่แล้วนะคะ
0: เมื่อวานลาไป1วันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทราบว่าคุณพ่อป่วยใช่ม
1: ั้ยใช่ค่ะก็เลยต้องพาคุณพ่อไปหาหมอด้วยกัน
0: เป็นลูกกตัญญูก็ดูแลคุณพ่อให้ดีที่สุดเนาะ
1: ค่ะถึงแม้ว่าเถียงนิดเถียงหน่อยก็ได้ใช่มั้ยคะ
0: ได้ครับนิดหน่อย
1: แต่เถียงกันทุกวันเลย
0: ถือเป็นการพูดคุยกัน
1: ค่ะวันนี้นะคะรายการของเรายังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมก็คือรายการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านนะคะส่งต่อเรื่องราวต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะวันนี้ค่ะยังคงเกาะติดเรื่องของไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใต้หรือว่าเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง2 MBT 2 HD ค่ะรวมไปถึงค่ะ Live MBT 2 HD Facebook YouTube และรวมทุกแพลตฟอร์มอยู่ที่นั่นก็คือ nbtplus.pd.go.th ค่ะนอกจากนี้เรายังมีคู่สายให้คุณผู้ชมได้พูดคุยกับเรานะคะ02-275-6848 02-275-6848 และ02นะคะเบอร์เดียวมีเบอร์เดียวนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทาง Facebook นะคะ
0: ก็เข้า Facebook ของผมได้เลยนะครับของถนอมอ่อนเกตพลนะเข้ามาได้24ชั่วโมงก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะรับประสานงานนะครับแล้วก็บางทีท่านโทรศัพท์มาจะต้องส่งข้อมูลส่งหนังสือส่งหมายมาดูเพื่อประกอบการพิจารณาร
1: ายละเอียดต่างๆ
0: ก็จะได้ช่วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับสายตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับเรา2คนกับน้องฝนนั่งอยู่เนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: นะ
1: ถ้าเกิดใครจะอัดภาพวิดีโอรบกวนเป็นแนวนอนนะคะเพื่อให้องค์ประกอบครบนะคะสำหรับใครที่อินบ็อกซ์มาทาง Facebook ของพี่ถนอมเนี่ยก็เป็นข้อความเท่านั้นงดการโทรหรือว่าสื่อสารนะคะเราจะได้บันทึกเป็นเอกสารหลักฐานเอาไว
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับมาถึงประเด็นที่เราก่อติดนะครับมีเหนือมีใต้นะครับน้ำเหนือฝนตกน้ำท่วมสถานการณ์ก็คลี่คลายแต่ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังเพราะว่าจะมีพายุนาราแม้จะไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงแต่ก็คงจะมีอิทธิพลอยู่บ้างนะครับก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนเราไม่ควรประมาทเตรียมข้าวปลาอาหารเหมือนเตรียมถุงยังชีพไว้สำหรับครอบครัวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เผื่อไว้สำหรับตนเองนะครับเกิดฉุกเฉินเร่งด่วนจำเป็นขึ้นมาบางทีมันเอาไม่ทัน
1: ค่ะ
0: อย่างที่จังหวัดน่านเนี่ยพอเตือนปุ๊บ2ชั่วโมงมาปั๊บรับมือไม่ทัน
1: 2ชั่วโมงบางคนเขาไม่ทัน
0: ไม่ทันนะครับแล้วมากลางคืนยิ่งไม่ทันเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าในบ้านเราเตรียมข้าวปลาอาหารนะครับแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็ไฟอะไรต่างๆสำรองไว้พร้อมนะ
1: ยารักษาโรค
0: อย่างน้อย3วัน5วันอยู่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่เดือดร้อนมากนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติใจเจ้าหน้าที่เข้าไปทันทีเป็นเรื่องยากเหมือนกันส่วนปลายด้ามขวานของเรานะครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศก็ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดถึง3คืนติดต่อกัน22 23และเมื่อคืนนี้24
1: ใช่ค่ะ
0: และเป้าหมายก็ไม่ใช่ชีวิตแต่ว่าเป็นสถานที่ทั้งราชการและเอกชน
1: แล้วก็ร้านสะดวกซื้อด้วย
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเราจะได้คุยกับผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่เนาะทางผู้สื่อข่าวสวท.จังหวัดยะลาคุณอำรันนะครับจะได้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์ทั้งหมดใน3จังหวัดเนี่ยมันเกิดกี่จุดด้วยกันแล้วก็การเยียวยาที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายสั่งการให้เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างเร็วที่สุดเนี่ยได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะ
1: ใช่ค่ะซึ่งอย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ3วันด้วยกันหลายสื่อเนี่ยออกมามีการรายงานว่าเกิดขึ้นถึง70จุดด้วยกันนะคะและล่าสุดถ้าเกิดว่าใครเนี่ยดูในโลกโซเชียลหรือในโลกออนไลน์นะคะก็จะเห็นนะคะเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยผู้ร้ายนะคะในพื้นที่พูดเป็นภาษายาวีไล่ชาวมุสลิมออกจากร้านสะดวกซื้อ7-11หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์บอมเลย

0: นะคะทำให้ได้รับผลกระทบด้วยทั้งประชาชนที่อยู่ในนั้นด้วยนะคะ
1: ใช่ครับตอนนี้คุณอมรันแมหะนะครับทางผู้สื่อข่าวสวทจังหวัดยะลาเข้าสายมาแล้วครับน้องฝนครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ถนอมคุณนิสาการนะครับ
0: ค่ะ
1: อยากให้คุณอมรันได้สรุปเบื้องต้นก่อนแล้วกันเนาะอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากที่สุดนะครับตั้งแต่คืน22คืน23และต่อเนื่องเมื่อคืนนี้เป็นคืนที่3 24สิงหานะครับว่าทั้งหมดเกิดขึ้นกี่เหตุการณ์แล้วก็ความเสียหายเกิดขึ้นจากอะไรอย่างไรบ้างครับ
2: ครับเนื่องจากเมื่อวานช่วงเย็นนะครับผมได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวนะครับโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับที่เขาได้มีการแถลงข่าว3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายพลเรือนคือสอบต.นะครับฝ่ายทหารนำโดยท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลนะครับส่วนทางด้านตำรวจก็จะมีพันตำรวจเอกสรชัดปรำเป่งนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนทางด้านสอบตมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสอบตนะครับพันโทเชิดอักษรรัตน์นะครับมีการแถลงข่าวกันที่กรมน.นะครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจมีหลายเรื่องนะครับที่ผู้สื่อข่าวได้มีการซักถามหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่นะครับตั้งแต่ช่วงคืนวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งมีการลอบวางเพลิงเผายางรถยนต์แล้วก็เผากล้องวงจรปิดรวมไปถึงทำลายสิ่งของทางราชการแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับทำให้ตอนนี้ภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแต่ก็เรียกว่าหน่วยงานความมั่นคงเขาก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่แล้วนะครับซึ่งจากภาพรวมที่ผ่านมาข้อมูลที่ตำรวจได้มีการสรุปเหตุการณ์ในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคมพบมีการก่อเหตุในพื้นที่4จังหวัดนะครับก็คือที่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ที่จังหวัดสงขลารวมทั้งหมด75เหตุการณ์นะครับแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่27อำเภอซึ่งเกิดขึ้นถ้าแยกเป็นรายจังหวัดนะครับจังหวัดยะลามีทั้งหมด17เหตุการณ์ก็มีวางเพลิง8เหตุการณ์นะครับระเบิด1เหตุการณ์แล้วก็นอกนั้นก็มีก่อกวน8เหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลาส่วนปัตตานีมี12เหตุการณ์นะครับมีวางเพลิง6เหตุการณ์ระเบิด2เหตุการณ์แล้วก็ก่อกวน4เหตุการณ์ส่วนที่นราธิวาสมี44เหตุการณ์ก็จะมากที่สุดนะครับมีการวางเพลิง11เหตุการณ์ระเบิด27เหตุการณ์แล้วก็ก่อกวน6เหตุการณ์นะครับที่สงขลามี2เหตุนะครับแยกเป็นก่อกวนทั้ง2เหตุการณ์นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐานนะครับเพื่อที่จะขยายผลติดตามกลุ่มที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: ครับเห็นว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย11รายเป็นชาย6หญิง5เนี่ยอันนี้คนเหล่านี้เป็นชาวบ้านหรือเป็นใครยังไงครับ
2: ก็จะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายนะครับซึ่งเป็นชาย6รายแล้วก็หญิง5รายซึ่งเป็นพี่น้องประชาชนนะครับก็เรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะแค่เสียหายทรัพย์สินอย่างเดียวนะครับก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างที่ได้รายงานไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีอาคารที่เสียหายนะครับก็เป็นอาคารของทางราชการแล้วก็มีโรงไม้อย่างที่เราได้ทราบกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการประเมินเรื่องของสภาพความเสียหายครับ
1: อย่างช่วงหลังเราจะเห็นว่าเป้าหมายของคนร้ายเนี่ยนะครับเมื่อก่อนจะเป็นอำเภอบ้างโรงพักบ้างนะครับค่ายทหารบ้างแต่ว่าคราวนี้ดูเหมือนจะพุ่งเป้ามาที่ท้องถิ่นก็คืออบต.เทศบาลเผาเทศบาลอย่างเนี้ยนะอย่างพ่อมิ่งนี่ก็เทศบาลเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับคืน23นะครับทำไมถึงเป้าหมายไปอยู่ที่ท้องถิ่นนะครับคุณอมรันครับ
2: จริงๆเมื่อวานผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามทางผู้ที่ให้ข่าวนะครับในช่วงของการแถลงข่าวนะครับจริงๆการพุ่งเป้าไปที่หน่วยงานราชการในช่วงระยะนี้นะครับก็เพื่อที่ต้องการที่จะแสดงให้เห็นในเรื่องของศักยภาพของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับว่ายังสามารถที่จะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีศักยภาพในการทำงานรวมไปถึงการก่อเหตุเพื่อที่จะตอบโต้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอันนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ตอนนี้ ทางหน่วยงานความมั่นคงเองก็พยายามมีการประชุมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการป้องกันแต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่ารอบนี้เนี่ยเหตุการณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามาในเขตตัวอำเภอเมืองไม่ว่าจะเป็นยะลาหรือจังหวัดนราธิวาสหรือปัตตานีก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นการสกัดกั้นที่ค่อนข้างที่จะดีสำหรับฝ่ายความมั่นคงนะครับที่สามารถที่จะยับยั้งเรื่องของเหตุการณ์ที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่เขตเมืองได้ครับ
1: อยู่ถือว่าที่เกิดเหตุอยู่เป็นเขตรอบนอกใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: เขตรอบนอกทีนี้ถ้าที่ดูนะครับถึงตอนนี้แล้วเนี่ยสถานการณ์ที่บอกว่า75เหตุการณ์27อำเภอ4จังหวัด108จุดวางเพลิง25จุดระเบิด30ครั้งก่อกวน20ครั้งอย่างเช่นการเผายางอะไรเงี้ยน
0: ะ
1: นี่คือถือว่าเป็นการก่อกวนเนี่ยแล้วก็มาเกิดเหตุเมื่อคืนอีกคืนวันที่24
0: ใช่ค่ะ
1: ที่7ใช่ไหม
0: 7-11ประมาณ3ทุ่มกว่า
1: ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณอำรันครับ
2: ครับก็ไม่ได้มีใครคาดคิดนะครับว่าเหตุการณ์จะต่อเนื่องทั้ง3คืนนะครับเนื่องจากว่า2คืนที่ผ่านมาก็ถือว่ารุนแรงในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนเองก็ถือว่ามีการตื่นตัวเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจากคืนตั้งแต่วันที่22ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบนะครับไม่เฉพาะแค่ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเดียวนะครับยังรวมไปถึงภาคเอกชนอย่างร้านสะดวกซื้อนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ดำเนินการในครั้งนี้ด้วยนะครับทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับในขณะเดียวกันเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็เริ่มที่จะได้ระแวดระวังในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแจ้งเหตุเพราะว่าเท่าที่สังเกตเมื่อคืนนี้เป็นที่น่าชื่นชมนะครับว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2รายนะครับจากเหตุการณ์ของการลอบวางระเบิดแล้วก็วางเพลิงร
1: ้
2: านสะดวกซื้อ7-11ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนนี้ครับ
1: เห็นว่าจุดนี้มีการหลังจากนั้นก็มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับก็มีการปะทะอยู่สักพักหนึ่งนะครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถที่จะรวบผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2รายก็คาดว่าน่าจะมีการขยายผลนำไปสู่เรื่องของการจับกุมผู้ก่อเหตุรายอื่นๆได้ในเร็วๆนี้ครับ
1: อายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าที่เราเห็นรูปหน้าไม่ชัดเนี่ยเราเบลอเอาไว้เนี่ยนะเด็กเหล่านี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับคุณนำนัด
2: น่าจะอยู่ที่ประมาณ30-40ปีนะครับ
1: โอ้ไม่ใช่เด็กแล้ว
2: น่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่อาจจะเข้ามาเรื่องของการก่อเหตุนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับเรื่องของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยตอนนี้ทางหน่วยงานความมั่นคงยังไม่ได้มีการระบุนะครับว่าเป็นการกระทำของกลุ่มไหนอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจที่มีการสืบสวนกันอีกครั้งหนึ่งครับ
1: เพราะว่าทางกรุงเทพเมื่อสักครู่นี้ครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เชิญหน่วยข่าวหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหมดน้องฝนก่อนประชุมครม.น
0: ะ
1: แล้วก็ท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมันทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันชัดเจนครับฝีมือ BRN ครับนะครับแล้วก็อาศัยช่วงเวลาทีเผลอของเจ้าหน้าที่นี่คือที่อาจารย์วันนอว่านะครับทีนี้ก็เหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนก็จับไอ้คนนี่มันไปขโมยเลยนะ
0: กล้อง CCTV กล้องวงจรปิด
1: อันนั้นจับได้แบบคาหนังคาเขาเลยใช่
0: กำลังจะทำลายเลย
1: อันนี้จะถือว่าเป็นข่าวดีด้วยไหมที่มันจะต้องเพราะว่ายังไงมันก็ไอ้นี่ไปเผาไอ้นี่ก็ไปทำลายกล้องเพื่อจะให้ไม่เห็นหลักฐาน
0: ทำลายหลักฐาน
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วพอจับได้มันจะขยายผลไปยังไงนะคุณนำรันดูมิตินี้ยังไงครับ
2: ครับก็สำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับถ้ามองในมิติของคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยตอนนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างเร็วนะครับอาจจะหลังจากการเกิดเหตุแล้วเนี่ยได้มีการสืบสวนแล้วก็ขยายผลรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ค่อนข้างเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามักจะเห็นนะครับว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยหลังจากนั้นไม่นานนะครับทาง จ้าหน้าที่เองก็มีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่ก่อเหตุจนกระทั่งสามารถที่จะขยายผลในหลายๆคดีได้นะครับก็ถือว่าการทำงานในช่วง

0: ยะหลังมานี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการจับกลุ่มเมื่อคืนนี้ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ก็ดีรวมไปถึงในกรณีอื่นๆนะครับเราคงจะได้เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการบังคับใช้กฎหมายอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้วก็ขยายผลไปสู่การจับกลุ่มรายอื่นๆต่อไปครับ
1: ค่ะคุณอมรันเรียนสอบถามแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีหลายเรื่องราวที่จะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ทางราชการก็บอกแล้วว่าจะยึดกฎหมายเจ้าหน้าที่ยืนยันปฏิบัติด้วยความระมัดระวังแล้วก็เน้นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่การก่อเหตุครั้งนี้ค่ะมัน75เหตุการณ์ครอบคลุมใน4จังหวัดด้วยกันนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ดูแล้วอุกอาจมากๆเลยได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเรื่องของความฝ่ายความมั่นคงนะคะฝ่ายต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องไหมว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่จะเขาเรียกว่ารุนแรงมากกว่าเหตุการณ์ครั้งที่ผ่านๆมาอย่างไรและจะพัฒนาการเป็นเหตุการณ์ที่ดูแล้วจะรุนแรงมากกว่านี้อย่างไรบ้างคะ
0: จริงๆตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็อยู่ระหว่างการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะขยายผลติดตามกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับฝ่ายตำรวจเองเขาก็มีการสืบสวนแล้วก็มีการตรวจสอบจับภาพกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อที่จะให้ทราบถึงกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วก็เส้นทางในการก่อเหตุรวมไปถึงเส้นทางหลบหนีด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณนิสากรครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงทำงานแล้วก็มีความพยายามอย่างเต็มความสามารถนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจนะครับในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปนะครับส่วนความรุนแรงของเหตุการณ์นั้นก็มีในช่วงของความรุนแรงที่เราคงจะได้เห็นว่าเกิดเหตุการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของการข่าวในพื้นที่เองก็ถือว่าไม่ได้หละหลวมนะครับเพราะว่าผมเองที่หลายครั้งนะครับที่ได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยความมั่นคงนะครับว่าจะมีกลุ่มผู้ก่อเหตุมาร่วมประชุมในพื้นที่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ได้มีการเฝ้าระวังรถยนต์ต้องสงสัยรวมไปถึงบุคคลต้องสงสัยก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยในส่วนของการก่อเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประเมินแล้วก็อาจจะมีการประชุมในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปครับ
2: มีข่าวเตือนแต่ว่าไม่รู้จะลงมือตอนไหนนะในก็ต้องยอมรับความจริงทีนี้พอมันเกิดเหตุเนี้ยอย่างเซเว่นอย่างเงี้ยเป็นเป้าหมายอย่างเงี้ยเป็นแหล่งที่ชาวบ้านไปจับจ่ายใช้สอยนะครับพอมันเกิดขึ้นมาแล้วจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยพวกนี้ร้านพวกนี้จะปิดไปเลยไห
1: ม
2: หรือว่าปิดถ้ามันถูกกระทำแล้วจะกลับมาเปิดไหมหรือเหมือนอย่างโรงไม้ที่เคยเกิดเหตุถูกเผาเนี่ยล่าสุดก็โดนอีกเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้มันยุติไปเลยไหมในการประกอบกิจการผลกระทบตรงนี้เป็นไงบ้างครับ
0: จริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหตุระเบิด 7-Eleven ที่สาขาบางปูจังหวัดปัตตานีนะครับเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาร้านได้รับความเสียหายทั้งหลังนะครับแต่ก็โชคดีที่ไม่ได้มีรายงานของพนักงานแล้วก็พี่น้องประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บนะครับชาวบ้านเขาก็ยังคงออกมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกตินะครับร้านค้าในละแวกใกล้เคียงเขาก็ยังคงเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนเขาก็ยังคงจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆตามวิถีชีวิตของเขาในชุมชนต่างๆนะครับก
2: ็หลายคนเสมือนหนึ่งว่าชาวบ้านเนี่ยปรับตัวกับเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วหรือยังไงคร
0: ับ ครับเขาก็พยายามที่จะปรับตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าหลายต่อหลายครั้งที่ผมลงพื้นที่แล้วคุยกับทางชาวบ้านเนี่ยถามว่าเขาก็กลัวกับเหตุการณ์ไหมเขาบอกเขากลัวแต่เขาก็ยังคงจะต้องดำเนินชีวิตต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านปกติหรือผู้ประกอบการเองที่อยู่ในพื้นที่เองก็เขาก็ยังคงที่จะต้องมีการดำเนินชีวิตตามปกติครับ
2: ต้องอยู่ให้ได้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่งั้นไม่รู้จะอยู่ยังไง
1: ใช่อย่างที่เมื่อสักครู่ได้สอบถามไปคืน22ก็เกิด
2: ค
1: ืน23ก็เกิด
2: 24
1: เมื่อคืน24ก็เกิด
2: ค
1: ืนนี้25ไม่ว่าจะเป็นด้านการข่าวด้านความมั่นคงและจุดสถานที่สำคัญเราเฝ้าระวังอย่างไรบ้างคะ
0: ครับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายพลเรือนอย่างกรมปกครองก็ยังคงมีการวางมาตรการนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็มีการประชุมงานด้านความมั่นคงทุกวันนะครับอย่างจังหวัดยะลาเองทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็เรียกประชุมตั้งแต่วันเกิดเหตุการณ์มากระทั่งจนถึงเช้าวันนี้นะครับก็มีการพูดคุยถึงมาตรการในการป้องกันให้รัดกุมทั้งรถดับเพลิงทั้งเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็กำลังพลรวมไปถึงย้ำกับเจ้าหน้าที่เรื่องของการระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการพุ่งเป้าของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้พุ่งเป้าเพียงแค่ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะหมายถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่ในขณะที่ปฏิบัติงานด้วยดังนั้นตอนนี้ทางจังหวัดเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่จะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนรวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามฐานจุดตรวจต่างๆนะครับก็เฝ้าระวังอย่างเต็มกำลังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เขตเมืองทุกจังหวัดแทบจะป้องกันเขตเมืองของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเรียกว่าไม่ให้เกิดเหตุนะครับน
2: ี่
0: คือสิ่งที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับ
2: ครับสุดท้ายครับถามเรื่องการเยียวยาเพราะท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งเร่งรัดเรื่องการเยียวยาไปทางสบต.นะครับว่าต้องเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนมาตรการนี้เป็นยังไงครับ
0: จริงๆสบต.ตอนนี้เขาก็ได้รับข้อมูลจากทีมเยียวยาเกี่ยวกับด้านการประกันภัยนะครับโดยเฉพาะในกรณีของผู้ประกอบการครับที่มีการประเมินความเสียหายแล้วก็การเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่อาจจะต้องมีการดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือครอบคลุมในทุกช่องทางแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้การเยียวยาทีมประกันภัยเขาก็ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหายของทรัพย์สินแล้วนะครับพี่ถนอมครับแล้วก็เร่งดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเต็มที่ก็เมื่อวานจากการสอบถามทางสบต.ก็คาดว่าจะสามารถประเมินความเสียหายแล้วก็ทราบผลได้ภายในประมาณ1เดือนหลังจากนั้นผู้ประกอบการเองเขาก็จะได้รับทราบในส่วนของรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนที่พึงจะได้รับจากบริษัทประกันภัยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับค่าสินใหม่ทดแทนจากบริษัทประกันภัยอันนี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมนะครับจากสิทธิ์แล้วก็เงินเยียวยาที่ทางภาครัฐจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับโดยที่สบต.เขาก็จะเร่งประสานงานแล้วก็ติดตามกระบวนการอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนแล้วก็เป็นธรรมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้จากการฟังข้อมูลจากทางสบต.นะครับสบต.เองก็ยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังนะครับเพื่อที่จะเร่งฟื้นฟูเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องสร้างความเชื่อมั่นกลับมาให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งหวังที่จะให้ร้านค้าแล้วก็สถานประกอบการรวมไปถึงธุรกิจในพื้นที่เนี่ยให้เขาสามารถที่จะกลับมาเปิดดำเนินการได้โดยเร็วนะครับเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจในพื้นที่ได้เดินหน้าต่อที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนก็จะกลับมามีรายได้เหมือนเดิม
2: ครับครับเอาละครับขอบคุณคุณดำรันแมหะนะครับสวทจังหวัดยะลาได้สรุปสถานการณ์ให้พี่น้องได้เห็นภาพรวมทั้งหมดวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ก็เป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ใน4จังหวัดนะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือนราธิวาสซึ่งเรื่องนี้นะคะทางการก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็หลายๆเหตุการณ์ที่สามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายได้ทันทีด้วย
2: เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ชาวการรถไฟด้วยนะรฟท.นะเพราะว่าโดนระเบิดไปเหมือนกันนะครับล่าสุดก็ได้เปิดเส้นทางเดินรถได้แล้วนะครับเช้าวันนี้หลังจากที่โดนระเบิดไปของการรถไฟเนา
1: ะ
2: ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกผู้ทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงถามมาต่อไปวันนี้ไปตามผลงาน3เดือนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐมนตรีสุภมาศนะครับว่าช่วยเหลือเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู
1: ้บริโภค
2: ไปแล้วจำนวนเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ ในรอบ3 เดือนนะคะไปช่วงถามมาต่อไปค่ะ

0: กลับมาช่วงนี้เราจะเห็นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการของเรามีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสคบโดยเฉพาะซึ่งหนึ่งในหัวเรือใหญ่ก็คือท่านสุภมาศอิสระภักดีที่มีการดูแลเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านเสริมสวยก็ดี
1: ร้านเสริมสวยนี่จัดการเรียบร้อยนะคืนเงินไป 360,000 ผ่านรายการ NBT นี่แหละ
0: เสริมความงามใช่ไหมคะ
1: เสริมความงาม
0: ใช่เรื่องปลากระป๋องก็ดีนะคะเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าก็ดีหลากหลายเรื่องราวที่ท่านได้ขับเคลื่อนกัน
1: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ชื่อย่อว่าคคบคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นช่วงปลายทางเวลาชาวบ้านมีปัญหาเดือดร้อนปั๊บเนี่ยนะเขาก็จะโทรไปที่สายด่วน1166หรือเข้าเว็บไซต์ของสคบหรือไปร้องทุกข์กับสคบโดยตรงหรือไปที่1567ศูนย์ดำรงธรรมของทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นที่สคบก็ทำหน้าที่รับเรื่องอยู่ทุกจังหวัดที่นั่นเสร็จปั๊บก็หน่วยงานจะทำหน้าที่เชิญคู่กรณีผู้ประกอบการกับผู้บริโภคมาไกล่เกลี่ยกันก่อนตกลงกันก่อนได้เป็นรันจบไปแต่ถ้าไม่ได้เรื่องต้องเข้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
0: ตัวย่อว่า
1: คบคณะกรรมการชุดนี้ที่ท่านสุภมาศเป็นประธานแล้วคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นตัวฟันธงเลยว่าที่เสนอเข้ามาทั้งหมดเนี่ยมติของคคบจะฟ้องแทนผู้บริโภคกี่ราย
0: ก็คือสรุปให้แหละทั้งหมด
1: สรุป
0: ใช่ไหม
1: ใช่นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปร่วม24ล้านบาทเศษในรอบ3เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียว
0: 24ล้านเลยนะพี่ธนา
1: ใช่เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีสุภมาศพูดสรุปเรื่องนี้ให้ฟังครับ
0: ค่ะ
2: เรื่องที่มีความคืบหน้าแล้วก็เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างชัดเจนค่ะเรื่องแรกก็คือการช่วยเหลือและเยียวยาผู้บริโภคนะคะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาทางสคบสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยและก็ยุติเรื่องกับผู้บริโภคได้ถึง 4,920 เรื่องนะคะมูลค่าประมาณ 24.2 ล้านบาทนะคะพร้อมกับดำเนินคดีผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังครอบคลุมกรณีสำคัญที่กระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนนะคะอย่างเช่นเรื่องเครื่องทำน้ำอุ่นไฟรั่วสินค้าและบริการความงามนะคะตลอดจนเหตุเพลิงไหม้และบริการหลังการขายของรถยนต์ไฟฟ้านะคะนอกจากนี้สคบก็ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงนะคะโดยเฉพาะการจัดทำอีบุ๊กนะคะซึ่งเป็นฉลากไว้เห็นใจของผู้บริโภคนะคะเราได้มีการผลัดดันสิทธิ์ในการซ่อมนะคะแล้วก็การเตรียมที่จะออกประกาศควบคุมฉลากและสัญญาในกลุ่มธุรกิจโซลาร์เซลล์นะคะและการซ่อมรถยนต์ค่ะตลอดจนการจัดตั้ง OCPB Watchdog นะคะแล้วก็นำระบบ AI มาใช้เพื่อจะเฝ้าระวังการซื้อขายและโฆษณาสินค้าออนไลน์แบบเรียลไทม์นะคะขณะเดียวกันก็ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานตำรวจและกระทรวงดีนะคะและยังได้มีการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดได้หลายรายแล้วนะคะในด้านกฎหมายนะคะทางสคบเองเนี่ยได้ผลักดันร่างพรบเลมอนลอนะคะหรือว่าชื่อเต็มก็คือพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้วนะคะและตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาในชั้นกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรพร้อมยังทบทวนกฎหมายการขายตรงและโฆษณาเพื่อรองรับการโฆษณารูปแบบใหม่ๆรวมทั้งฉลากดิจิตอลด้วยนะคะค่ะและทางเรายังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือ OCPB Fast Track ร่วมกับภาคเอกชนและเตรียมหารือกับหน่วยงานผู้บริโภคของต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ชัดเทียมกับสากลนะคะ
0: ค่ะก็เป็นเสียงท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบนะคะก็3เดือนที่ผ่านมาดูแลเรื่องราวของพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้ลดเขาเรียกว่าลดเขาเรียกผลกระทบได้24ล้านบาทเลยทีเดียวพี่ถนอม
1: อันนี้ก็ยังเป็นรูปธรรมนะยังเป็นรูปธรรมแล้วก็เห็นผลชัดเจนนะครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆเนี่ยสคบเนี่ยจะคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและบริการ
0: ค่ะ
1: มันจะ

0: ติดตามช่วงของทุกคำถามมีคำ
1: หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุข
2: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจและกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
3: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
4: ชุมชนบ้านปางมะเหยาเลิกเผาขยะ กันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาใหม
5: ่ทำไมเราไม่เผาพ่อ
6: ก็เพื่อเองนั่นแหละ
4: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
0: กลับมารับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งประเทศเลยนะคะตอนนี้อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตพลและฝนนิสาการกีตะเมคินนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามแล้วก็ติดต่อเราได้ทางหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง2ดูผ่านไลฟ์เบิร์กคู่สายก็ได้นะคะ02-275-6848 02-275-6848ค่ะ
7: ครับ
0: เป็นช่องทางที่ได้โทรมาพูดคุยกับเรานะคะ
7: ถ้าเร่งด่วนจำเป็นจริงๆก็เข้าทาง Facebook ก็ได้นะ
0: ค่ะ
7: ยินดีนะครับใช้ชื่อภาษาไทยของถนอมอ่อนเกียรติพลก็ได
0: ้ค่ะ
7: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางก็พยายามที่จะช่วยท่านได้มากที่สุดนะครับ
0: เพราะว่าพี่ตอบคำถามทุกคำถามนะใช่ไหมฮะ
7: ครับแล้วก็ท่านที่ฟังอยู่ทางวิทยุเนาะเราอาจจะไม่ได้ทวนเบอร์สักเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะเรื่องมันต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ค่อยได้ทวนเบอร
0: ์
7: นะครับแต่ว่าถ้าใครอยู่หน้าจอทีวีนี่ก็จะเห็นเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอของเราอยู่แล้วตอนนี้นะครับ
0: ค่ะ
7: เอาละครับไปสายแรกมารออยู่ครับน้องฝน
0: สายป้าแดงค่ะสวัสดีค่ะป้าแดง
8: ค่ะสวัสดีค่ะน้องฝน
0: ค่ะพี่ถนอมนะคะอยู่กับฝนด้วยค่ะป้าแดงอายุ70ปีจากอุบลราชธานีนะคะเพื่อนบ้านไม่ทำรางน้ำไม่ทำรางน้ำฝนทำให้เกิดเหตุเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็รำคาญเหรอคะ
8: ค
0: ่
8: ะ
0: คือเพื่อนบ้านไม่ทำรางน้ำฝนแล้วมันกระทบยังไงก็คือเวลาฝนตกมันมามากระทบถึงบ้านป้าแดงถูกไหม
8: มันจะเข้ามาในพื้นที่เลยค่ะแล้วก็มันจะเข้าครัวค่ะจากเข้าตรงครัวค่ะ
0: แล้วอะไรได้รับผลกระทบหรือเสียหายบ้างคะตอนนี
8: ้อ๋อดินถมดินไว้ดินก็ซุกเรื่อยๆแล้วก็ตกดินที่แข็งๆเลยล่ะค่ะ
7: เพื่อนบ้านกัน
8: ถูกไว้อ่ะค่ะ
7: ปัญหาเพื่อนบ้านกันใช่ไหมป้า
8: ใช่ค่ะ
7: คุยกันไม่ได้เนาะ
8: เคยคุยเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ได้แจ้งทางเทศบาลนครไปแล้วหลายรอบ
7: เทศบาลก็มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเพื่อนบ้านกันก็คุยกันเองดูแลกันเองไม่ใช่เรื่องการก่อสร้างไม่ใช่เรื่องตัวอาคารเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านก็ควรจะคุยกันเองแต่ว่าก็คุยกันไม่ได้จนกระทั่งป้าเอาความเนี้ยมาร้องทุกข์ผ่านรายการของเราถูกต้องไหม
8: ค
7: ่
8: ะ
7: นะครับซึ่งก็มีป้าอีกคนหนึ่งนะที่โทรศัพท์มาก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าแอร์เพื่อนบ้านเนี่ยเสียงดังไอ้เครื่องแอร์เขาอะเสียงมันดังมากนะผมนี่เข้าใจเลยเพราะข้างบ้านผมมีเครื่องหนึ่งดังมากเหมือนกันซึ่งก็เข้าใจนะแต่ว่าผมก็เวลาเพื่อนบ้านเขาเปิดแอร์เสียงดังเนี่ยนะไอ้เครื่องตัวข้างนอกมันอ
0: ะ
7: พอเสียงดังเสร็จปั๊บเราก็ปิดประตูของเราใช่เราก็ไม่ได้ยินแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราเปิดหูเมื่อไหร่ปั๊บน้องฝนฮะมันก็จะรำคาญและจะทะเลาะกันจริงไหม
0: ใช่ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นเราปิดหูปิดตาของเราได้ก็เราปิดเสียทีนี้รางน้ำของเขาเหมือนกันป้าแดงครับไม่งั้นป้าก็จะทุกข์มา10ปีเนี่ยสิบปีแล้วนะที่ทุกข์อยู่เนี่ยแล้วก็ดูเหมือนใครก็ช่วยป้าไม่ได้จริงๆมันมีช่วยอยู่คือถ้าเทศบาลเขาไม่มาจัดการมองเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะครับแล้วป้าก็บอกว่าคุยกับเขาไม่ได้คุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยปล่อยน้ำไหลบ้าเข้ามาในบ้านเรามันเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญเนี่ยอันนี้เราสามารถฟ้องศาลได้นะน้องฝน
0: ค่ะใช่ค่ะ ก็เรื่อง
7: ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าพอฟ้องศาลแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่โต
0: เรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องใหญ่ไหม
7: มันสำหรับคนที่ไม่รับผิดชอบจะให้ทำยังไงนอกจากใช้ศาลเป็นคนที่ตัดสิน
0: ใช่เพราะว่าเห็นป้าบอกว่า10ปีแล้วนะที
7: ่
0: มีการพูดคุยก็คุยไม่รู้เรื่องสักทีอย่างนี้ต้องหาตัวกลางนะในการมาประสาน
7: อันนี้มันละเมิดตามกฎหมายละเมิดมูลละเมิดปล่อยให้น้ำฝนจาก

0: หลังคาไหลเข้าในที่บ้านผู้อื่นทำให้เสียทรัพย์สินหรือเดือดร้อนเนี่ยเป็นละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายแพ่งเลยฟ้องเรียกค่าเสียหายซะเลยไหม
1: ใช่ค่ะก็แต่งี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต
0: แต่ฝนก็ไม่ได้ตกทั้งปีนะ
1: ใช่ใช่ก็เป็นบางช่วงแต่ก็กระทบใช่ไหมคะป้าแดง
2: ใช่ค่ะมันไหลตกหลายเดือนอยู่ค่ะ
1: หลายเดือน
0: ถ้าคุยกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องป้าแดงก็อาจจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลครับป้าครับคือผมไม่ได้พูดมันเรื่องใหญ่นะแต่ว่าถ้ามันรำคาญมันไม่มีใครจะไปจัดการให้ป้าได้อะในเมื่อแจ้งเทศบาลเขาก็ไม่ได้ทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตรงนี้ให้เนาะ
2: ค่ะ
0: จริงๆศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยป้าลองโทรไปที่ศูนย์ดำรงธรรม1567ดูซิว่าเขาจะช่วยไกล่เกลี่ย
2: ไปด้วยตัวเอง
0: ไปแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหม
2: แล้วจะ
0: มีทางเดียวละป้าเอ้ยไปศาลทางนั้นอะจริงๆแล้วเรียกค่าเสียหายด้วยและถ่ายเวลาเราจะร้องทุกเรื่องพวกนี้ถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายคลิปไว้ทั้งหมดฝนกำลังตกใช่ไห
1: ม
0: ถ่ายเลยรางน้ำไม่มีมีแล้วไหลเข้ามาบ้านเราป้าถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายภาพไว้ทั้งหมดแล้วมอบหลักฐานทั้งหมดให้ทนาย
1: มีแล้วเหรอคะป้าเอางี้ป้าทำขั้นไหนแล้วไปศูนย์ดำรงธรรมแล้วใช่ไหมคะหนึ่งขั้นตอน
2: ไปแล้วก็แนะนำที่เราทำไม่ได้เลยค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้เพราะงั้นป้าครับอย่าบอกว่ามีหลักฐานแล้วเพียงพอทุกครั้งที่เกิดเหตุต้องถ่ายทุกครั้งระบุวันที่ไอ้นี่ภาพนี้วันนี้ภาพนี้วันนี้ภาพนี้วันนี้นะป้านะ
1: ค่ะ
0: แล้วมอบให้ทั้งหมดให้ทนายความไปจัดการให้ถึงตอนนั้นเจอหมายศาลแล้วก็นั่งไม่ติดแล้วทีเนี้ยจะทำไม่ทำก็ต้องตัดสินแล้วคนที่จะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้ก่อนก็คือศาลนะป้าแดงนะเอาตามนี้นะป้านะสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คือเราไม่รู้จะประสานยังไงเหมือนกันกับเรื่องแบบนี้แต่ว่าชี้ช่องให้เห็นว่าบางครั้งไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กมันแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ไอ้ครั้งที่บอกว่าถ้างั้นไปฟ้องศาลท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่เรื่องมันเล็กทีนี้มันจะทำยังไงอ่ะ
1: งั้นฝนขอถามแบบชาวบ้านเลยกัน
0: ครับ
1: ถ้าเราไปฟ้องจริงๆเราสามารถทำได้
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: เราฟ้องศาลคือสมมติมันงี้เราประเมินเป็นค่าเสียหาย
0: เดือดร้อนรำคาญทำให้เสียหาย
1: ค่ะได้เหมือนกัน
0: เรียกค่าเสียหายเลย
1: ไม่มีทนายส่วนตัวหรอคะถ้าฝนไม่มี
0: จ้างทนายเองเลย
1: อ๋ออย่างนี้ค่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่าที่เราเสียไหมแต่นี่เขา10ปีก็น่าจะกระทบเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ก็กระทบสะสมอยู
1: ่
0: นะครับก็จ้างทนายแล้วก็เวลาศาลตัดสินค่าทนายก็เอาจากคู่กรณีนั่นแหละ
1: ก็ไปเรียกไล่เบี้ยย้อนหลังกันไปไปสายต่อไปเลยคุณบุพภาจากชัยภูมิค่ะสวัสดีค่ะคุณบุพภาคะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณบุพภาวันนี้มาร้องเรื่องอะไรเอ่ย
3: อ๋อพอดีเขายืมเงินไปค่ะ
1: เป็นหนี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
1: คือมีคนยืมเงินคุณบุพภาไปเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเขายืมเงินไป
1: 800,000เหรอคุณบุพภา
3: เอาหลายครั้งค่ะเอาทีละ100,000-200,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอางี้นะสรุปเพื่อจะให้เรื่องมันไปเร็วขึ้นนะเพราะเรื่องเยอะอยู่ค้างอยู่เยอะมากนะครับ
1: ค่ะ
0: ของคุณบุพภานี่ก็ค้างหลายวันแล้วเหมือนกัน คุณมีสัญญากู้ยืมกันไหม
3: มีค่ะสัญญามีค่ะ
0: แล้วครบกำหนดสัญญาแล้วหรือยัง
3: ครบแล้วค่ะเลยเป็น10ปีแล้วค่ะต่อสัญญาอีกรอบนึงแล้วค่ะ
0: ถ้าครบแล้วไอ้ที่ต่อแล้วเนี่ยครบไหมหรือว่ายังไม่ครบ
3: ยังไม่ครบยังไม่ครบค่ะที่ต่อแล้ว
0: ไอ้ที่ต่อใหม่ยังไม่ครบนะ
3: ค่ะ
0: มีสัญญาระบุวันเวลาชำระไหมหรือว่าไม่ได้ระบุ
3: มีค่ะ
0: มีถ้ามีต้องให้ครบก่อนครับเพราะคุณไปต่อสัญญาเขาเมื่อคุณไปต่อสัญญาเขาใช่มันนานมาแล้วแล้วคุณก็ต่อสัญญาให้เขาและสัญญาใหม่ยังไม่ครบก็ต้องให้ครบสัญญาก่อนพอครบกำหนดตามสัญญาเนี่ยคุณก็ทำหนังสือบอกกล่าวเขานิดหนึ่งว่าแต่ต้องครบก่อนนะพอครบเสร็จปั๊บเนี่ยพอครบปั๊บเนี่ยคุณทำหนังสือบอกกล่าวเขานิดหนึ่งแม้ฎีกาเคยมีคำพิพากษาออกมาบอกว่าคำฟ้องนั้นคือหนังสือบอกกล่าวไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก็ได้เพราะว่าสัญญานั้นก็คือระบุอยู่แล้วว่ามันครบวันไหนพอครบแล้วปั๊บเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้
1: อง
0: แล้วหลายครั้งที่ผ่านมานักกฎหมายเขาแนะนำว่าให้ใช้วิธีการทำหนังสือบอกกล่าวอีกครั้งนึงนะครับว่าครบแล้วให้มาชดใช้เสียทำไมชดใช้เขาก็จะฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วต่อมาก็มีคนเอาเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาลฎีกาและศาลฎีกามองว่าไอ้คำฟ้องอ่ะเวลาสมมติพี่ฟ้องฝนเรื่องนี้น
1: ะ
0: แล้วคำฟ้องที่ส่งไปให้ฝนน่ะ15 วัน 30 วันน่ะที่จะต้องยื่นคำว่ากันนั่นแหละคือคำบอกกล่าว พราะฉะนั้นถ้าครบกำหนดแล้วคุณใช้สิทธิ์ทางศาลเลยแล้วคุณอย่าช้านะบางครั้งนะถ้าว่าเงินก้อนมันใหญ่เนี่ยลูกหนี้เขายักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปคุณฟ้องก็ได้แต่คำพิพากษาไม่สามารถยึดทรัพย์อะไรเขาได้เลยเพราะฉะนั้นอย่ารออย่ารอให้ลูกหนี้ยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินให้ลูกให้หลานไปหมดได้แต่คำพิพากษามามันก็ทำอะไรไม่ได้นะ
1: ใช่ค่ะคุณปุ๊บผายังอยู่ไหมคะ
3: อยู่ค่ะฟังอยู่ค่ะ
0: รีบตัดสินใจใช่นะถ้าครบกำหนดแล้วปั๊บก็ตัดสินใจเลยทวงถามแล้วก็ไม่ชำระไม่ชำระออกหนังสือสักฉบับหนึ่งหนังสือที่ออกไปใช้วิธีการส่งจดหมายลงทะเบียนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเก็บหลักฐานการลงทะเบียนเอาไว้นะครับว่าเราได้แจ้งเขาแล้วนะให้ชำระนี้เสียภายในเวลาอันสมควรก็7วัน15วันก็แล้วแต่คุณให้โอกาสเขาถ้าเมื่อครบกำหนดปั๊บนะครับเขายังนิ่งเฉยอยู่คุณมอบหลักฐานทั้งหมดให้ทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลจังหวัดนะครับที่คุณอยู่ครับ
1: ค
0: ่ะเอาตามนี้นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าไม่ใช่อาชีพในการปล่อยกู้นะก็บอกมาโดยตลอดนะครับว่าอย่าให้ใครกู้เงิน
1: คือ
0: ช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาเท่าที่จะช่วย
1: เท่าไหร่ดีคะ
0: ก็แล้วแต่500 1,000 850
1: บางคนมาขอยืมอินบ็อกซ์ IB เข้ามาใน Facebook
0: ว่า
1: ช่วยเคยเป็นอาจารย์สอนพิเศษเนาะ
0: ครับ
1: เขาบอกอาจารย์ช่วยหนูหน่อยพอดีหนูเนี่ยต้องเอาเงิน
0: ไอ้คนที่ยืมในชื่อหน่อยใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช
1: ่ช่วยหนูไม่ใช่ช่วยหนูนิดนึงช่วยหนูหน่อย
0: เออ
1: เขาบอกว่าช่วยเท่าไหร่ล่ะ
0: ครับ
1: เราก็นึกว่าอุ้ยหลักหมื่นก็เต็มที่แล้วนะแสนหนึ่งพี่ถนอม
0: ลูกศิษย์เนี่ยนะ
1: ลูกศิษย์
0: อาจารย์สอนพิเศษลูกศิษย์ขอกู้แสนหนึ่ง
1: สอนภาคพิเศษวิชาบุคลิกภาพที่มอกรุงเทพ
0: แล้วรวมตัวไหม
1: ไปเอ่ยมาอะไรได้ไหมไม่รวมสิรวมไม่ได
0: ้
1: เพราะตอนนี้ช็อตอยู่เรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่เข้าใครออกใครนะพี
0: ่ใช่ต้องระมัดระวัง
1: จริงๆเราก็มาคิดอีกมุมเนี่ยเราในฐานะเป็นอาจารย์เขาเนี่ยเราควรจะช่วยเขาได้บ้างไหมอ
0: ่ะไม่ควรอ่ะคือการช่วยเหลือคนมันมีคำแนะนำหนูจ๋าอาจารย์ไม่ใช่ธนาคารนะอาจารย์ไม่สามารถจะพิมพ์เงินปั๊มเงินออกมาได้เองนะถ้าเธอจะกู้เนี่ยอาจารย์คิดว่าหนูไปติดต่อที่ธนาคารนะเขามีหน้าที่โดยตรงที่นั่นแหละเงินเขาเยอะเลย
1: เอาอะไรไปค้ำ
0: เขามีหน้าที่ให้กู้โดยตรงเลยนะนั่นแหละไปที่ธนาคารเราไม่ใช่ธนาคาร
1: ทอสออมสินอะไรก็นะ
0: แล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์การกู้เธอจะทำอะไรถ้าจะกู้แล้วเพื่อขายไข่ปิ้งไปออมสินถ้ากู้แล้วทำการเกษตรไปทกสถ้ากู้แล้วจะทำธุรกิจโน่นนี่นั่นขนาดเล็กไปธนาคารเอสเอ็มีไปมันถูกที
1: ่หลากหลายช่องทางเด
0: ี
1: ๋ยวขอก๊อปปี้คำพูดพี่ไปพิมพ์บอกน้องนักศึกษาได้ไหม
0: ได้ครับอนุญาตไปคุณทศพรจากขอนแก่นนะ
4: ฮ
0: ะ
1: สวัสดีค่ะคุณทศพร
4: สวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: ป้าทศพรเนาะอยู่ขอนแก่นอยู่อำเภออะไรล่ะครับคุณป้า
4: อำเภอเมืองค่ะ
0: มีเรื่องอะไรจะถาม
1: ทางสาธารณะ
4: คืออย่างนี้นะคะไปซื้อที่ตำบลเมืองเก่าปรากฏว่าซื้อที่นี้มันเป็นโครงการจัดสรรน่ะพอเราซื้อแล้วในโฉนดมันมีถนนสาธารณประโยชน์ทางสาธารณประโยชน
0: ์ครับ
4: เสร็จแล้วประกบเพราะว่าเราปี35นี่เราก็ได้ไปยื่นเขตสำหรับผู้ติดกับของเราใช่ไหมคะ
0: ครับ
4: ถนนก็ยังมีอยู่
0: ป้าครับป้าเล่าให้ฟังสั้นหน่อยนะเพราะว่างี้ป้าซื้อที่ดินที่ตอนที่ซื้อเนี่ยเมื่อปี35เป็นที่ดินจัดสรรที่ดินเปล่าใช่ไหมครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ป้าก็ซื้อมาแล้วก็ป้าก็มาปลูกสร้างบ้านอยู่ในเวลาต่อมาใช่หรือเปล่า
4: ไม่ยังค่ะตอนนี้เป็นที่ว่างเปล่า
0: ก็ยังว่างเปล่าตั้งแต่ปี35แล้วยังไงเอาปัญหาที่ป้าถามต้องการถามเลยป้าจะถามว่า
4: ถามว่าทำไมแล้วทีนี้พอไปปีนี้นะคะปรากฏว่าถนนเขามาขุดร่องน้ำ
1: ค่ะ
4: ขุดลึกเลยเขาบอกว่าเขาไปซื้อที่ตรงข้ามหมายถึงถนนมันอยู่ตรงกลางระหว่างที่ของป้ากับของกับคนอื่นนะคะ
0: ครับ
4: เสร็จแล้วคนที่มันเป็นสิเสร็จแล้วเวลาเขา
0: คนที่มาซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามที่มันจะมีถนนอยู่ตรงกลางแล้วคนมาซื้อฝั่งตรงข้ามของป้ามาขุดไอ้ถนนตรงกลางนั่นแหละให้เป็นร่องน้ำเสียใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: แล้วยังไงต่อครับ
4: ทีนี้เขาบอกว่าพอป้าไปดูป้าไปเห็นร่องน้ำมาแล้วเอ้าใครมาขุดถนนไป มาเป็นร่องน้ำยังไงเพราะว่าที่ตรงข้างเสียงที่แม่ไอ้ที่ป้าไปชี้ครั้งสุดท้ายน่ะ
0: บอก
4: เขาแล้วว่าเพราะเขาขอขุดหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาสมที่เขาเสร็จแล้วเขาก็จะมาถมที่ให
0: ้
4: เสร็จแล้วปรากฏว่าไปเที่ยวนี้อ้าวกลายเป็นเจ้าใหม่แต่เป็นสายตรงข้ามถนนแต่คนนั้นเขาติดซอยพอดีว่างั้นเถอะ
0: ป้าแล้วป้าจะถามว่าไงครับคุณป้า
4: จะถามว่าทำไมเขาจะมาเอาที่เราไปเอาที่ถนนป่าไว้ได้ยังไงเขาบอกว่าเอ้าผมให้รังวัดมาวัดแล้วเขาบอกว่าเป็นที่ว่างเปล่าผมก็เลยยึดเอาเลย
0: โอ้ป้าครับ
1: ยึดได้หรอ
4: คะ
0: คุณป้าครับไม่ใช่หรอกครับเป็นคำอ้างกับผู้สูงอายุคนหนึ่งที่อาจจะไม่รู้เท่าทันนะครับไอ้คนที่มาซื้อแล้วมาขุดนี่คือคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าถูกต้องไหมครับคุณป้า
4: เข้าใจค่ะ
0: แล้วที่ดินตรงนี้เป็นแปลงจัดสรรเมื่อเป็นแปลงจัดสรรเนี่ยนะครับในโครงการแปลงจัดสรรมันต้องมีถนน
4: เมื่อมีถนน
0: ป
4: ้า
0: ป้าทศพรป้าครับป้าฟังอย่างเดียวก่อนนะ
4: ค่ะ
0: ผมต้องทำให้เรื่องมันสั้นลงนะคุณป้านะ
4: จ
0: ้าเพราะงั้นที่ดินจัดสรรมันต้องมีถนนถ้าไม่มีถนนมันจะจัดสรรยังไงอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องจัดสรรเป็นแปลงแล้วก็มีถนนถูกไหม
1: ค่ะ
0: ถนนเนี่ยนะครับเวลาขายที่ดินไปหมดแล้วถนนเนี่ยมันไม่สามารถโอนให้กับคนซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งได
1: ้
0: มันจะโอนได้ต่อเมื่อผู้ซื้อเนี่ยร่วมกันจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
1: ใช่
0: และนิติบุคคลมันยังไม่เกิดกฎหมายจัดสรรเพิ่งมาปี43เนี่ยอันนี้เจอ35เพราะในถนนตรงนี้ที่มีเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าเป็นที่ทางที่ใช้สอยร่วมกันสำหรับคนในโครงการทีนี้ก็แต่ว่าโฉนดทางเนี่ยยังเป็นของคนขายอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ก็ไม่รู้ละไอ้คนนั้นมาซื้อจากแปลงไหนกังไขของไม่รู้และสุดท้ายก็มาอ้างว่าไอ้ตรงเนี้ยตัวเองจะครอบครองได
1: ้
0: ป้าไปติดต่อที่จริงๆป้าก็ต้องคุยกับทางเจ้าของแปลงอื่นด้วยนะที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันและติดต่อที่สำนักงานที่ดินเขตพื้นที่ของคุณป้านะครับป้าไปถามสำนักงานเขตที่ดินของคุณป้าป้าจดเบอร์โทรศัพท์นิดหนึ่งได้ไหม
4: ค
0: ่
4: ะ
0: จดนะพร้อมจดนะ
4: ค่ะ
1: 02 141 02 141 141 5555 54 ตัวค่ะป้า
4: 54 ตัวเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ดำรงธรรมของกรมที่ดินนะเขาจะตอบคุณป้าให้ละเอียดเลยนะครับว่า
1: 141 5555ค่ะป้า
4: ค่ะ
0: ได้แล้วนะป้าโทรไปที่กรมที่ดินนะเดี๋ยวเขาจะตอบคุณป้าอย่างละเอียดและรู้ว่าป้าจะต้องทำอย่างไรต่อไปในการจะมาขุดในที่ตรงเนี้ยนะครับซึ่งสำคัญที่สุดเนี่ยจริงๆผมก็พูดมาหลายทีแล้วนะพูดจนหลายคนซ้ำแล้วนะคนที่ไม่ฟังก็มาฟังใหม่นะก็คือว่าที่จัดสรรแบบนี้แล้วไม่มีนิติบุคคลพอไม่มีนิติบุคคลมันก็จะกลายเป็นที่โฉนดของคนขาย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงถึงจะโอนมาให้เป็นของคนซื้อล่ะ
1: รวมตัวกัน
0: ก็ต้องรวมตัวกันจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
1: ครึ่งหนึ่ง
0: แต่ปัญหาก็คือรวมกันไม่ได้
1: รวมไม่ได้ก็รวมครั้งที่สองถูกไหมคะ
0: ก็ไม่รู้จะรวมกันได้อีกไหมเพราะแต่ว่าเขาแก้กฎหมายให้สามารถรวมกันได้ให้ได้ครึ่งหนึ่งครึ่งแรกไม่ได้ก็ที่เหลือเท่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วรวมกันเป็นนิติบุคคลพอนิติบุคคลเสร็จปั๊บก็รับโอนที่ดินมาจากกรมที่ดินเลยไม่ว่าที่ดินฝนขายหมดแล้วฝนไปแล้วแล้วก็ทิ้งตรงนี้เอาไว
1: ้
0: นะครับผมไปถึงผมตั้งนิติบุคคลไปเรียกจากคุณฝนไม่ให้บางทีฝนไม่อยู่แล้วไปเอาจากทายาทก็ไม่ให
1: ้
0: ที่ดินเขาจัดการเองเพราะทั้งหมดโฉนดอยู่ที่ดินถูกไหมคู่ฉบับมันอยู่กันที่สำนักงานที่ดินเธอไม่ส่งไม่เป็นไรหรือบางแปลงเนี่ยอยู่กับที่ศาลล้มละลายนู่นน่
1: ะ
0: อยู่ที่บังคับคดีนู่นน่
1: ะ
0: กรมที่ดินก็จะเรียกกลับมาถ้าไม่ส่งกลับมาเขาก็จะออกใบแทนแล้วโอนให้กับคณะกรรมการนิติบุคคลที่จดจัดตั้งพอจดจัดตั้งเสร็จปั๊บคุณก็บริหารถนนไม่บริหารคุณยกให้สาธารณะให้อบต.ให้เทศบาลที่อยู่นี่คือแนวทางแก้ไขที่เสด็จน้ำแล้วในขนาดนี้
1: ค่ะคุณป้า
0: แต่ว่าหลายคนก็ยังไม่พยายามจะทำเพราะคิดว่ามันยุ่งยากอยู
1: ่
0: ที่ผ่านมายุ่งมันทำไม่ได้บัดนี้ยุ่งแก้ได้แล้วแต่เราต้องร่วมมือกันแก้
1: ค่ะ
0: คุยกับป้าตามนี้นะป้านะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณป้า
4: เดี๋ยวคุณถนอมคะ
0: ป้าครับผมขอให้ป้าต่อกับกรมที่ดิน02-141-5555นะป้านะต้องแบ่งให้กับคุณอารมณ์มารออยู่แล้วนะป้านะ แบ่งเวลานะครับนี่ถ้ามานั่งคิวกันต่อหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามีคนรออยู่
1: ค่ะป้าลองติดต่ออีกทีนะคะ
0: ไปป้าอารมณ์เลยครับน้องฝน
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณ

0: ป้าอารมณ
1: ์เดี๋ยวนะคุณป้าอารมณ์นี่ต้องการโอนโฉนดที่ดินก็มีปัญหาอยู่เหมือนกัน
0: เรื่องที่ดินเนี่ยมีหลากหลายประเด็นปรึกษากันเข้ามานะคะพี่ถนอมไม่ว่าจะการโอนที่ดินหรือโอนให้ลูกแล้วเนี่ยลูกไม่เลี้ยงดูนะคะหรือว่ามีปัญหากับพื้นที่ข้างเคียงโอ
1: ้
0: โหสารพัดเลยเรื่องที่ดินเนี่ยค่ะถ้าเป็นพี่นี่พี่จะยกให้ลูกแล้วพี่จะเขียนสิทธิกับเก็บกินไหมฮะ
1: ไม่ครับ
0: ไม่นี่คือไม่อะไรเลย
1: ก็จริงๆผมว่าทุกคนเนี่ยเราจะรู้ว่าเราเลี้ยงลูกมายังไงพ่อแม่เลี้ยงเรามายังไงและเรากับพี่น้องเราอยู่ร่วมกันยังไงพี่น้องของเราเองน
0: ะ
1: แล้วเรากับลูกเป็นยังไงเพราะฉะนั้นความมั่นใจตรงนี้แต่ว่าทั้งหมดเมื่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะเสียหรือจะคิดว่าเขาจะไม่เลี้ยงแต่เราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเราเองนะครับเราจะไปหวังพึ่งอะไรใครยังไงมันไม่ได้หรอกครับไม่ว่าเราจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกบุญธรรมเห็นไหมวันก่อนเมื่อ2วันเนี่ยที่คุณยายเนี่ยเลี้ยงไปรับเด็กบุญธรรมมาตอนอายุ14เดือนน่ะมาเลี้ยงดูประคบประหงมอย่างดีแล้วเลี้ยงเป็นคุณหนูด้วยนะ
0: ขวบกว่า
1: เ
0: องหรอ
1: พอผลสุดท้ายเลี้ยงให้จนกระทั่งได้รับการศึกษาเติบโตมาจนกระทั่งจบปริญญาโทมันหลอกคุณยายซิเอาซะหมดเนื้อหมดตัวและสุดท้ายเจ้าหนี้มาฟ้องขับไล่ยายอ่ะลูกบุญธรรมไม่ได้ไขมาเอง
0: เออแต่ก็ทุ่มเทเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้ฟักออกมาเอง
0: นั่นน่ะสิ
1: ทุ่มเทให้ทุกอย่างแล้วสุดท้ายก็คุณยายก็มันต้องร้องทุกข์กับสื่อก็น่าเห็นใจนะเพราะฉะนั้นก็คิดให้มากคิดให้หนักสักนิดนึงกับเรื่องเหล่านี้กับความไม่แน่นอนเน
0: าะพี่ถนอมมีเรื่องสอบถามจากชาวบ้านมีเรื่องนึงเขาสอบถามกัน
1: ว่า
0: เวลาเนี่ยจะไปรักษาโรคที่อย่างเช่นโรคมะเร็งก็ดีโรคหัวใจก็ดีโรคร้ายแรงต่าง
1: ๆครับ
0: เราต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาล30บาทมั้ยฮะ
1: โดยหลักเนี่ยมันจะมีปฐมภูมิทุติยภูมิ
0: ค่ะ
1: ตติยภูมิเยอะไปทั้งหมดเลยนะ
0: 1 2 3
1: ตั้งแต่ขั้นต้น
0: ค่ะ
1: เพราะจดจะป่วยปั๊บไปที่รพสตก่อนไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกทมก่อนเป็นจุดแรก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับหรือไปคลินิกอบอุ่นก่อนที่เราเป็นอันดับ1นะพอเขาตรวจเสร็จปั๊บไม่ได้เขารักษาไม่ได้เขาจะส่งต่อไปที่อีกที่นึงส่งต่อไปอีกที่1อย่างเงี้ยเพราะงั้นการที่จะส่งต่อแบบนี้มันจะต้องมีใบส่งตัวจากเดิมไม่มีใบส่งเดี๋ยวนี้มีใบส่งแล้วก็ส่วนใหญ่เขาไม่ส่งพอไม่ส่งก็ไปไม่ได
0: ้
1: พอไปไม่ได้บางคนเนี่ยไปมาแล้วนะสุดท้ายก็ดึงกลับมาเนี่ยนี่ล่าสุดเนี่ยเขาไปตรวจที่รามาเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าประสานกับสปสช.เขายังไม่ฟังสปสช.เลย
0: แบบนี้ต้องมีไหมแบบนี้ต้องมีใบ
1: เขาขอไปส่งตัวไง
0: ต้องมีใช่ไหมยังไงก็ต้องมี
1: นะ
0: ไปสายต่อไปแล้วกันนะคะ ค
1: ุ
0: ณเสี่ยมกี่จากชลบุรีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้ามิเตอร์ไฟฟ้าหมุนเร็วผิดปกติเหรอคะ
2: ค่ะ
0: มันเป็นยังไงหมุนเร็วกว่าทุกเดือนเหรอป้าม
2: ันหมุนวันนึงร้อยกว่าหน่วย
0: ร้อยกว่าหน่วยแจ้งการไฟฟ้ายัง
2: ตอนนี้ให้ช่างมาทำแล้วค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงคะช่างมาทำแล้ว
2: แต่มันก็เอาขึ้นไป 7-800 หน่วยเลยค่ะ
0: ฮะแล้วค่าไฟสิ้นเดือนไม่สิ้นใจเหรอคะป้า
2: ก็คิดว่าต้องไปหางานทำแล้วละ
1: ป้าเดี๋ยวนี้ดิพอมิเตอร์มันหมุนเร็ววันนึงเป็น100หน่วยเนี่ยแล้วป้าอยู่ที่บ้านกี่คน
2: คนเดียวค่ะ
1: อยู่คนเดียวแล้วไอ้ที่มันหมุนเนี่ยแล้วป้าให้ช่างมาทำน่ะช่างนั้นน่ะเป็นช่างของการไฟฟ้าหรือช่างไหน
2: ก็ไปตามช่างไฟฟ้าแล้วคนนี้เขายังไม่มาทำประมาณเกือบครึ่งเดือนเลยค่ะ
0: ช่างไฟฟ้าหรือช่างที่การไฟฟ้าคุณป้า
1: แล้วตกลงใครมาทำให้
2: ช่างแถวบ้านนะคะ
1: โอ้ไม่ได้ป้าไม่ได้
0: ไม่ใช่ช่างการไฟฟ้า
1: ไม่ได้คุณป้า
2: ไปตามแล้วค่ะตอนนั้นตามประมาณไปแจ้งเขาแล้วคนนี้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะส่งช่างมาทำแล้วเสร็จแล้วประมาณเกือบครึ่งเดือนนะคะ12-13วันเนี้ยแล
0: ้
2: วก็ยังไม่มา
1: แล้วป้าไปให้ช่างแถวบ้านมาทำแล้วเขาทำให้มันหมุนช้าลงแล้วเหรอ
2: เขาก็ดูแล้วมันหมุนช้าลงนะคะแล้ววันนี้เสร็จช่างไฟฟ้าน่ะผู้หญิงเขารับสายแล้วบอกป้าต้องรีบไปหาช่างมาทำนะไม่งั้นเดี๋ยวไฟฟ้าขึ้นเป็นหมื่นป้าก็ต้องจ่ายเองนะคะหมอตายแล
0: ้
2: วรีบวางสายแล้ววิ่งไปตามหาช่างอ่ะ
1: อันนี้ก่อนมรุนแนะนำถูกหรือเปล่าเพราะว่าคืออย่างนี้คุณจะไปแตะต้องกับมิเตอร์ไม่ได้มิเตอร์นั้นเป็นของการไฟฟ้าเขา
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปคุยกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรีคุณปัญญา
0: ปิตะโห
1: นะครับพี่ปัญญา

0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านครับสวัสดีครับผมปัญญาปิตโหดผู้จัดการการไฟฟ้าสุริภาคสาขาบึงนะครับ
2: ครับ
0: สาขาบึงอันนี้อำเภออะไรครับเนี่ย
1: อำเภอศรีราชาครับ
0: ศรีราชาเนาะคุณป้าบอกว่าเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวนะครับอาม่าเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวแล้วปรากฏว่ามิเตอร์มันหมุนวันนึงเป็นร้อยหน่วยเลยนะคร
2: ับ
0: โทรไปที่การไฟฟ้าสาขาเจ้าหน้าที่ก็บอกป้าต้องไปหาช่างมาดูนะไม่งั้นเดี๋ยวค่าไฟมันขึ้นนะป้าจ่ายไม่ไหวแกก็เลยไปเอาช่างแถวบ้านเนี่ยมาช่วยดูให้
2: ก็คือช่างไฟฟ้า
0: แล้วถามว่าทำได้แล้วหรือยังแกบอกว่ามันก็ดูเหมือนจะช้าลงแล้วนะตกลงเนี่ยกรณีที่มิเตอร์ผมถามท่านผู้จัดการก่อน
2: ท่านปัญญา
0: ท่านปัญญามิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นของชาวบ้านหรือเป็นของการไฟฟ้าครับ
1: เป็นของการไฟฟ้าครับทรัพย์สินมิเตอร์เป็นของการไฟฟ้าครับ
0: ครับแล้วพอมันเกิดมีปัญหาหมุนเร็วผิดปกติเนี่ยชาวบ้านจะต้องซ่อมเองหรือการไฟฟ้าต้องมาซ่อมครับ
1: ก่อนอื่นขอเรียนให้ท่านพิธีกรรับทราบนะครับมิเตอร์เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าหากมีการไปดำเนินการเองโดยพลักการและเกิดมิเตอร์มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านจะผิดกฎหมายผิดระเบียบด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีปัญหาเรื่องค่าไฟหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถติดต่อที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกที่บริเวณใกล้บ้านแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งพนักงานมาตรวจสอบให้ว่ามิเตอร์ลูกนั้นมีปัญหาอย่างไ
0: ร
1: ในกรณีถ้าเกิดมิเตอร์หมุนเร็วก็อาจจะมีหลายสาเหตุนะครับเช่นเกิดจากการใช้ไฟโหลดขณะนั้นสูงมากอาจจะทำให้จานเนี่ยการหมุนนะหมุนเร็วขึ้นเช่นมีแอร์มีโหลดมอบมิเตอร์ที่เกี่ยวกับเครื่องปั๊มน้ำอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: อาจจะทำให้มิเตอร์หมุนเร็วอาจจะไม่แมทกับตัวกระดาษมิเตอร์เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่แมทกันอีกประเด็นนึงก็เกิดจากการไฟรั่วภายในบ้านนะครับไฟรั่วในบ้านก็คือว่าสายไฟอาจจะไปแตะโครงเหล็กนะครับทำให้มิเตอร์หมุนเร็วขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดมีปัญหาอย่างเงี้ยการไฟฟ้ายินดีที่จะเข้าไปตรวจสอบให้กับผู้ใช้ไฟได้ตลอดเวลาในเวลาทำการครับ
0: ต้องโดยทันทีไหมท่านเวลาเกิดเหตุอย่างเงี้ย
1: คือเราส่งทีมเฉพาะกิจของเราก็คือทีมมิเตอร์ไปตรวจทันทีครับถ
0: ้
1: าวันนี้มาทำเรื่องตอนเช้าช่วงไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยเราส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบครับ
0: ทีนี้คุณป้าครับ
3: ค่ะ
0: ป้าเป็นปัญหามานานเท่าไหร่แล้วตอนนี้มิเตอร์ของที่บ้านป้าเนี่ย
3: ประมาณทุกเดือนครึ่งก็นี่ก็ใกล้จะเดี๋ยวรอบินไฟฟ้ามาเลยค่ะ
0: รอบินมาไม่รู้จะเท่าไหร่ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: คือคุณป้าบอกว่าพอสังเกตเห็นว่ามิเตอร์มันหมุนเร็วผิดปกติป้าก็ติดต่อไปที่การไฟฟ้าพื้นที่แล้วใช่ไหม
3: ไปเองเลยค่ะทีรถ
0: เครื่องไปเองแล้วเจ้าหน้าที่ไม่มาหรือไม่มาดูให้หรอครับ
3: เขาบอกเดี๋ยวก็จะส่งคนมาดูให้อะไรเงี้ยแล้วประมาณเกือบครึ่งเดือนก็ถึงจะมาแล้วเราก็ร้อนใจก็โทรไปคนนี้พอดีผู้หญิงเขารับสายแล้วเขาก็บอกว่าป้าต้องรีบหาช่างมาทำนะเขาบอกเนี้ย
0: ซึ่งไม่ได้เด็ดขาดนะมิเตอร์เป็นของการไฟฟ้าเราจะไปปรับปรุงแก้ไขอะไรดัดแปลงอะไรไม่ได้ทั้งนั้นผิดกฎหมาย
2: ค่ะ
0: นะครับงั้นฝากท่านหัวหน้าไว้ด้วยนะท่านนะท่านปัญญา
1: ครับครับขอเรียนแจ้งกับทางผู้ใช้ไฟด้วยว่าพื้นที่ของป้าเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยผมจะส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปถึงบ้านป้าเนี่ยภายในไม่เกิน2ชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: ถ้าเหตุอยู่ในพื้นที่การไฟฟ้าที่อยู่ใกล้บ้านหรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่ที่ผมสามารถประสานได้ผมจะเร่งรัดประสานให้กับคุณป้าโดยทันทีนะครับ
0: ครับท่านปัญญาครับถามอย่างนี้ครับอันนี้ถามเป็นความรู้ด้วยอย่างสมมติเจ้าหน้าที่มิเตอร์ไปถึงบ้านก็ไปตรวจเสร็จปั๊บนะไปดูซิเส้นสายไฟหลังมิเตอร์เข้าบ้านเป็นของป้าอ
2: ัน
0: นี้ทรัพย์สินของป้าไปเช็คไปดูแล้วไม่มีไฟรั่วในบ้านของป้ามีแอร์ไหมครับป้า
3: ไม่มีจ้ะ
0: มีตู้เย็นไหม
3: มีตู้เย็น
0: มีพัดลม
3: พัดลมมี
0: ปั๊มน้ำมีไหม
3: ปั๊มน้ำก็มีแต่เดือนละจะปั๊ม
0: เครื่องทำน้ำอุ่นมีไหมเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นมีไหม
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: ก็ประมาณการอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูว่าป้าใช้ไฟเดือนละประมาณเท่าไหร่สมมตินะสมมติว่าป้า
3: ปกติ ร้อยหน่วยร้อยห้าหน่วย
0: ร้อยห้าหน่วยต่อเดือนนะป้านะปกติป้าใช้อยู่ตามนี้นะป้าใช้อยู่มาประมาณนี้และอยู่คนเดียวพอหัวหน้าเข้าไปตรวจเสร็จปั๊บมิเตอร์สมมติหมุนเทลผิดปกติแล้วขึ้นไป500 600หน่วยสมมุตินะท่านปัญญาครับอย่างนี้เนี่ยผู้ใช้ไฟต้องรับผิดชอบไหมเมื่อดูจากปริมาณเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านดูแล้วสายไฟก็ไม่ได้รั่วสายไฟก็ไม่ได้ไปแตะโครงเหล็กที่ทำให้มันรั่วแล้วเกิดไฟขึ้นกับไอ้เงินที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ย
1: ก็ขอเรียนให้คุณป้ารับทราบนะครับถ้าเราไปตรวจสอบแล้วว่ามิเตอร์เราชำรุดการไฟฟ้ายินดีที่จะเปลี่ยนมิเตอร์ให้ใหม่นะครับเป็นมิเตอร์เครื่องใหม่ให้แล้วก็จะเอาหน่วยตรงนั้นเนี่ยเอามาวิเคราะห์ดูแล้วก็เอามาเกี่ยวกับเมเนจดูว่าถ้าเกิดไม่ตรงกับความจริงเราก็จะไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ไฟครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้ขอให้คุณป้ากับป้าไปดูที่บ้านนะครับลองยกคัทเอาท์หรือเบรกเกอร์ลงดูก่อนว่ามิเตอร์ยังหมุนอยู่หรือไม่แต่ถ้ายกคัทเอาท์แล้วมิเตอร์หยุดผมสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไฟรั่วภายในบ้านของคุณป้าเอง
0: ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้เช็คเบื้องต้นเนาะเอาคัทเอาท์ลง
1: เป็นการเช็คเบื้องต้นเดี๋ยวผมขอเบอร์มือถือคุณป้าด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ประสานกับทางแผนกมิเตอร
0: ์ครับ
1: เราให้ไปตรวจสอบวันนี้เลยครับ
0: ครับท่านปัญญาดูป้าให้ด้วยนะเพราะว่าถ้าแกใช้อยู่เหมือนเดิมเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าเดิมแล้วก็ไฟไม่รั่วแกก็ควรจ่ายเท่าเดิมอ่ะ
2: ใช่
0: อย่างนั้นบวกลบนิดหน่อยจะมั้ย
1: ท่านพิธีกรครับผมในขณะที่อยู่ที่นี่ทุกการไฟฟ้านะครับผู้ใช้ไฟเปรียบเสมือนญาติของเราด
2: ัง
1: นั้นเราต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษทุกกรณีนะครับด้วยนโยบายของท่านผู้ว่าการท่านกำหนดมาอย่างชัดเจนผู้ใช้ไฟคือลูกค้าคือญาติของเราเพราะนั้นเราต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษทุกรายครับ
2: แม่อยากจะ
0: ย้ายท่านปัญญามาอยู่เขตไฟฟ้าบ้านผมด้วยคนหนึ่ง
2: เขตอะไรคะ
0: ขยายเขตได้ไหม
2: ขยายได้ไหมคะ
0: ชลบุรีกับกรุงเทพไม่ไกลแล้วขยายเขตได้กว้างขึ้นเลย
2: ไม่ไกลเลยนะ
0: อยากเป็นลูกบ้านท่าน
1: คร
0: ับ ขอบคุณท่านปัญญาเดี๋ยวหลังไมค์จะให้เบอร์ของคุณป้าเนาะแล้วท่านจะได้ประสานคุณป้าแล้วก็ไปดูว่าคุณป้าอยู่ยังไงนะป้านะ
1: คร
0: ับ แล้วได้ความยังไงคุณป้าบอกผมด้วย
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ฟังแล้วชาวบ้านได้พึ่งพาแต่อย่างนี้ผมพูดเผื่อไว้หน่อยน้องฝน
2: ค่ะ
0: คืออันเนี้ยเจอกับผู้จัดการผ
2: ู้
0: จัดการพูดแล้วมีความหวังว
2: ่
0: าถ้าไปดูแล้วมันไม่ได้เกิดจากป้าหมุนเร็วเนี่ยจะเกิดจากมิเตอร
2: ์
0: ป้าก็ไม่ต้องจ่าย
2: ใช
0: ่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ก็คือว่ามันเถียงกันไม่จบและสุดท้ายผู้ใช้ไฟต้องเป็นคนจ่ายต้องเป็นคนจ่าย
2: อันนี้เดือดร้อน
0: ถ้าเกิดข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นเหนือกว่าการไฟฟ้าเขตพื้นที่คือใครรู้ไหม
2: ใครคะ
0: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพคือสคบของไฟฟ้านั่นแหละ
2: ก็คือกก
0: พคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและท่านจดเบอร์ไว้นะครับ
2: เบอร์อะไรคะ
0: แล้วจะไปบอกใครรู้และเหยียบไปนะ
2: ต้องบอกสิ
0: ไม่บอกให้รู้และเหยียบไปเลย
2: เออหรออ
0: ย่าไปบอกใครต่อ
2: ต้องบอก
0: 1204นะ1204จำไว้เลยนี่คือช่องทางที่จะร้องทุกข์ในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้ไฟของการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านครหลวง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: ได้หมดเลย
0: ได้หมดเลยหรือว่าเวลาท่านมีปัญหาเรื่องไฟเนี่ยนะถ
2: ้
0: าไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยท่านโทร1129 1129ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครกับ5จังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานครโทร1130
2: นครหลวงส่วนถ้าเกิดคุ้มครองผู้บริโภคเบอร์กลางกกพ1204
0: ใช่ครับ
2: อ่ะไปสายคุณอารมณ์ต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: คุณอารมณ์วันนี้เราเข้าสายไม่มีอารมณ์กันเนาะ
4: ค่ะค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะวันนี้มีปัญหาอยากสอบถามเรื่องต้องการออกโฉนดที่ดินหรอ
4: ค่ะ
2: มีปัญหาอะไรเอ่ยโฉนดที่ดินมีปัญหาอะไรคะ
4: คือว่าใช้ถนนใช้คลองอะค่ะ
2: ที่ของคุณอารมณ์เหรอคะ
4: มันไม่ใช่ที่ที่ก็คือพ่อเข้ามาถางป่าอยู่น่ะตอนนี้ก็ไปขอบ้านเรียกที่แล้วเขาก็ให้มาแต
0: ่
4: ตอนนี้เทศบาลเข้ามาเก็บภาษีค่ะ
0: ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เก็บภาษีแต่ที่ดินแปลงนั้นไม่มีเอกสารสิทธิ์ใช่ไหมครับป้า
4: ค่ะ
0: เขามาเก็บกี่บาท
4: สองร้อยสิบเก้าบาทค่ะ
0: เนื้อที่เท่าไหร่ครับ
4: ประมาณ90ตารางวาค่ะ
0: 90ตารางวา219บาทก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเนี่ยเพราะมันเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหม
4: ค่ะแล้วมันเป็นไอ้ร้านค้าน้อยๆอยู่อะค่ะเป็นขายขนมเด็กอะค่ะ
0: ที่เขาเก็บเพราะว่าเราขายของหรือเปล่า

0: ครับเหตุผลในการเก็บ
1: คงจะเป็นอย่างนั้นก็คงไม่รู
0: ้ไม่คงอะครับป้ามันอยู่ในหนังสือครับคือจริงๆเนี่ยถ้าให้พูดก็พูดนะว่าถ้าป้าไม่เสียภาษีนี่ก็ได้นะ
2: ใช่
0: เพราะมันไม่ใช่กรรมสิทธิ์ที่ดินที่ป้าจะต้องเสีย
2: แต่เขาไปขอ
1: แต่นี่ป้าไม่รู้
2: จะที่ใช่ไหม
1: จะทำยังไงอะป้าอยากจะไปขอโฉนดอะจะได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวนะป้านะเอางี้นะถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ
2: ใช่
0: ถึงถ้าเราไม่จ่ายเขาจะยึดอะไรได้เขาจะยึดที่หลวงเหรอหลวงจะยึดหลวงเหรอมันก็ไม่ได้ถูกไหม
2: ไม่ได้ไม่ได
1: ้เนี่ย
0: ฉันเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฟังต่อนะคุณอารมณ์น
1: ะ
0: เสร็จแล้วก็ที่ดินก็คือที่อยู่อาศัยแค่90ตารางวาย ังต้องเก็บด้วยเหรอ
2: ใช
0: ่เธอมีที่ดินเธอมีบ้านพร้อมที่ดิน50 60 80ตารางวาราคา 6-7 ล้านยังไม่ถึง50ยังไม่ต้องเสียเลยจริงไห
2: ม
0: จะเสียที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยต้อง50ล้านขึ้นใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: ถ้า51ล้านก็เอา1ล้านมาคำนวณภาษี
2: แค่1ล้าน
0: ถ้าแค่50ล้านไม่ต้องเสียภาษีสำหรับบ้านหลังแรก
2: สักบาทเลย
0: ของป้านี่5 90ตารางวากรรมสิทธิ์ก็ไม่มี290
2: 200บาท
0: 219
1: บาท
0: เข้าใจทีนี้ถ้าป้าจะออกโฉนดถ้ามันสามารถออกได้นะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะถ้ามันสามารถออกได้เนี่ยป้าไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินเขตอำเภอที่ป้าอยู่อำเภออะไร
1: อยู่อำเภอหนองแค
0: ค่ะไปที่ที่ดินหนองแคว่าเมื่อใดที่ชุดเดินสำรวจนะชุดเดินสำรวจของกรมที่ดินจะมาเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดในที่ดินให้กับประชาชนที่ถือครองที่ดินอยู่แล้วไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือมีแต่ไม่ใช่โฉนดแล้วต้องการออกเป็นโฉนดป้าไปสอบถามที่สำนักงานที่ดินหนองแคว่าเขาจะมาเดินเมื่อไรแต่ว่าสำหรับปีนี้ไม่ทันแล้วล่ะ
2: จ
0: ะมันจะสิ้นปีงบประมาณกุมกันยาเดือนหน้าละทีนี้เดี๋ยวพอปีงบประมาณหน้าเนี่ยตั้งแต่1ตุลาคมไปจนถึง30กันยายน70เนี่ยเด
2: ี๋
0: ยวเขาก็จะประกาศว่าทั่วประเทศจะมีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน76จังหวัดเนี่ยไม่นับกรุงเทพไงประมาณ76จังหวัดไม่นับกรุงเทพเขาจะเดินออกสำออกโฉนดที่ดินเนี่ยจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดกี่แปลงซึ่งวันก่อนเราคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านพลพีนะครับท่านพลพีลืมนามสกุลท่านหนูดินะท่านพลพีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2เนี่ยท่านบอกว่าท่านจะออกโฉนดให้ได้ปีละ 100,000 แปลงนั่นคือเป้าหมายนะครับจากปัจจุบันประมาณ 60,000 แปลงเพราะฉะนั้นถ้าป้าอารมณ์ต้องการจะออกโฉนดในที่ดินตรงนี้นะครับก็ไปแจ้งไว้ก่อนว่าป้ามีที่ดินตรงนี้อยู่นะต้องการออกโฉนดทีนี้จะได้หรือไม่ได้เขาต้องสำรวจว่าที่ดินตรงเนี้ยเป็นที่ใช้สอยสำหรับพลเมืองเป็นที่สงวนไว้สำหรับสาธารณะหรือไม่ถ้าไม่ใช่แล้วสามารถออกได้จากการออกเป็นจากที่ดินเปล่าป้าก็อาจจะได้โฉนดด้วยวิธีการเดินสำรวจครับคุณป้าไม่มีช่องทางอื่นที่จะออกได้นะส่วนคนที่ถือสค.1อันนี้ต้องไปร้องศาลคนที่ถือนส.3นส.3กนส.3ขนค.3อันนี้ไปขอออกโฉนดได้เพราะเขามีเอกสารที่จะไปออกขอออกได้รายแปลงโดยไม่ต้องอาศัยชุดเดินสำรวจอันนั้นไปขอออกรายแปลงได้คุณจะได้เร็วแต่คุณต้องเสียตังค์แต่ถ้าใช้ชุดเดินสำรวจมาออกเดินสำรวจอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์ออกฟรีเสียแต่ค่าธรรมเนียมแปลงละ110บาทถ้าฝนมีแปลงเล็ก50ตารางวาก็110บาทถ้าฝนมี20ไร่ก็110บาทถ้าฝนบอกว่าหนูมีที่ดินก็จริงแต่หนูไม่มีตัง110บาทก็ไม่ต้องจ่าย
2: เพราะอะไรอ่ะ
0: ยังไม่ต้องจ่ายก็ไม่มีไม่มีไม่บังคับให้จ่ายไว้รอวันที่ฝนขายที่ดินแปลงนั้นแล้วโอนให้กับใคร
2: ค่อยจ่าย110บาท
0: วันนั้นเขาจะปั๊มไว้ที่โฉนดเลยตอนที่คุณได้มาว่าค้างชำระอยู่110บาท
2: เรื่องนี้คุยกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยท่านพล
0: แปลงอันนี้มันเป็นนโยบายที่ปฏิบัติอยู่แล้วแต่จำนวนจาก 60,000 แปลงเป็น 100,000 แปลงนี่คือท่านพลพี
2: สุวรรณชวี
0: ท่านได้พูดผ่านรายการของเรานะครับท่านจะทำให้กรมที่ดินเป็นที่พึ่งของประชาชนนี่ได้ข่าวว่า
1: ต้องไปแจ้งไว้ก่อนใช่ไหมคะ
0: ฮะป้าไปที
1: ่
0: ป้าไปสอบถามที่อำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอที่ป้าอยู่ก่อนนะ
1: ค่ะค่ะ
0: เพื่อจะได้รู้แต่ป้ายังไม่ต้องไปปีนี้นะเพราะปีนี้คงไม่ทันแน่นอนแล้วล่ะ
2: มันพ้นไปแล้วอ่ะ
0: มันปลายปีงบประมาณแล้ว
2: ใช่ใช่
0: นะครับปีหน้าพอปีหน้าปั๊บเขาจะประกาศว่าที่จังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจะเป็นคนประกาศว่าคือพอกระทรวงมหาดไทยประกาศเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือใคร
2: พลพี
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือใคร
2: ใครฮะ
0: ใครก็อย่าลืมนายกรัฐมนตรี
2: ใช่ขอไปคิดหลายเรื่องคิดหลายเรื่องนายกขออภัยนะคะ
0: นายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ก็ต้องประกาศ
2: ควบสองตำแหน่ง
0: พอท่านประกาศ
2: นี่เราโมฝนงง
0: ควบโดยการควบใช่ไหม
2: ใช่
0: ท่านจะต้องประกาศก่อนพอมหาดไทยประกาศเสร็จปั๊บเนี่ยผู้ว่าก็จะรับช่วงต
2: ่
0: อผู้ว่าก็จะประกาศว่าจังหวัดสระบุรีมีทั้งหมดสมมติ10อำเภ
2: อ
0: เราจะเดินสำรวจออกในจังหวัดสระบุรีจำนวน3อำเภอประกอบไปด้วยพื้นที่อะไรบ้างเพราะบางพื้นที่มันไม่มีไงหรือบางพื้นที่มีคนอยู่ราย2รายมันไม่คุ้มกับการไปเดินไงเขาจะต้องประกาศอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราไปรอดูประกาศเสร็จปั๊บเรารู้เลยวันนี้ของเราวันนี้ของเราไม่รู้เขาประกาศไห
2: ม
0: ป้าจะไปแจ้งไว้ก่อนให้เขาประกาศของป้าด้วยในคราวต่อไปนะป้านะ
2: ค่ะคุณป้ารอง
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสด
0: ีจริงๆเนี่ยถ้ามาย้อนไปปี63 64 65 3ปีเนี่ยเขาทำโครงการบอกดินจำได้ป่ะ
2: จำได้
0: บอกว่าไง
2: บอกว่าอะไรฮะ
0: บอกว่าไงฝนมีที่ดินยังไม่มีโฉนด
2: ก็สามารถที่จะไปลงในแอปพลิเคชันนั้นได้ใช่ไหม
0: ใช่เข้าไปลงในเราไปยืนอยู่ในที่ดินใช้โทรศัพท์มือถือและไปอยู่ในที่ดิน
2: ปักหมุดเลย
0: ปักหมุดแล้วบอกให้รู้ว่า
2: เราอยู่ที่ดินตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
0: ที่ดินตรงนี้ยังไม่มีโฉนดเราต้องการออกโฉนดเช็คให้หน่อยว่าออกได้ไหมปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้ประมวลผลอันนี้พูดให้ฟังประมวลผลกรมที่ดินประมวลผลประมวลเสร็จปั๊บออกไม่ได้ทำไมอยู่ในเขตป่าเขาจะรู้ว่าออกไม่ได้
2: เขาจะบอกเลยว่าพื้นที่ป่าหรือเปล่าพ
0: ื
2: ้นที่หลวงพื้นที่ส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกชัดเจน
0: เนี่ยถ้าลงไว้ในการโครงการบอกดินจะรู
2: ้
0: แต่ถ้าไม่ได้ลงไว้ก็ไม่รู้ก็เลยต้องใช้วิธีการ
2: ตอนนี้ยังทำได้ไหมยังทำได้ไหม
0: โครงการบอกดินเขาหมดไปแล้วเพราะว่าไอ้ที่ตอนไปลงโครงการบอกดิน1 2 3นั้นน่ะเกือบล้านแปลงนะ
2: มีระยะเวลาอยู่
0: เยอะมากใช่
2: ไปสายคุณไพรัตต์ต่อเลยนะคะจากอยุธยาค่ะคุณไพรัตต์คะ
3: ค่ะวัดฟังอยู่ค่ะ
2: จ้าร
0: ัตต์เหรอลูกเสียชีวิตเหลือแค่หลาน2คน
2: สายเลือดตรง
0: แล้วมีปัญหายังไงครับคุณป้า
3: เจ้าของสมบัติมาเสียชีวิตคือแม่ผมลูกควายของ
2: คุณป้าสัญญาณไม่ค่อยดีเลยค่ะพอจะเคลื่อนย้ายสถานที่หาสัญญาณได้ไหมคะค่ะเสียงมันจะ
0: เดี๋ยว
2: ติด
0: ช่วยเปลี่ยนสายคุณป้าอีกทีแล้วกันเนาะโทรใหม่เนาะ
2: ค่ะ
0: ไปดูแลสัญญาณไม่ดี
2: ระหว่างต่อสายสอบถามเรื่องที่ดินต่อนิดนึงได้ไหมคะ
0: ครับ
2: ที่ดินเนี่ยหมดระยะเวลาอย่างที่พี่ไปบอกไปละหลายคนโดนภาษีและโดนต้องโดนเป็นขั้นบันไดระหว่างนี้เราไปทำการเกษตรก่อนแล้วถ่ายหลักฐานอัปเดตให้ที่ดินได้ใช่ไหมคะ
0: อันนั้นที่ดินกรณีรกร้างรกร้างว่างเปล่าคือไม่ต้องอัปเดตแล้วน้องฝน
2: ค่ะ
0: ที่ดินถ้าเราไม่ทำประโยชน์เนี่ยอย่าลืมนะมันมีภาพถ่ายดาวเทียมอยู่ด้วยเวลาเขาจะตรวจสอบอะเดี๋ยวนี้กรมที่ดินเขาใช่ไหม
2: ทันสมัย
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามีที่ดินและเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่ได้ทำการเกษตรหรือไม่ได้ทำใดๆทั้งสิ้นคุณจะต้องเสียภาษีที่ดินในกรณีว่าที่ดินเป็นที่รกร้างแล้วมันก็จะถูกปรับขึ้นทุก3ปีนะครับจากประมาณ 0.3 ร้อยละ 0.3 ประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดน
2: ะ
0: มันจะขึ้นมาถึงประมาณเกือบ 3%
2: น่ะโอ้โหเยอะนะ
0: ของราคามันจะขึ้นไปเยอะ
2: ต้องทำประโยชน
0: ์ต้องทำประโยชน์
2: ฝากไว้หน่อยเลยกัน
0: ถ้าทำประโยชน์ก็ไม่มีปัญหา
2: ใช่แล้วใครที่ไปเสียแพงๆอย่างครั้งที่แล้วที่เสียแพงๆเนี่ยเป็นหลักหมื่น
0: คือเป้าหมายของการออกกฎหมายฉบับนี้ก็คือต้องการให้คุณที่มีที่ดินเยอะๆทำประโยชน์ในที่ดินถ้าคุณทำประโยชน์ในที่ดินมันก็งอกเงยเมื่องอกเงยรัฐก็ได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าคุณไม่ทำประโยชน์รัฐก็เสียประโยชน์แล้วคุณก็ไม่ได้ทำอะไรครอบครองที่ดินไว้เฉยๆเพราะนั้นคุณต้องเขาต้องการให้คุณทำเมื่อคุณทำคุณไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณต้องเสียก็แค่นั้นเอง
2: แล้วสุดท้ายเราจะโดนยึดใช่ไหม
0: ก็ไม่ยึดหรอกครับแต่คำว่าสุดท้ายจะโดนยึดก็คือว่าถ้าคุณไม่ชำระภาษีเขาก็จะยึดไปบางส่วนเพื่อไปขายเอาภาษีเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ไปยึดไปทั้งหมด
2: ค่ะไปสายคุณไพรัตน์ต่อเลยค่ะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ค่ะได้ยินชัดเจนนะคะ
3: ค่ะได้ยินค่ะ
0: ป้ามีปัญหาอย่างไรครับขอคำถามปัญหาป้าครับปัญหาคืออะไรครับ
3: นางหวนบุญทันเป็นเจ้าของสมภกรแต่เขาเสียชีวิตเมื่อ26 มิถุนายน 69
0: ป้าครับป้าครับคนที่เสียชีวิตเป็นอะไรกับป้า
3: เป็นแม่ผัวค่ะแม่ผัวแต
0: ่เป็นแม่สามี
2: แม่สาม
0: ีแม่สาม
3: ีลูกชายสองคนเขาก็ตายที่มีลูกสองคนค่ะ
0: ป้าฟังที่ผมถามและตอบนะ
3: จ้า
0: แม่สามีมีที่ดินสปกอยู่จังหวัดไหน
3: จังหวัดชลบุรีค่ะ
0: จังหวัดชลบุรีแม่สามีมีลูกกี่คน
3: 2คนเสียชีวิตหมดแล้ว
0: 2คนเสียชีวิตหมดแล้วทายาทของเขา
3: แต่มีหลานลูกของลูกชาย2คน
0: หลานของลูกชายเนี่ยเป็นหลานของผู้ตายเนี่ยเขามีอาชีพอะไร
3: ทำเกษตรกรค่ะแล้วจดทะเบียนสมรสกับฉันเนี่ย
0: อ๋อเขามาจดทะเบียนสมรสกับคุณ
3: ใช่เขามีแต่มีลูกแล้วมีลูกกัน2คน
0: แล้วมีปัญหายังไงที่ถามตรงนี้ครับ
3: ลูก2คนนี้ก็ทำราชการหมดเลยอยากจะเปลี่ยนชื่อสปกคิดว่าแม่ของเด็ก2คนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นได้ไหม
0: เดี๋ยวครับ
3: พูดมา
0: ไอ้ที่บอกว่ารับราชการน่ะคือใคร
3: ลูกหลาน2คนลูกของผู้ชายที่ตายเนี่ย
0: ถ้าลูกของคนที่ตายเขาเป็นข้าราชการทั้งคู่เขาไม่สามารถรับสปกได้ครับรับไม่ได้
2: เพราะว่าต้องเป็นเกษตรกรใช่ไหมคะ
3: ที่แม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยเขารับได้ไหมคะ
0: มันก็จะตีความว่ามันเป็นคนคนเดียวกันตามกฎหมายอะครับ
3: หมอเอางี้
0: เดี๋ยวนะกรุณาฟังนะ
3: พูดมาค่ะ
0: คือคนตายเนี่ยเขามีลูกแต่ลูกของคนตายเนี่ย
2: เป็นข้าราชการทั้งสองเลย
0: หนึ่งในคนนั้นเนี่ยเขามาจดทะเบียนสมรสกับคุณไปรั
2: ฐ
0: แต่คุณไปรัฐไม่ได้เป็นข้าราชการคุณไปรัฐจะรับสปกได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ได้ผัวเมียเวลาจดทะเบียนสมรสกันภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นคน
2: เดียวกัน
0: นะไม่เช่นนั้นข้าราชการก็ได้สปกไปเยอะแล้วเนี่ย
2: ใช่
0: เพราะว่า
2: ก็ใช้วิธี
0: แบบนี้ไม่ได้
3: ค
0: ือ
3: ลูกชายคือลูกสาว
0: คุณไปรับมันต้องรออย่างนี้นะต้องรอจนกว่าเกษียณนั่นแหละแล้วก็มาทำการเกษตร
3: แล้วระหว่างนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไม่ได้หรอยังเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับรับโอนมรดกสิทธิ์ตรงนี้ไม่ได้ครับ
3: อ๋อคิดไว้แล้วถ้าเกิดไม่ได้จะให้ลูกชายจะให้ลูกสาวออกจากราชการ1คนมารับแทนดีกว่าม
0: ารับ
2: ไปแล้วคุ้มไหมคะ
0: คุ้ม
3: ค่ะคุ้ม
0: จังหวัดชลบุรี
2: หรอ
0: คุ้มที่มือลูกกี่สิบล้าน
2: พี่ฟันธงเลย
0: โอ้โหฝน
3: ถ้าเกิดรับไม่ได้ถ้าหลังไม่ได้จะต้องออกมา1คน
0: ที่ชลบุรีกี่เป็นต้องหลายว่ากี่ล้านที่สปกนะกี่ล้านไม่ใช่ที่สพห้วยใหญ่ที่ไอ้ธงกับอะไรนั่นไปจับคนฝังดินไม่ใช่
2: ไม่ใช่ไปพัดทิ้งตรงนั้นเลยเหรอ
0: ยังตามอยู่นะสปห้วยใหญ่เอาละเข้าใจแล้วนะพี่นะไม่ได้นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เพราะว่าสป
2: กแกก็ถามตรงๆเลยเนาะจะลาออกจากข้าราชการมารับที่ดินตรงนี้ดีไหมพี่ก็ฟันธงให้เขาเลยว่าคุ้ม
0: คุ้มเพราะว่าผมเคยคุยกับท่านสปกจังหวัดชลบุรี
2: เ
0: คยคุยกับท่าน
2: ที่เยอะใช่ไหม
0: บอกว่าใครไม่มีที่ดินและจะขอที่ดินสปกเนี่ยนะก็ให้ไปแจ้งความจำนงกับสปกจังหวัดที่ท่านอยู
2: ่
0: หรือจังหวัดเป้าหมายที่ท่านต้องการอยากจะได
2: ้
0: สมมติฝนอยู่กรุงเทพอยากจะได้ที่สปกกรุงเทพมันมีไหมล่ะมันก็ไม่มีไงฝนก็ต้องเลือกว่าอยากได้ที่สปกที่ไหนล่ะสมมติอยากได้ชลบุรีผู้จัดการบอกว่าที่นี่ไม่ต้องขอ
2: เพราะ
0: ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีที่มาจัดสรรสปกแล้วยกเว้นว่าเนี่ยจะตกทอดมรดกสิทธิ์นี่แหละครับ
2: ค่ะอ่ะไปคุณสำอางต่อเลยนะคะจากอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: อยากปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ให้ช่วยปรับราคาค่าส่งรถเหรอคะ
4: อยากจะให้ช่วยปิดเลยนะคะ
2: อ๋อปิดเลยเหรอคะคุณสำอาง
4: อ๋อให้เขาลดราคาให้มันมากหน่อย
0: นี่สำอางลดอะไรอะครับ
4: รถเบนซ์นะคะ
0: รถเบนซ์ราคาเท่าไหร่อ่ะ
4: พอดีตอนนี้มันถูกฟ้องอยู่นะคะ
2: อ
4: ๋
2: อ
4: เ
2: หรอฮะ
4: เขาเริ่มส่งเรื่องที่จะฟ้องเราเป็นคดีดำนะคะ
0: เดี๋ยวหมายถึงว่าไฟแนนซ์ใช่ไหม
4: ค่ะ
0: ไฟแนนซ์ฟ้องเราใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ไฟแนนซ์ฟ้องเราแล้วก็ตอนนี้มีหมายฟ้องมาถึงบ้านแล้วใช่ไหม
4: มาถึงแล้วค่ะ
0: ที่ป้าพูดเมื่อสักครู่นี้บอกให้เป็นความรู้ว่าคำว่าคดีดำคือคดีคือเขายื่นฟ้องต่อศาลแล้วพอศาลประทับรับฟ้องคดีก็จะเป็นคดีดำ มันจะแดงตอนที่ศาลตัดสินพอตัดสินเสร็จปั๊บจะกลายเป็นคดีแดงรู้เรื่องแล้วแดงเลยรู้เรื่องมันแดงแล้วตอนนี้มันยังมืดมืดไม่รู้ผิดถูก
2: ก็ดำอยู่
0: ยังดำอยู
2: ่เข้าใจง่ายๆเนาะของคดีดำคดีแดง

0: เพราะฉะนั้น
1: ยังไงคะ
0: ถ้าเขาฟ้องแล้วคุณพี่สำอางเขาฟ้องมาเท่าไหร่ครับเป็นเงินเท่าไหร
2: ่สองล้านกว่านะคะ
0: สองล้านกว่าฟ้องมาสองล้านกว่าแล้วยังไงเราไม่ได้ชำระหนี้เขากี่เดือนกี่งวดแล้วรถไปคืนไหม
2: ยังไม่ได้คืนค่ะ
0: รถยัง
2: ไม่ได้ชำระเขาติดต่อกันมันเจ็ดงวดแล้ว
0: ค้างมาเจ็ดงวดแล้วรถยังอยู่กับเราไม่ได้คืนรถใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ไม่ได้คืนรถเดี๋ยวศาลก็จะตัดสินให้พี่สำอางคืนรถในสภาพที่ดีพอคืนรถตามสภาพที่ดีเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องมาดูส่วนที่ทำให้เขาขาดรายได
1: ้ค่ะ
0: นะครับเขาก็ดูเพราะงั้นยังไงก็ได้รับส่วนลดอยู่แล้วจากหนึ่งจากการคืนรถนะครับ
2: คืออยากจะเป็นอย่างนี้นะคะว่าถ้าเราปรับส่งเขาแล้วเขาคิดเท่าไหร่นะคะ
1: คือจะให้จบเลยใช่ไหม
0: พี่สำอางครับเขานัดขึ้นศาลวันไหนครับ
2: นัดขึ้นนัดไกล่เกลี่ยนะคะ
0: นั่นแหละขึ้นศาลวันไหน
2: วันที่21กันยา
0: 21กันยา
2: วันที่21กันยาวันนี้คือ19สิงหา
0: แล้วเขาฟ้องมา2ล้านกว่า
2: ค่ะ
0: พี่สำอางควรหาทนายความนะครับยื่นคำให้การเรื่องนี้ต้องยื่นคำให้การนะว่าเราซื้อมาเท่าไหร่เราผ่อนไปแล้วเท่าไหร่เราค้างกี่งวดเนา
1: ะ
0: นะครับแล้วคำพิพากษาเนี่ยคือศาลเนี่ยคือร้อยทั้งร้อยอ่ะจากการที่ไปอ่านฎีกามาเนี่ยก็จะพบว่าศาลไม่ได้ให้เต็มจำนวนตามคำฟ้องแม้ว่าผู้จำเลยจะไม่ไปขึ้นศาลศาลก็ไม่ได้ให้เต็มนะนะครับตามข้อที่จริงเนา
1: ะ
0: เพราะบางทีเนี่ยเพราะบางทีเนี่ย
2: ที่เราเคยปรับสภาพตรงใช่ไหมฮะ
0: ไม่ป้าครับป้าครับป้าสมางฟังนิดหนึ่งนะป้านะ
1: ต้อง
0: สร
1: ุ
0: ปต้องสรุปประเด็นให้จบเลยนะป้านะนี่ผมต้องเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นว่ามันข้างเคียงคนจะได้รู้ไปพร้อมกันเลยไปไม่ถูกเลยไปถึงไหนแล้วเมื่อกี
1: ้เรื่องไฟแนนซ
0: ์
1: ใช่
0: ไหมใช่เพราะงั้นไฟแนนซ์เวลาเขาฟ้องเนี่ยน
1: ะ
0: มันสามารถไกล่เกลี่ยได้ในนั่นแหละที่ศาลนัดได้กันไกล่เกลี่ยเลยป้าจะส่งต่อก็ได้แต่ว่าไฟแนนซ์เขาก็ต้องมีหลักประกันว่าป้าจะส่งแน่ๆนะป้าก็อาจจะต้องวางเงินให้เขาไปสักก้อนหนึ่งก่อนเขามั่นใจเขาก็ส่งต่อเลยป้าก็ส่งต่อได้แต่ถ้าเขาไม่มั่นใจเขาจะยึดรถแต่อย่างน้อยที่สุดเมื่อรถอยู่กับป้าศาลก็ต้องให้คืนรถก่
1: อ
0: นแต่คืนรถก็ต้องไปคืนในสภาพที่ดีป้าต้องหาทนายความนะป้านะเรื่องนี้นะเพราะว่า1ต้องยื่นคำให้การนะป้านะต้องยื่นคำให้การภายใน15วันหรือ30วันอยู่ที่ว่าศาลปิดหมายหรือว่ารับหมายนะครับไปหาทนายนะป้านะอย่าดีรอนะเพราะว่าคุ้มเรื่องนี้ผมบอกเลยจ้างทนายความคุ้มแน่นอนครับป้าครับคุยตามนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่สำอาง
0: ครับ
1: ค่ะอ่ะก็ถึงเวลาช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงนี้เราจะลาไปด้วยนะคะรายละเอียดของชุดผ้าไทยบรมภิมานะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 13:30 นพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ชุดไทยบรมภิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมภิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมภิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนาวิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

ไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

ต้นชั่วโมง15นาฬิกาค่ะพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารและติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถหลบหลีกและเลือกช่วงเวลาในการก่อเหตุได้นายกรัฐมนตรีจึงกำชับให้ทุกส่วนราชการร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับการติดตามตัวผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่ได้ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการพิเศษในการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลโดยสามารถระบุกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้เป็นระยะขณะนี้มีข้อมูลบางส่วนแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนการสอบสวนซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกุมได้เป็นระยะแต่เนื่องจากผู้ก่อ

0: ใหญ่แสดงความดีใจเพราะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางภูธรจังหวัดแถลงผลปฏิบัติการวันพิชิตยาเสพติดน้ำหนักรวม83กิโลกรัมรถยนต์ที่ใช้ในการขน2คันและโทรศัพท์มือถือ4เครื่องรวมมูลค่ายาเสพติดประมาณ 47,350,000 บาทซึ่งสามารถจับกุมตัวได้จากการที่หลายหน่วยงานร่วมกันเฝ้าระวังหลังจากได้รับแจ้งว่าจะมีการขนยาเสพติดจากริมแม่น้ำโขงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศจึงได้สืบทราบหาข่าวจนพบรถยนต์ต้องสงสัย2คันจอดพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้เข้าตรวจสอบและจับกุมนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งสหราชอาณาจักรเดินทางเยือนยูเครนครั้งแรกโดยได้เข้าพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลเดเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนและได้ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนยูเครนต่อไปรวมถึงเรียกร้องให้พันธมิตรนำยุทโธปกรณ์จากคลังออกมาช่วยยูเครนรับมือการโจมตีของรัสเซียนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับยูเครนเพื่อร่วมกันพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการป้องกันประเทศและความมั่นคงโดยให้สิทธินักวิจัยชาวสหราชอาณาจักรเข้าถึงแพลตฟอร์มข้อมูลสนามรบของยูเครนที่ใช้ในการฝึกฝนระบบ AI ทางทหารทำให้สหราชอาณาจักรเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศรายแรกที่เข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวเกิดเหตุการณ์แก๊งติดอาวุธบุกกราดยิงเผาบ้านเรือนและฆ่าประชาชนในชุมชนเคนส์คอฟที่ตั้งอยู่ใกล้กับเนินเขาในกรุงปอร์โตแปรงส์เมืองหลวงเฮติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย47คนและบาดเจ็บอีก22คนโดยเหตุโจมตีเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากเจ้าหน้าที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงพื้นที่และการสื่อสารด้านทางการเฮติประณามว่าเป็นการโจมตีที่โหดเหี้ยมและประกาศส่งกำลังเสริมเข้าไปขณะที่ชาวบ้านกล่าวหารัฐและตำรวจว่าล้มเหลวในการปกป้องประชาชนหลังพื้นที่แห่งนี้เผชิญการโจมตีจากแก๊งอิทธิพลซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกทั้งสถานีตำรวจอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงไม่กี่นาทีหากตำรวจมีศักยภาพเหตุการณ์สังหารหมู่อาจไม่เกิดขึ้นค่ะรายการต่อไปติดตามรายการเคลียร์คัดชัดเจนสวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่10มีวาจาอันเป็นสุภาษิตพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจและเป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: การเคลียร์คัดชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่ปี2518 51ปีนับจนถึงวันนี้นะครับสำหรับการก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือตำรวจทหารและก็ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากการป้องกันประเทศตลอด51ปีที่ผ่านมามูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และทุกๆปีก็จะมีการจัดงานแสดงขึ้นมานะครับชื่องานว่าสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยและปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่28แล้วทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เพื่อที่จะดูแลพี่น้องทหารตำรวจและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากการป้องกันประเทศเราจะพูดคุยกันถึงการจัดงานในครั้งนี้ในวันนี้กันครับเราได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านด้วยกันท่านแรกท่านเป็นกรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับคุณอนุชาเสมารัตน์ส่วนอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นผู้อำนวยการสายพัฒนาอาชีพมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับคุณพวงทองอานันทนสุวงศ์ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: กับก่อนอื่นต้องพูดถึงความเป็นมาของมูลนิธิสายใจไทยปีนี้ถือว่าเป็นปีที่51ในการตั้งแต่ก่อตั้งมาแล้วคุณอนุชาครับ
2: ครับผมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยก่อตั้งตามแนวพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถนะฮะสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยในวันคล้ายวันพระราชสมภพของกรมสมเด็จพระเทพรัตน์เมื่อวันที่2เมษายน2518ซึ่งปัจจุบันนี้ก็รวมระยะเวลาคือ51ปีแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางมูลนิธิได้สืบสานตลอดมาเนี่ยก็คือการดูแลตามแนวพระดำรินะคือดูแลทหารตำรวจประชาชนอาสาสมัครที่รักษาป้องกันอธิปไตยของชาตินะครับผม
0: ครับก็วัตถุประสงค์ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงณนาทีนี้ตลอด51ปีการดูแลเป็นยังไงบ้างครับการดำเนินการของมูลนิธิเนี่ยครับ
2: ก็ถ้าจะแบ่งเป็นส่วนแรกเลยเริ่มต้นก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทหารตำรวจประชาชนอาสาสมัครที่ประสบความพิการจากการสู้รบเพื่อป้องกันอธิปไตยของชาติเนี่ยทางคณะกรรมการสายการแพทย์เนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับจนให้ทุกท่านเนี่ยอยู่ในสภาพที่จะดำรงชีพที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะสิ่งที่เราดำเนินการต่อมาก็คือการฝึกอาชีพนะครับในการที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยรู้สึกคุณค่าของชีวิตนะว่าสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังจะดูเกี่ยวกับเรื่องสภาพเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวดูแลเรื่องการศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาของสมาชิกตลอดจนการเข้าไปดูแลติดตามเรื่องสุขภาพมีการตรวจร่างกายประจำปีรวมทั้งการเข้าไปส่งเสริมในเรื่องกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมด้วยครับ
0: ก็จากเคยดูแลคนเนี่ยเป็นหมื่นคนถูกไหมครับตอนนี้คือการเวลาที่ผ่านไปหลายสิบปีเนี่ยเหลือสมาชิกที่เรากำลังดูแลอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณอนุชาครับ
2: ปัจจุบันเรามีสมาชิกที่เราดูแลอยู่ 3,450 คนครับก็คือไม่ใช่ดูแลแต่เฉพาะสมาชิกนะดูแลทั้งครอบครัวครับคือทั้งคู่สมรสที่มีชีวิตอยู่นะฮะรวมทั้งบุตรธิดานะครับแล้วก็เรื่องทุนการศึกษาเนี่ยทางมูลนิธิก็สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาด้วยอย่างในปี2569เนี่ยก็ให้ทุนการศึกษาประมาณ400กว่ารายนะครับ
0: คือ
2: ถ้าบุตรธิดาต้องการเรียนเนี่ยก็ขอทุนการศึกษาได้ตลอดนะจนสำเร็จระดับสูงที่สุดนะครับ
0: ก็คือจากการดำเนินงานเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในส่วนของตัวทหารตำรวจว่าราษฎรที่รับบาดเจ็บแต่เรายังดูแลไปถึงครอบครัวด้วย
2: ใช่
0: เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้เพราะว่าบางทีหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของการชดเชยต่างๆในเรื่องของสิ่งที่จะดูแลต่างๆมันอาจจะไม่ครบถ้วนมูลนิธิเลยมาเติมตรงนี้ให้เต็มในการดูแลแต่อย่างนึงฮะอยากจะสอบถามเรื่องคือเรื่องของสุขภาพกายเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตอันนี้ก็สำคัญด้วยเช่นเดียวกันเพราะไม่ใช่แค่คนที่ได้รับบาดเจ็บด้านสุขภาพแต่มันหมายถึงครอบครัวเขาก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้มูลนิธิสายใจไทยดูแลยังไงบ้างครับ
2: คือ คือนอกจากในการที่เรามีคณะกรรมการสายการแพทย์เนี่ยเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีการถามถึงสภาพความเป็นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าบางท่านเนี่ยมีการรวมกลุ่มเราตั้งชมรมนะครับของสมาชิกนะเพื่อที่จะทำกิจกรรม เพื่อประโยชน์ของสังคมแล้วก็ทางสำนักงานมูลนิธิก็จะมีการรวมกลุ่มทำวารสารข่าวสารต่างๆให้เพื่อให้เขาได้มีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน
1: ครับ
2: ซึ่งชมรมต่างๆเนี่ยเราก็กระจัดกระจายไปทั่วประเทศนะครับตามภูมิลำเนาของสมาชิกนะครับ
0: ครับอยากให้ดูให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่อันนี้เป็นหนึ่งในข้อมูลข่าวสารที่บรรดาสมาชิกของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะได้เป็นสื่อกลางใช่ไหมครับคุณ
2: ชาครับ
0: ในการที่จะสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆเป็นวารสารที่จะส่งให้กับสมาชิกว่าเอ๊ะตอนนี้เรามีกิจกรรมอะไร
2: ครับ
0: ใครสนใจในด้านไหนนะครับหรือว่าใครอยากที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอะไรจะสื่อถึงกันและกันก็จะสามารถผ่านวารสารฉบับนี้ได
2: ้ครับผม
0: ครับที่ออกเป็นประจำอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: นะครับ
2: แล้วก็ยังมีกลุ่มทางด้านโซเชียลนะเพื่อที่ใช้ติดต่อสื่อสารได้ครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ยังมีการตรวจเยี่ยมอยู่เป็นตารางประจำปีอยู่แล้วนะทำให้เขาก็มีความรู้สึกว่าทางมูลนิธิเนี่ยถึงแม้อยู่ส่วนกลางก็ไม่ได้ทอดทิ้งไปดูแลตลอดยังมีองค์กรภาคีต่างๆนะอย่างอสมหรือหน่วยราชการต่างๆทั้งหน่วยทหารหรือท่านกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยครับ
0: ครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนอกจากรักษาสุขภาพกายรักษาสุขภาพใจแล้วการสร้างรายได้ให้กับคนที่ผ่านการในการที่จะดูแลป้องกันประเทศชาติแต่ทีนี้ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพบ้างเนี่ยนะครับสำคัญเลยคือแล้วเขาจะทำอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรในการเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้งานพัฒนาอาชีพน่าจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมอาชีพให้กับบุคคลเหล่านั้นต้องถามพี่วงทองครับแนวทางในการที่เราจะพัฒนาอาชีพต่างๆให้กับสมาชิกของเรานี้ยังไงบ้างครับ
3: เพื่อให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีนะคะและมีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ไม่เป็นปัญหากับสังคมและเขายืนอยู่ได้ได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะคะทางมูลนิธิสายใจของไทยของเราเนี่ยฝ่ายพัฒนาอาชีพซึ่งสำนักงานอยู่ที่บางนาเราก็จะมีหน่วยฝึกอาชีพขึ้นเราสอนการทำงานให้เขาเรามี4แผนกนะคะมีแผนกหนังแผนกแก้วแผนกผ้าแล้วก็ผู้การระบายสีนะคะสินค้าของเราเนี่ยจะมีคุณภาพเพราะเราเน้นเรื่องคุณภาพมากแผนกหนังนี่เราก็จะมีทั้งหนังแท้และหนังเทียมนะคะส่วนแผนกผ้าเนี่ยเราก็เมื่อก่อนเราได้รับการบริจาคจากองค์กรที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เอาผ้ามาให้เราแล้วก็ใช้ผ้ามาต่อและทำกันเป็นรูปแบบเป็นกระเป๋าผ้าต่อแต่ทีนี้เราก็มีการพัฒนาขึ้นด้วยการเพ้นท์นะคะไม่ใช่เดียวกันผู้การระบายสีวาดภาพแล้วเราก็พิมพ์ผ้าของเราซึ่งท่านก็จะได้เห็นต่อไปว่าวันที่28ในงานเนี่ยเราจะมีงานผ้าไหมพิมพ์ลายของเราด้วยนะคะส่วนแผนกแก้วเรามีการเชลยนายแก้วและจะเป็นของขวัญแล้วก็องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะสั่งของเราเพื่อไปเป็นพรีเมียมแจกของขวัญของเราราคาไม่แพงค่ะ
0: จับต้องได้
3: จับต้องได้ค่ะแล้วก็และผู้การระบายสีผู้การระบายสีเนี่ยก็คือการเพ้นท์นะคะนอกเหนือจากการเพ้นท์บนกระดาษแล้วแล้วก็เพ้นท์บนกระเบื้องนะคะซึ่งปีนี้เรามีไฮไลท์ของเราด้วยนะคะเป็นกระเบื้องก็จะได้เห็นนะคะเป็น8เซียนลัตติเต๋านะคะเป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้รับนะคะเป็นครั้งแรกที่เราทำจะเป็นจานทรงกลมแล้วก็เคลือบทองค่ะนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ในกิจกรรมต่างๆที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เขาได้พัฒนาจิตใจการเพ้นท์การวาดเขาจะมีสมาธินะคะ
0: ครับอย่างหนึ่งเห็นคุณมงทองเล่าให้ฟังว่าตัวในส่วนของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านก็มีรับสั่งเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
0: ผลงานที่จะผลิตออกมาอันนี้ต้องดีจริงให้เขาซื้อเพราะฝีมือใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะก็ท่านก็เนื่องจากผลงานของเราจะต้องมีคุณภาพและสร้างสรรค์และเป็นที่ถูกตาต้องใจท่านก็จะมีรับสั่งไว้ว่าขอให้การผิดของเราเนี่ยผิดด้วยความสวยงามและประณีต ให้ผู้ซื้อของเราด้วยคุณภาพและความสวยงามไม่ได้ซื้อเพราะความเป็นสายแก้ไทยไม่ได้ซื้อเพราะความสงสารอันนี้พี่เป็นที่ฝังใจของเจ้าหน้าที่เราจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นรับรองได้ค่ะ

0: ว่าของเราคุณภาพดี
1: ครับก็จะได้เกิดความยั่งยืนว่าเราอยู่ได้ด้วยฝีมือและงานของเราจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นสำหรับในงานที่เรานำมาวันนี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนเล็กๆเป็นน้ำจิ้มสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ที่สยามพารากอนนะครับจะมีการจัดงานในวันที่9กันยายนนี้แต่ก่อนอื่นเรามาดูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะนำเสนอกันสักหน่อยที่บอกว่างานต่างๆที่ออกมาเป็นงานที่มีคุณค่ามีฝีมืออย่างยิ่งเราพลาดไม่ได้ทีเดียวอย่างเอาเป็นส่วนของผ้าไหมพิมพ์ลาย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้สวยงามมากถ้าท่านผู้ชมครับลองดูข้างหลังนะจะมีงานผ้าไหมพิมพ์ลายที่สวยมากจริงๆให้คุณโพทองอธิบายกันสักนิดนึงครับในส่วนของผ้าไหมพิมพ์ลายไหมตรงนี้เลยครับเจอเลยครับ
0: ผ้าไหมพิมพ์ลายของเรานะคะเราจะเพ้นท์ก่อนวาดบนกระดาษแล้วก็มาทำด้วยกราฟิกนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะน้องสุทธิตานะคะน้องท่านนี้นี่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่เธอมีความสามารถในการทำกราฟิก
1: ครับนี่คือน้องสุทธิตาน้องอบนะครับ
0: นะคะผ้าที่เธอใส่นี้นะคะจะโชว์ผ้าผืนนี้เราจะมีแจกในวันงานค่ะถ้าท่านใดเข้าไปร่วมงานแล้วก็จะทราบว่าเรามีกิมมิคอะไรในงานนะคะ
1: ครับอันนี้ก็คือเป็นน้องคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกในมูลนิธิสายใจ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่เมื่อสักครู่พี่พงษ์ทองบอกว่าเป็นน้องที่มีข้อบกพร่องทางการได้ยิน
0: ถูกต้องค่ะ
1: นะครับแต่ว่าเก่งมากๆ
0: เก่งมากๆค่ะ
1: ครับระบบนี้คือเกียรตินิยมอันดับ1ใช่มั้ย
0: ใช่จากสถาบันราชสุดาค่ะมาฝึกงานกับเราแล้วจากนั้นก็มาสอบได้นะคะแล้วก็ผ่านการสอบด้วยนะคะที่จะเข้ามาอยู่สายใจไทย
1: อย่างผ้ากันเปื้อนที่น้องใส่นี่ก็เป็นฝีมือของตัวน้องเอง
0: ตัวน้องเองเป็นผู้ออกแบบค่ะ
1: ใช่เลยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สวยงามมากๆรวมไปถึ
0: ง
1: ผ้าไหมพิมพ์ลายที่อยู่ด้านหลังด้วยอันนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นจริงๆนะครับเป็นผ้าไหมที่สวยงามมากๆนำไปตัดเย็บเสื้อผ้าได้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยงานที่ออกมาได้รับกระแสตอบรับยังไงบ้างครับ
0: ได้รับกระแสตอบรับดีมากค่ะแต่เนื่องจากการทำที่ผ้าไหมแพงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องควบคุมการผิดว่าเราไม่ผิดมากเพราะว่าจะต้องใช้การหมุนเวียนมากเงินทุนหมุนเวียนนะคะอันนี้เราช่วยเพื่อส่งเสริมให้เขามีความภูมิใจในสินค้าที่เขาได้ออกสู่ตลาดและวันนี้เราก็ดีใจนะคะที่สินค้าได้มาออกทีวีนะคะ
1: คืออยากจะเผยแพร่จริงๆท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเห็นในห้องส่งอย่างที่ผมเห็นนะงานผ้าต่างๆโดยเฉพาะงานผ้าที่อยู่ด้านหลังของคุณพวงทองเนี่ยอันนี้คือเรานำให้ดูเป็นแบบอย่างและเป็นตัวอย่างแล้วก็จะเป็นในส่วนของผ้ากันเปื้อนที่จะแจกสำหรับคนที่ไปร่วมงานกับเราแล้วก็มีอุปการะในการสนับสนุนซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของสายใจไทยของเราเนี่ยแหละนะครับในระดับหนึ่งแต่เราจะมีผ้ากันเปื้อนที่น้องอบเนี่ยคนที่เป็นผู้ออกแบบด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีฝีมือมากๆเก่งมากๆทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งขอบคุณน้องอบมากนะครับขอบคุณนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เรานำมาให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับและนอกจากนี้ยังมีผลงานอีกหนึ่งอย่างที่บอกว่ามีหลากหลายสาขามากๆปีนี้เห็นคุณวงทองบอกว่าอยากจะโชว์เครื่องหนังที่เป็นครั้งแรกด้วยไหมเครื่องหนังอยู่ตรงนู้นนะฮ
0: ะ
1: ลองดูนะครับท่านผู้ชมครับเครื่องหนังนะครับ
0: กระเป๋าหนัง
1: คุณหมออธิบายนิดนึงครับ
0: พี่ทอง
1: มาตรงนี้เลยครับ
0: ค่ะกระเป๋าหนังใบนี้นะคะสีดำนี่ค่ะเพิ่งออกงานนี้ครั้งแรกนะคะเป็นของใหม่ค่ะ
1: แล้วเลยครับในจอฮะอธิบายเลยครับตรงนี
0: ้หนังแท้ค่ะเย็บด้วยมือด้วยฝีมือของทหารเรา 100% เลยนะคะและอุปกรณ์ที่ใช้ก็ของดีค่ะเราใช้ของดีคุณภาพดีราคาย่อมเยาค่ะจับต้องได้นะคะยังนอกเด็กนี้ยังมีผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอเราหลากหลายนี่ค่ะจานแปดเซียนลับทิเต๋า
1: เป็นสิริมงคล
0: ผ้าพันคอนะคะและมีหลากหลายค่ะ
1: ลายเพ้นท์อย่างที่บอกไป
0: เหมือนกันค่ะ
1: คือต้องเพ้นท์ก่อน
0: เพ้นท์ก่อน
1: ครับ
0: แล้วมาใช้กราฟิกช่วย
1: ใช้กราฟิกช่วยนะครับเป็นผ้าที่ใช้คือผ้าไหม
0: อันนี้เขาเรียกว่าซินสาตินนะคะ
1: ครับ
0: เป็นชนิดหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: แต่สำหรับผ้าแต่เสื้อเนี่ยครับผ้าไหมไทย 100% ค่ะ
1: คือดูงานแต่ละงานเนี่ยมันจะละเอียดแล้วก็ปราณีตมากๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ฝึกยังไงให้เกิดการชำนาญจนได้งานที่สวยงามแบบนี้ครับคุณพงษ์ทอง
0: คือต้องยอมรับว่าเราลองผิดลองถูกกันมากเลยนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยการพิมพ์ต้องใช้บล็อกแต่สมัยนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นนะคะเทคโนโลยีมาช่วยเรามากขึ้นแล้วก็ใช้ในการพิมพ์แบบดิจิทัล ผ้าไหมของเรานี่คุณภาพดีสีไม่ตกนะคะเป็นที่นิยมของตลาดพูดถึงตลาดไฮเอ็นนะคะนิยมเพราะว่าค่อนข้างแพงนิดนึงเพราะว่าทุนต้นทุนสูงค่ะ
1: แต่ต้องบอกเลยว่าต้นทุนสูงก็จริงแต่ว่างานที่ออกมาเนี่ยมันจะประณีตเนี่ยฮะมันจะสวยงามมากๆทีเดียวนะครับนี่คือผ้าไหมพิมพ์ลายที่เราบอกไว้เมื่อสักครู่
0: ใช่ค่ะค่ะสำหรับปีนี้เรามีถึง8ลายนะคะ
1: 8ลายนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือลายดอกกุหลาบใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ขาวดำนี่ก็ใช่นะคะ
1: อ๋อ
0: เพราะเรายังอยู่ในระหว่าง
1: นะครับคือสามารถซื้อแล้วนำไปตัดเสื้อได
0: ้ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: พร้อมตัดเลยเพราะเราอบเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยคนจะให้ความสนใจเรามากน้อยแค่ไหนผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นไฮไลท์ที่สุดแต่ละปีเนี่ยมาถึงคนต้องแบบโอ้โหมารุมเลยสำหรับงานของมูลนิธิสายใจไทยที่จัดขึ้น
0: เรื่องจากเรามีการแสดงแบบผ้าพวกที่มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคให้กับเราก็มาเป็นผู้แสดงแบบผ้าแล้วก็ใช้ผ้าก็จะดูว่าปีนี้ผ้าลายอะไรสวยไหมอย่างนี้นะคะ
1: ค
0: แล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการกระเป๋าเป็นอย่างไรผ้าปันคอเป็นอย่างไรและทิ้งที่เราเป็นที่นิยมมากก็คือของที่ระลึกค่ะของจุกจิกที่จะให้เป็นกิฟต์อะเวย์สำหรับของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งยอมรับเลยว่าที่ทางสนามบินเราขายดีของพวกนี้ค่ะพวงกุญแจกระเป๋าใส่เงินเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือเป็นของที่มีคุณภาพจริ ง
0: ใช่ค่ะแล้วราคาย่อมเยาอย่างที่ว่า
1: ราคาย่อมเยาจับต้องได้
0: ใช่ค่ะ
1: ครับงานเมื่อไหร่นะครับคุณอนุชาครับ
2: ครับคือวันที่9กันยายนนะครับก็จำง่ายๆวันที่9เดือน9
0: เวลา9นาฬิกาค่ะ
2: 9นาฬิกา
0: เจ้านายเสด็จ
2: แต่สมเด็จองค์ประธานนะท่านเสด็จเปิด9โมงแต่ว่าเราจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปตอน
0: 10โมง
2: 10โมงนะครับ
1: ครับ
0: 10โมงครึ่งนะคะคนประมาณ
1: ก็คือถ้ารอบประชาชนทั่วไปตั้งแต่10โมงครึ่งของวันที่9เป็นต้นไปที่ชั้น3ใช่ไหม
0: ค่ะไลฟ์สไตล์ฮอลล์ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ
1: ครับโอ้กลางเมืองด้วยแล้วก
0: ็
1: เป็นจุดไฮไลท์ที่สำคัญด้วยว่าคนน่ะสามารถที่จะไปดูไปเนี่ยครับงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28
0: ค่ะ
1: ครับค่ะอย่างที่เราได้เห็นภาพนี้เป็นสิ่งคือโปสเตอร์ในการโปรโมทนะครับในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
0: การกิจกรรมนะคะในวันเปิดวันแรกนี่เราก็จะมีการแสดงนะคะการแสดงแบบผ้าแล้วก็ขายสินค้ามีเพลงประกอบนะคะเรามีนักร้องก็มีคุณรัตน์กล้ามาให้เกียรติร้องเพลงนะคะในวันนั้นแล้วก็สำหรับวันอื่นๆทั่วๆไปนี่ทุกวันนะคะตั้งแต่บ่าย2โมงถึง4โมงเนี่ยแล้วก็จะมีดนตรีบรรเลงจากสถาบันต่างๆมาช่วยเรานะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องขอบคุณสยามพารากอนมากเลยค่ะที่อนุเคราะห์ทุกอย่างให้เราทั้งสถานที่แสงเสียงนะคะ
1: ครับงานนี้มีตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงวันที
0: ่14
1: 14กันยายนนะครับ9เดือน9ถึงวันที่14เดือน9นะครับประมาณ5วัน
0: ใช่ค่ะ
1: 5วันนะครับงานที่จัดขึ้นแน่นอนที่สุดว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ได้อยู่กรุงเทพอะแต่พอเห็นรายการในเคลียร์คัทชัดเจนแบบนี้อุ้ยผ้าก็สวยกระเป๋าก็งามอยากจะได้เป็นเจ้าของบ้างออนไลน์มีไหมครับเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยคือในช่องทางออนไลน
0: ์
1: เลือกเหมือนกันยังไงบ้างครับ
0: เรามีสายใจไทยมาร์เก็ตนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์ของเราก็สายใจไทย .or.th นะคะแล้วก็line สายใจไทยค่ะ
1: ที่ขึ้นอยู่หน้าจอท่านผู้ชม
0: ใน
1: นี้นะครับมีหลากหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะไปดูสินค้าออนไลน์ได้นะครับสายใจไทยมาร์เก็ตนะครับร้านสายใจไทยเว็บไซต์ของสายใจไทย .or.th นะครับหรือว่า line สายเข้าไปก่อนนะครับสายใจไทยอันนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับในส่วนของสินค้าช่องทางออนไลน์ต่างการจัดส่งนี้ยังไงครับ
0: แล้วจัดส่งทางพัสดุให้เลยค่ะวันเดียวก็ได้รับแล้วค่ะเดี๋ยวนี้สะดวกค่ะเคอรี่ก็มี
1: ครับรายได้ในการจัดงานทั้งหมดนี้ยังไงครับ
0: คุณ
1: น
0: ัชชา
2: ครับก็ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับก็สามารถที่จะสมทบทุนแล้วก็ถ้าจะบริจาคเนี่ยฮะก็ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี2เท่าด้วยนะฮะก็เป็นปีแรกซึ่งได้กระทรวงการคลังนะก็ได้ประกาศให้มูลนิธิไทยถ้าร่วมบริจาคก็สามารถลดหย่อนภาษี2เท่านะครับแล้วก็ในกิจกรรมงานเนี่ยนะครับคือถ้าเกิด อยากจะเห็นของจริงแล้วมาไม่ทันก็มีโชว์รูม ในสถานที่ต่างๆนะครับ
1: ที่ไหนบ้างครับ
2: ก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บางนาถนนส

0: พุทธบางนาแล้วก็สำนักงานพญาไทนะครับแล้วก็ยังมีที่ดีโอสยาม
1: นะฮะ
0: แล้วก็ที่โรงพยาบาล
1: ราม
0: าด้วยนะครับ
1: แล้วก็ที่บองมาเช่ค่ะ
2: ที่ตรงประชาชื่นครับนะครับ
0: ก็ไปอุดหนุนที่ช็อปได้ที่ออนไซต์ตรงนั้นนะครับ
2: ก็คือถ้ามาไม่ทันในงานแต่อยากจะให้มาในงานนะ

0: ใจยิ่งชิ้นงานที่เขาผลิตออกมาเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีของมีเท่าไหร่
1: ประถมคุณอนุชาครับ
2: ครับ
0: ทิศทางยังไงต่อครับ
2: ก็เราก็จะส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆนะครับก็จะเห็นได้จากการที่เรามีสินค้าใหม่ๆรวมทั้งกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับก็เข้าไปช่วยด้วยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับคือณปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องเทคโนโลยีอุปกรณ์กายเทียมเนี่ยก็มีทำเรื่องวิจัยต่างๆนะก็ทำให้คุณภาพชีวิตการวงชีวิตก็ยืดยาวขึ้นนะนั่นก็คือประเด็นสำคัญที่สมาชิกที่เราดูแลเมื่อสักครู่จะบอก 3,450 ก็ต้องมีมากขึ้นนะเพราะว่ามีสมาชิกเข้ามาใหม่แล้วก็อายุยืนขึ้นนะอันนี้ก็
3: ค
2: ือภารกิจสำคัญที่มูลนิธิต้องดูแลเขาแต่ที่เป็นพระราชบายสมเด็จองค์ประธานเนี่ยซึ่งจะต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือเขาทั้งสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ทั้งครอบครัวนะครับอันนี้ก็คือจะต้องคอยช่วยหากิจกรรมต่างๆนะเพื่อทำให้เขาเห็นถึงคุณค่าชีวิตที่จะดำรงอยู่นะครับ
0: ครับในส่วนของผลิตภัณฑ์แน่นอนในการที่เราจะพัฒนาอาชีพมันก็ต้องมีแนวทางในการที่จะเราจะไปทางไหนต่อจะมีนอกจากใน4ด้านหลักๆแล้วเนี่ยจะมีการขยายไหมคุณฟงทองยังไงดีครับ
3: พูดถึงเรื่องการขยายเนี่ยก็คงจะลำบากหน่อยนึงนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยหนึ่งเศรษฐกิจข้างนอกก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็สมาชิกของเราก็น้อยลงอย่างที่คุณอนุชาเรียนว่าอายุมากขึ้นนะคะสายตาก็ไม่ค่อยดีคือเราคอนเซิร์นเรื่องคุณภาพสินค้าด้วยนะ QC นี่เป๊ะเลยนะคะสินค้าที่ซื้อจากเราไปถ้ามีตำหนิส่งคืนเราเปลี่ยนให้ทันทีนะคะนี่ค่ะเราก็ต้องคำนึงเรื่องนี
0: ้แล้วการถ่ายทอดล่ะฮะมีคนจะมารับช่วงต่อไหมเนื่องจากโอ้ฝีมือดีเยี่ยมๆแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมารับช่วงต่อสานต่องานมันจะได้ช่วยงานนี้มันสามารถสานต่อไปได้อีกในอนาคตเนี่ยค่ะ
3: แล้วก็รับลูกหลานของเขานะในครอบครัวเขาเข้ามาทั้งภรรยาทั้งลูกและหลานเขาเริ่มเข้ามาฝึกตรงนี้แล้วนะคะ
0: ครับ
3: ของเรามีอายุตอนนี้นี่เกษียณกันเยอะมากค่ะ70ก็มีซึ่งเราก็ต่อปีต่อปีซึ่งคนยังมีความสามารถและสามารถทำงานได้นะคะ
0: ค
3: ่ะรุ่นใหม่ก็เข้ามีละ20กว่าๆอย่างน้องอบอย่างนี้ใช่ไหมถึง20กว่าๆเด็กรุ่นใหม่เริ่มเข้ามาแล้ว
0: พอจะแล้วเป็นงานที่ตั้งใจทำจริงๆก
3: ับ
0: งานแต่ละชิ้นที่กว่าจะออกมาได้ท้ายสุดให้คุณอนุชาเชิญชวนคนไปเที่ยวงาน 9-14 กันยายนนี้ครับ
2: ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้กรุณาสนับสนุนสินค้าของมูลนิธินะครับนอกจากได้ทำบุญแล้วก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพตลอดจนเท่ากับท่านเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรามีกำลังที่จะดูแลสมาชิกต่อไปนะครับแล้วก็เราก็หวังว่าการสนับสนุนเนี่ยนะครับคงจะไม่มีเฉพาะในงานนะก็ยังจะมีสั่งออนไลน์หรือไปสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของมูลนิธินะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับก็คอยติดตามประชาสัมพันธ์ครับผม
0: ครับอย่าไปทีนึงนะครับ9ถึง14กันยายนนี้ที่ชั้น3นะครับ Life Hall สยามพารากอนนะครับกับงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับกรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณอนุชาเสมารัตน์ครับและท่านผู้อำนวยการสายพัฒนาอาชีพมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณพวงทองอานันทนสุวงศ์ครับขอบคุณทั้ง2ท่านครับ
3: ครับขอบคุณ
0: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนในบ่ายนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
2: มงคล38ประการประการที่11ดูแลบำรุงบิดามารดาดูแลตอบแทนพระคุณพ่อแม่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยความกตัญญูมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

เราจะอยู่ในคนละสถานที่กันนะคะแต่ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เราพบกันได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เพิ่งคลี่คลายลงไปความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกฝ่ายจะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมีความสงบเรียบร้อยมีความสุขมีความสะอาดแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีแก้ไขปัญหาร่วมกันได้นะคะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ100วัน100ใจไทยกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับรายการ100วัน100ใจไทยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ NBT จะทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทาง NBT to HD แห่งนี้หรือจะเป็นรับชมสดๆไลฟ์ทางเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้ง YouTube Facebook Instagramแล้วก็ TikTok นะครับหรือว่าจะสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งมีจุดกำเนิดเริ่มต้นจากเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2538นะครับจากจุดเริ่มต้นที่ต้องการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆมาจนถึงณขณะนี้คือการทำอย่างครบวงจรจากการบรรเทาทุกข์นะครับไปจนสู่การสร้างความยั่งยืนในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีการเฝ้าระวังก่อนการเกิดเหตุสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือรู้ก่อนปลอดภัยก่อนเตรียมตัวทันความเสียหายก็จะน้อยจากนั้นถึงค่อยมาบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูหลังการเกิดภัยพิบัติครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือสิ่งที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยณขณะนี้เปลี่ยนจากเรื่องของการบรรเทาทุกข์อย่างเดียวมาเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่เรื่องของชุมชนให้สามารถยืนหยัดและบริหารจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตนเองด้วยเราจะพูดคุยกันนะครับกับนักจัดการน้ำชุมชนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสลน.และก็เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาจังหวัดขอนแก่นครับคุณพิชานทิพวงศ์ครับสวัสดีครับคุณพิชานครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกท่านครับ
0: คุณพิชานฮะแน่นอนที่สุดว่าจากการบำบัดทุกข์การบรรเทาความเดือดร้อนมาจนถึงขณะนี้คือเริ่มตั้งแต่การวางแผนในการเตรียมรับมือทุกๆอย่างตอนนี้สร้างความยั่งยืนเปลี่ยนจากการบรรเทาทุกข์ไปสู่การสร้างความยั่งยืนโดยพระดำริของพระองค์ท่านเองอยากให้คุณพิชานมีโอกาสถ่ายทอดในมุมตรงนี้บ้างครับ
1: ครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยนะครับภัยพิบัติเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่ามันมีความรุนแรงมากนะครับโดยที่เราบางทีเราตั้งตัวไม่ทันแล้วก็พอชุมชนไม่มีความพร้อมเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตนะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะครับได้เข้ามาช่วยชุมชนก็คือว่าทำยังไงให้ชุมชนเนี่ยมีความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นนะครับคือในยุคนี้เราประมาทไม่ได้เลยว่าพื้นที่เราไม่อาจจะไม่เคยเจอภัยพิบัติหนักแต่ว่ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนมีความพร้อมเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาความเสียหายได้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านได้นำมาสู่การถ่ายทอดให้กับชุมชนเพื่อที่จะให้เกิดความพร้อมนี้คือเรื่องของการพัฒนาคนครับคนเนี่ยในพื้นที่ก็คือว่าผู้นำนะครับก็จะมีกลุ่มผู้นำแล้วก็สมาชิกในชุมชนในเรื่องของความพร้อมเนี่ยมันจะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานนะครับว่าแต่ละคนแต่ละส่วนเนี่ยจะมีบทบาทอะไรยังไงนะครับอย่างเช่นผู้นำเองเนี่ยก็จะมีการสำรวจข้อมูลนะครับในพื้นที่ว่าเส้นทางน้ำถ้าเวลาฝนตกเนี่ยมันไหลจากที่ไหนไปที่ไหนแล้วที่ไหนเป็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดน้ำท่วมได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีการปักหมุดนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่ประจําแต่ละจุดว่าถ้าเกิดภัยพิบัติเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีการเตือนภัยกันยังไงนะครับเพื่อที่จะให้แต่ละคนมีความพร้อมนะครับแล้วก็เมื่อแบ่งบทบาทหน้าที่กันแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการซ้อมรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติว่าถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นเนี่ยอันที่1เราจะต้องขั้นตอนที่1เราจะทํายังไงที่2เราจะทํายังไง3จะทํายังไงนะครับแล้วก็มีการกําหนดจุดอพยพนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาหารเครื่องมือสื่อสารนะครับเครื่องมือการอพยพอย่างที่ชุมชนที่ขอนแก่นเองเนี่ยก็จะมีเรือนะครับมีเรือที่ทางมูลนิธิได้สนับสนุนมานะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นเนี่ยเราก็จะใช้เรือตรงเนี้ยในการที่จะอพยพขนย้ายจากจุดที่มันเสี่ยงแล้วก็ไปจุดที่เราได้กำหนดไว้นะครับอันเนี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการ บรรเทาความเสียหายแล้วก็อีกที่สำคัญก็คือในเรื่องของการติดตามสภาพอากาศนะครับจะมีในเรื่องของโทรมาต
0: ร
1: นะครับที่มาติดตั้งในพื้นที่ทำให้เราเนี่ยได้รับทราบว่าสภาพอากาศเนี่ยในพื้นที่เป็นยังไงแล้วฝนเนี่ยพยากรณ์การคาดการณ์เนี่ย3 วัน 7 วันมันจะเป็นยังไงนะครับในพื้นที่เราเนี่ยจะได้รับผลกระทบขนาดไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นการได้รับทราบข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลล่วงหน้าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่มีข้อมูลพวกนี้เราจะสังเกตธรรมชาติเอามดขนไข่บ้างอะไรบ้างเนี่ยครับส
0: ัง
1: เกตธรรมชาติแต่บางทีเดี๋ยวนี้มดขนไข่ทั้งวันมันก็ไม่ตกก็มีนะครับซึ่งสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าตอนนี้มันมีโทรมาตรที่เราสามารถติดตามสภาพอากาศได้นะครับเพราะนั้นความพร้อมในพื้นที่ที่เราได้เรียนรู้ก็คือเรื่องคนเรื่องเครื่องมือนะครับในการที่จะมาซัพพอร์ตชุมชนนะครับเวลาที่เกิดภัยครับประมาณนี้ครับ
0: ครับคือจากแนวพระดำริของพระองค์ท่านคือทำอย่างไรเพื่อจะป้องกันความเสียหายที่จะมากขึ้นคือถ้าเรารู้ก่อนเตรียมตัวก่อนความเสียหายก็จะน้อยถูกไหมครับอาจจะมีการอพยพก่อนหรือว่าขนของขึ้นสู่ที่สูงก่อนต่างๆคือเปลี่ยนจากการแจกถุงยังชีพอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความยั่งยืนให้เกิดจากในส่วนของภัยพิบัติธรรมชาติตรงนี้ทำยังไงถึงเตรียมพร้อมอย่างเมื่อสักครู่คุณวิชาญบอกว่า1เราต้องสร้างต้องมีผู้นำต้องมีในส่วนของสมาชิกต้องรู้บทบาทของการทำหน้าที่ในแต่ละคนดังนั้นในกลุ่มที่จะเป็นเครือข่ายหรือว่าจะร่วมมือกันในการทำงานแน่นอนสุดว่าบทบาทที่ชัดเจนมันก็ควรจะต้องชัดเจนด้วยตรงนี้แนวพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยครับผู้นำควรจะมีวิสัยทัศน์หรือว่าในส่วนของการทำงานแบบไหนที่จะชักจูงให้บรรดาสมาชิกและเครือข่ายของเราเนี่ยรู้บทบาทรู้หน้าที่ของตัวเองตรงนี้มีการนำแนวพระดำริของท่านเนี่ยมาถอดเป็นร่วมของการทำงานยังไงบ้างครับคุณพิชานฮะ
1: ครับในเรื่องของคนเนี่ยเรื่องของความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะมีความรู้เนี่ยมันเกิดจากพื้นที่ครับการเรียนรู้จากพื้นที่คือสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่โดยที่ไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะให้มันเป็นความรู้ในการจัดการแต่เราอยู่กับวิถีแบบปรับตัวไปเรื่อย
0: คือความเคยชินนะ
1: ครับครับผม
0: ครับเชิญฮะ
1: คือในการเป็นผู้นำในยุคนี้มันจะต้องมีความรู้เนี่ยมีอยู่2 ส่วนอันที่1ก็คือภูมิปัญญาที่เราเคยดำเนินการมานะครับแล้วก็ความรู้ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นข้อมูลสารสนเทศแล้วคนที่มีความรู้เนี่ยจะสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับสมาชิกในชุมชนให้เกิดความเชื
0: ่อ
1: ให้เกิดความเชื่อมั่นให้ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้แล้วไปพูดพอไปพูดแล้วมันก็จะไม่เกิดความเชื่อนะครับคือพอผู้นำที่มีความรู้มีความเข้าใจพื้นที่มีข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยเวลาประชุมชาวบ้านเนี่ยเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาขึ้นนะครับมาขึ้นให้เห็นว่าอ๋อตรงนี้นะเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะเข้าตรงนี้ใช่ไหมก็ถามพวกผ่านปลาที่ไปจับปลาเวลาน้ำขึ้นมันเข้าตรงนี้ก่อนพอมันเข้าตรงนี้มันจะไปไหนต่อแล้วแต่ละจุดเนี่ยถ้าสมมติว่ามันขึ้นถึงขนาดนี้มันจะท่วมไปถึงไหนอะไรประมาณนี้ครับคือผู้นำเนี่ยพอมีความรู้แบบเนี้ยมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกในชุมชนมันก็จะเกิดความเชื่อมั่นพอเกิดความเชื่อมั่นแล้วมันก็จะเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามว่าเวลาเราวางแผนกันไว้เนี่ยมีการกำหนดกติกากันไว้แล้วเนี่ยคนในชุมชนก็จะทำตามปฏิบัติตามนะครับอันนี้คือข้อมูลเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับคนในพื้นที่ครับอ
0: ัน
1: นี้คือบทบาทผู้นำครับ
0: บทบาทผู้นำแน่นอนสมาชิกพอเราเชื่อในส่วนของผู้นำของชุมชนแล้วผู้นำชุมชนเนี่ยมีเหตุผลมีข้อมูลต่างๆมาพูดให้เราเนี่ยทุกอย่างแน่นอนว่าพอปฏิบัติเนี่ยมันก็จะลดความสูญเสียได้แต่ทีเนี้ยนอกจากในชุมชนของเราแล้วการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังหรือว่าเครือข่ายเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันที่ให้งานเนี่ยมันประสบความสำเร็จกันมากขึ้นตรงนี้ยังไงครับคุณพิชานฮะ
1: การสร้างเครือข่ายเนี่ยอย่างชุมชนผมเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่น้ำชีตอนบนนะครับเขตน้ำชีตอนบนแล้วทีนี้เนี่ยพอเรามีอันที่หนึ่งเรามีโทรมาตรมีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เห็นแล้วว่าถ้าน้ำมาตรงนี
0: ้
1: แล้วมันจะไปข้างล่างไปชุมชนข้างล่างเนี่ยมันจะใช้เวลากี่วันนะครับแล้วเราก็จะมีการแจ้งเตือนกันในลายกลุ่มครับมันจะมีลายกลุ่มให้เราได้สื่อสารกันนะครับจากพื้นที่เนี่ยเราก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมาถึงตรงนี้แล้วนะ อีก3 วันมันจะไปถึงชุมชนนั้นชุมชนนั้นเนี่ยจะต้องเตรียมนะครับต้องขนย้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการเกษตร นะครับจะต้องเอาขึ้นที่สูงเนี่ยครับแล้วก็พอไปถึงตรงนั้นชุมชนตรงนั้นก็จะแจ้งเครือข่ายต่อไปเรื่อยๆนะครับ มันจะเป็นการแจ้งข่าวกันในไลน์กลุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารกันแล้วทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ก็จะแจ้งเข้าไปในไลน์กลุ่มก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยได้ไปช่วยได้ทันนะครับสมมุติว่าอย่างเรามีเรือนะครับมีเรือที่ได้รับพระราชทานนะครับก็สามารถที่ถ้าสมมุติว่าเราบรรเทาแล้วเราก็เอาไปช่วยในพื้นที่เครือข่ายต่อไปนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเครือข่ายทั้งลำน้ำชีเลยครับอันนี้เราจะเตือนกันทั้งลำน้ำเลย
0: ครับแสดงว่าคือนอกจากข้อมูลข่าวสารแล้วอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอันนี้ก็มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากอย่างโทรมาสเนี่ยก็จะบอกเรื่องของสัญญาณว่าปริมาณน้ำฝนหรือว่าน้ำมาเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ที่ต้องอพยพแล้วแล้วตอนนี้มีเซลล์บรอดแคสต์ด้วยใช่ไหมคุณพิชานฮะที่จะช่วยเตือนในพื้นที่ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันด้วยมันก็เหมือนกับมีหลายๆอย่างมาช่วยในการเตือนภัยกันมากขึ้น
1: ครับอันนี้เครื่องมือเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมีคนมีเครื่องมือ
0: ครับ
1: มีความรู้นะครับเครื่องมือเนี่ยอย่างถ้าตอนที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะอย่างโทรศัพท์นี่ก็จะใช้ไม่ได้หรือไฟฟ้าก็จะไม่พอไม่มีเครื่องชาร์จเนี่ยครับเราก็จะมีเพื่อเครื่องมือในเรื่องของการชาร์จด้วยโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีวิทยุวอแดงนะครับในการที่จะสื่อสารกันในพื้นที่นะครับสมมติว่าคนนึงไปอยู่จุดนึงคนนึงไปอยู่จุดนึงนะครับแล้วเราก็สื่อสารกันด้วยวิทยุเครื่องแดงนะครับก็จะสามารถที่จะเร็วขึ้นนะครับ
0: กับเห็นพอเคยได้ยินข่าวมีการเล่าให้ฟังเหมือนว่าบางทีเนี่ยพื้นที่บางพื้นที่ประสบภัยอย่างเช่นใต้ประสบภัยแต่เหนือเนี่ยก็รู้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความเป็นเครือข่ายกันเองสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะประสบภัยที่ไหนพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยก็สามารถระดมกำลังไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยได้ด้วยเช่นเดียวกันเราเห็นหลายครั้งหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาตรงนี้ให้คุณพิชานเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับ
1: ครับการช่วยเหลือของเราเนี่ยมันจะมีอยู่หลายรูปแบบ
0: ครับ
1: บ้านชุมชนเนี่ยเราจะมีการผลิตน้ำดื่มมีการผลิตน้ำดื่มชุมชน
0: ครับ
1: แล้วทีนี้เนี่ยพอเวลาพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยเขาจะขาดแคลนน้ำเราก็สามารถที่จะระดมนะครับเอาน้ำที่เราผลิตเนี่ยนะครับซึ่งเครือข่ายในสสน.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเนี่ยก็จะมีการจัดการน้ำชุมชนซึ่งหลายชุมชนก็จะมีเรื่องของการผลิตน้ำดื่มนะครับเราก็จะรวบรวมแล้วก็ส่งไปนะครับแล้วก็พวกอาหารนะครับต่างๆนะครับแล้วก็เรือที่จะช่วยเข้าไปนะครับไปเอาพี่น้องออกมาแต่ว่าสำคัญว่าคนในพื้นที่เนี่ยจะต้องมีความพร้อมช่วยเหลือตัวเองก่อนที่เราจะไปถึงเนี่ยอันนี้สำคัญถ้าสมมุติว่าชุมชนในพื้นที่เนี่ยไม่เข้มแข็งพอที่จะช่วยเหลือตัวเองก่อนเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายมากกว่าที่เราจะไปถึงนะครับเพราะนั้นในเครือข่ายเราเนี่ยจึงเน้นการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่เพื่อที่จะรอให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยได้แล้วก็จะเกิดความเสียหายที่น้อยลงนะครับหลังจากที่น้ำท่วมเสร็จเนี่ยน้ำลดเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ
0: ์ครับ
1: เมล็ดพันธุ์เสียหายนะครับไม่ว่าพืชผักหรือพันธุ์ข้าวอะไรต่างๆเนี่ยจะเสียหายพื้นที่ที่เราไม่ได้เกิดผลกระทบเหล่านี้เราก็จะสร้างกองทุนเอากองทุนพวกเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยไปช่วยฟื้นฟูในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมครับอันนี้มันก็จะเป็นการช่วยเหลือกันเป็นเครือข่าย
0: ครับอย่างในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นเองที่คุณพิชานเองเนี่ยเป็นนักจัดการน้ำชุมชนแล้วก็เป็นเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นเนี่ยพื้นที่ไหนครับที่เป็นพื้นที่ที่เวลาหน้าของฝนหรือว่าจะเป็นเรื่องของเวลาภัยพิบัติเกิดมักจะเกิดจุดไหนของขอนแก่นครับ
1: มันจะอยู่เขตรอยต่อ3จังหวัดครับรอยต่อ3จังหวัดก็คือขอนแก่นนครราชสีมาชัยภูมิ
0: ครับ
1: มันเป็นเขตรอยต่อซึ่งมันน้ำชีจะไหลผ่านแล้วมันเป็นเขตรอยต่อแล้วน้ำเนี่ยมันจะมาท่วมตรงนี้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยคือพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับบ้านผมเนี่ยปัญหาน้ำท่วมสูงมาก
0: อำเภออะไรฮะคุณ
1: อำเภอแวงน้อยอำเภอคอนสวรรค์อำเภอแก้งสนามนางนะครับแวงน้อยเนี่ยจะเป็
0: น
1: จังหวัดขอนแก่น
0: ครับ
1: นะครับแก้งสนามนางเนี่ยจะเป็นนครราชสีมาคอนสวรรค์เนี่ยจะเป็นชัยภูมินะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนที่เรายังไม่มีเครือข่ายเตือนภัยเพื่อนพึ่งพาเนี่ยนะครับความเสียหายจะรุนแรงมากนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรเนี่ยรถไถนานะครับเอาขึ้นไม่ทันนะครับทำให้เกิดความเสียหายหมูเพราะว่าเกษตรกรมักจะไปเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ตามท้องนาใช่ไหมครับพอน้ำมาแล้วมันเตรียมตัวไม่ทันแต่ว่าหลังจากที่เรามีเครือข่ายมีโทรมาสมีการแจ้งเตือนเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาหมู ออกมาจากพื้นที่ที่น้ำท่วมได้ทันเอาเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรออกมาได้ทันนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราได้แก้ไขปัญหานะครับเป็นการบรรเทาภัยพิบัติได้อย่างดีเลยครับตั้งแต่มีเครือข่ายนี้ขึ้นมาครับ
0: ครับก็พงษ์ท่านก็เสด็จที่ขอนแก่นด้วยใช่ไหมครับในการแก้ปัญหาในการวางแนวทางเพื่อที่จะป้องกันภัยพิบัติตรงนี้อันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงครับคุณพิชาน
1: ครับที่จังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยอำเภอเป็นน้อยเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนคือพื้นที่สูงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งพอฝนตกมาเนี่ยน้ำจะไหลลงไปสู่พื้นที่ต่ำที่เป็นเขตเลยต่อมันก็จะไปท่วมน้ำไปสมทบกันตรงนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอย่างชุมชนผมเองเนี่ยเป็นชุมชนป่าภูถ้ำน้ำจะแล้งน้ำจะขาดแคลนเพราะนั้นพระองค์ท่านเนี่ยได้เสด็จถึงสองครั้งนะครับเราได้ไปมีการไปขุดคลองเพื่อที่จะดักน้ำหลากไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลหลากลงไปท่วมในพื้นที่ต่ำนะครับแล้วเก็บน้ำไว้ที่สูงแล้วก็ได้รับพระราชทานชื่อคลองว่าเป็นคลองฟ้าประทานชนนะครับที่อำเภอวังน้อยจังหวัดขอนแก่นพระองค์ท่านได้ไปเดินลุยโคลนตรงบริเวณนั้นเลยนะครับอันนี้ก
0: ็
1: พูดมาก็รู้สึกว่านึกถึงพระองค์ท่านเลยนะครับทำให้เราเนี่ยมีน้ำใช้แล้วมันไปบรรเทาน้ำที่ลงไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้เป็นอย่างดีเลยเพราะนั้นเนี่ยในพื้นที่อำเภอเวียงน้อยเองเนี่ยทั้งแก้แล้งทั้งแก้ท่วมไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ใกล้เคียงที่พระองค์ท่านเสด็จก็คือพื้นที่อำเภอควนสวรรค์นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งเป็นเขตรอยต่อนี่แหละ

0: ็พระองค์ท่านก็ได้ไปพระราชทานแนวคิดนะครับว่าการจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไม่ให้น้ำท่วมได้แต่เราจะทำยังไงให้น้ำท่วมเป็นโอกาสในการเก็บน้ำที่จะเอาไปใช้ในฤดูแล้งนะครับอันนี้เป็นแนวคิดที่พระองค์ท่านมองว่าน้ำท่วมบางทีมันก็ไม่ได้วิกฤตอย่างที่ทุกคนทราบเสมอไปมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะครับในการเก็บน้ำเพราะว่าในช่วงแล้งเราก็จะได้มีน้ำใช้ที่เพียงพออันนี้พระองค์ท่านก็ไปรับสั่งในพื้นที่ครับ
1: กับอย่างภาพที่เห็นณขณะนี้คือตอนพระองค์ท่านทรงพระดำเนินเนี่ยเท้าเปล่าเลยนะครับคุณวิชาญฮะเป็นโคลนเป็นสภาพดินต่างๆแต่พระองค์ท่านทรงพระดำเนินแบบไม่ย่อท้อแล้วก็ไปตามจุดต่างๆเลย
0: ท่านลุยมากเลยผู้ติดตามเนี่ยกังวลว่าพระองค์ท่านจะได้รับอันตรายจากการที่จะเดินนะครับแต่พระองค์ท่านเนี่ยเดินเลยดำเนินเลยครับเราก็ตามก็ถอดรองเท้าไม่ทันนะครับจนรองพระบาทพระองค์เนี่ยขาดนะครับพระองค์ท่านก็เดินพระบาทเปล่านะครับไปลุยโคลนไปเราก็กลัวว่าพระองค์ท่านจะเหยียบน้ำไหมเพราะว่ามันเป็นดินที่ขุดขึ้นมาใหม่แต่พระองค์ท่านก็ไม่เคยบ่นนะครับเราก็เดินเราก็ภาคภูมิใจนะครับเห็นพระองค์ท่านสามารถที่จะดำเนินได้นะครับเป็นการที่แสดงพระองค์แบบเป็นกันเองกับชาวบ้านมากนะครับท่านพระองค์ท่านเนี่ยได้พูดกับชาวบ้านแบบเหมือนภาษาชาวบ้านเลยนะครับพระองค์ท่านไม่ได้ถือพระองค์เลยนะครับ
1: อัน
0: นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนอำเภอแวงน้อยไม่เคยลืมครับภาพนี้ครับ
1: พอจะจำรับสั่งของพระองค์ท่านได้บ้างไหมครับคุณพิชาน
0: รับสั่งของพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านมาครั้งสุดท้ายเนี่ยพระองค์ท่านได้รับสั่งว่าพระองค์ท่านจะกลับมาที่นี่อีกแต่เราก็ได้แต่รอ
1: ครับ
0: พระองค์ท่านก็ไม่กลับมาครับพระองค์ท่านบอกว่าจะกลับมาดูความสำเร็จที่นี่ผมพูดไม่ได้ครับ
1: ครับถ้าเกิดว่าณขณะนี้พระองค์ท่านไม่ได้ทรงมีโอกาสที่จะกลับไปในพื้นที่ที่อำเภอแวงน้อยแล้วสิ่งที่เป็นจากพระดำริของพระองค์ท่านตอนนี้คณะทำงานมีการสานต่อยังไงให้สำเร็จเป็นรูปธรรมตามดังพระปณิธานของพระองค์ท่านบ้างครับคุณพิชานฮะ
0: พระองค์ท่านได้บอกพวกเราเสมอว่าพวกเราต้องเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมสร้างเกาะคุ้มกันตัวเราเองเราอย่าไปหวังพึ่งใครที่อยู่ข้างนอกเราต้องพึ่งตนเองให้ได้ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่หนักหนาขนาดไหนถ้าเรามีความพร้อมปัญหาเหล่านั้นมันจะทุเลาเบาบางไปนะครับแล้วก็พระองค์ท่านอยากจะให้เครือข่ายเหล่านี้ขยายผลออกไปให้มากที่สุดแล้วก็ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไปให้เขาได้เข้าใจว่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะนั้นคนรุ่นใหม่จะต้องมาสานต่อภารกิจจากรุ่นเก่าที่เริ่มต้นไว้ต่อยอดไปให้กว้างขวางออกไปให้มากที่สุดครับ
1: ครับแล้วสถานการณ์ที่แวงน้อยตอนนี้เป็นไงบ้างครับเพราะว่าอย่างที่ตอนแรกก็คือมีทั้งพื้นที่ที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่แห้งแล้งสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในการแก้ปัญหา
0: ตอนนี้เนี่ยที่อำเภอเวียงน้อยเองเนี่ยพื้นที่ป่าภูถ้ำซึ่งเป็นพื้นที่สูงเนี่ยนะครับเป็นที่สูงร่อนขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีปัญหาภัยแล้งแล้ง4ปีฝนดี2ปีมันจะสลับกันอยู่แบบนี
1: ้ครับ
0: โจทย์ของเราที่ได้ร่วมกันก็คือว่าเราจะเก็บน้ำในปีที่ฝนดี2ปีให้ข้ามแล้ง4ปีได้อย่างไรนะครับอันเนี้ยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำแล้งได้แล้วนะครับเรารอดมามากกว่า4ปีแล้วนะครับในช่วงที่มันแล้งแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมที่เป็นเขตรอยต่อ3จังหวัดเนี่ยตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมให้ท่วมไปเพราะชุมชนมีความพร้อมที่จะรับมือแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากในฤดูน้ำท่วมเนี่ยเราก็ใช้วิถีชีวิตในการหาปลาแทนนะครับทำประมงแทนแล้วก็เก็บน้ำเอาไว้พอฤดูแล้งมาเนี่ยเราก็มีน้ำที่จะทำนาแทนในฤดูฝนนะครับก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นครับอันนี้ก็คือในพื้นที่เราสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วครับ
1: ครับแล้วอีก2อำเภอล่ะครับพอมีข่าวมาอย่างเช่นที่แกงสนามนางหรือจะเป็นคอนสอนของชัยภูมิและนครราชสีมานะครับคุณพิชาน
0: ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่เรา

0: อ๋อก็คือที่นครที่คอนสวรรค์เนี่ยนะครับที่บ้านนนแต้เนี่ยก็ถือว่าเขาไม่ได้มีความเดือดร้อนในเรื่องน้ำท่วมนะครับเพราะว่าเขามีความพร้อมเขาสามารถที่จะรับมือได้นะครับกับปัญหาน้ำที่มาเพราะว่าเขารู้ว่าน้ำจะมาตอนไหนแล้วก็พอมาถึงตรงนั้นแล้วก็แจ้งเตือนมาแล้วมันทำให้เขาพร้อมที่จะอพยพพร้อมที่จะรับมือกับมันครับอันนี้ก็สามารถที่ผ่านพ้นไปได้แล้วครับ
1: ครับในตัวของการทำงานของคุณพิชานเองเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าจากแนวพระดำริมาจนถึงการสานต่อต่างๆจนถึงณขณะนี้ที่สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ของอำเภอแหวงน้อยซึ่งเป็นพื้นที่บ้านของคุณพิชานแล้วด้วยเนี่ยมีการเตรียมที่จะพัฒนาหรือว่าสร้างอะไรเพิ่มเติมไหมครับในการเพื่อจะป้องกันในเรื่องของภัยพิบัติแล้วเป็นการสร้างความยั่งยืนที่เข้มแข็งของชุมชนเนี่ยครับคุณพิชาน
0: ครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราอย่างพื้นที่ผมมันเป็นพื้นที่แล้งแล้วเรามีความมั่นคงด้านน้ำแล้วนะครับตอนนี้เรามีการปรับเปลี่ยนการผลิตนะครับจากพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยมาเป็นเกษตรผสมผสานเป็นเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ที่มีการบริหารจัดการน้ําได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ทําให้เรามีน้ําที่เพียงพอกับการทําเกษตรแล้วเราก็มีกองทุนนะครับในชุมชนเนี่ยเรามีกองทุนน้ําดื่มมีกองทุนน้ําอุปโภคนะครับมีกองทุนน้ําเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการร่วมกันนะครับอันนี้มันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของพื้นที่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภารกิจหลักของพื้นที่ชุมชนป่าปูถ้ำก็คือขยายผลขยายเครือข่ายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่อำเภออากาศอำนวยสกลนครนะครับก็จะมีปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งก็เป็นเครือข่ายชุมชนเตือนภัยเพื่อนพึ่งพานะครับตอนนี้เขาก็เอาเรือเอาเครื่องมือนะครับเข้าไปนะครับไปช่วยกับพี่น้องนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ำกำลังท่วมอยู่นะครับที่อากาศอำนวยเราก็มีการสื่อสารเพื่อที่จะรับรู้สถานการณ์ในพื้นที่นะครับถ
1: ้
0: าสมมุติว่าเขามีปัญหาในส่วนไหนเราก็จะเข้าไปเติมเต็มนะครับในพื้นที่ตรงนี้ครับ
1: ครับการทำงานณขณะนี้แน่นอนที่สุดมาจากส่วนหนึ่งในพระดำริของพระองค์ท่านเห็นพระองค์ท่านทรงงานและวิธีการต่างๆที่ครอบคลุมครบในทุกมิติแบบนี้คุณพิชานครับเราสามารถดำเนินรอยตามพระบาทของพระองค์ท่านในแนวทางที่พระองค์ทรงวางไว้นำพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในด้านการทำงานอย่างไรบ้างครับคุณพิชานครับ
0: อย่างที่เราได้พูดคุยกันนะครับว่าพระองค์ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะทำงานนะครับเพื่อประชาชนนะครับผมก็จะพยายามนะครับที่จะทำในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ถ่ายทอดนะครับแล้วก็ขยายเครือข่ายเราจะไม่รอดคนเดียวนะครับเราจะต้องขยายเครือข่ายแล้วก็มุ่งมั่นที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการภัยพิบัตินะครับในพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานนะครับที่ผมไปทำงานหลายจังหวัดนะครับก็จะเอาองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้และประสบผลสำเร็จไปถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆให้กว้างขวางออกไปนะครับแล้วก็จะทำให้ปัญหาภัยพิบัติเนี่ยมันอยู่ในการควบคุมที่เราสามารถดำเนินการได้ครับ
1: ครับในฐานะที่เป็นหนึ่งในประชาชนหนึ่งในประสบกรณิกรของพระองค์ท่านที่

0: ให้ใครเข้ามาช่วยเท่านั้นนะครับเราต้องทราบนะครับก่อนที่มันจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในอนาคตครับ
1: ครับขอบพระคุณมากครับคุณพิชางทิพวงศ์ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: กับคุณพิชานทิพวงศ์นะครับท่านเป็นนักจัดการน้ำชุมชนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือว่าสลน.สสน.นะครับและก็เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาจังหวัดขอนแก่นนะครับอย่างที่บอกไปว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยากและพลังแห่งการพึ่งพาตนเองนี่คือสิ่งที่ณขณะนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเปลี่ยนบทบาทจากการบรรเทาทุกข์ไปสู่การสร้างความยั่งยืนเพื่อให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งและสามารถจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตนเองครับและทั้งหมดคือ100วัน100ใจไทยในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วน
2: แต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
3: ไวรัสตับอักเสบีและ4
2: อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได
3: ้3ขั้นตอน
2: จำง่ายๆ
3: จองวันและเวลาที่สะดวก
2: นัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอน
3: คัดกรอง
2: รู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสาย
3: จองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบีและ4
4: มงคล38ประการประการที่12ดูแลสงเคราะห์บุตรเลี้ยงดูอบรมและส่งเสริมให้บุตรเป็นคนดีมีความรู้และดำรงชีวิตอย่างถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
5: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วันที่11มีนาคมเป็นวันที่อากาศแจ่มใสผมนั่งอยู่หน้าคอมกำลังเขียนรายงานอยู่นะครับก่อนหน้านั้นเกิดแผ่นดินไหวประมาณ4แมกนิจูดผมคิดว่าเวลาประมาณบ่าย 2:46 นาทีผมรู้สึกว่ามีเสียงดังมากจากพื้นดินผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลย
1: แผ่นดินไหวที่สั่นสะเทือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะในอิจิปต์นั้น

0: ็นครั้งที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นบริษัทที่ดูแลโรงไฟฟ้าเทปโก้ได้สั่งห้ามคนงานไม่ให้เปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแต่1ปีต่อมาพวกเขาเริ่มเปิดเผยเรื่องราวบางคนปิดบังตัวตนเพื่อไม่ให้ถูกไล่ออก
1: ผมเห็นท่อที่ยึดกับผนังขยับและแตกออก
2: มันเริ่มแรงขึ้นและแรงขึ้นนี่ไม่ใช่แผ่นดินไหวธรรมดาธรรมดาครับ
3: พวกเราทุกคนคุกเข่าเกาะอยู่กับราวลูกกรงแล้วไฟฟ้าก็ถูกตัด
0: คนงานยังใจเย็นเพราะพวกเขารู้ว่าโรงงานไฟฟ้าของญี่ปุ่นถูกออกแบบมาให้ทนต่อแผ่นดินไหวเรื่องปฏิกรณ์ปิดตัวลงอัตโนมัติแต่ทั้งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่มีกัมมันตภาพรังสีสูงยังคงร้อนอยู่แม้ว่าเครื่องจะปิดไปแล้วเรื่องปั่นไฟสำรองจึงถูกใช้เพื่อเปิดระบบหล่อเย็นไม่ให้ทั้งเชื้อเพลิงร้อนจนหลอมละลายทาคาชิซาโตะเป็นผู้ดูแลเรื่องปฏิกรณ์ซึ่งเขาไม่ได้ทำงานที่โรงไฟฟ้าแล้ว
2: ผมไม่ได้กังวลถึงสภาพของโรงไฟฟ้าเลยผมคิดมาตลอดว่าพลังงานนิวเคลียร์จะปลอดภัยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ปลอดภัยอย่างนั้นนะครับ
0: เวลาเดียวกันที่ชายหาดชาวประมงที่ฟุกุชิมะรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น
1: เป็นที่รู้กันว่าหาดนี้จะเกิดสึนามิหลังจากแผ่นดินไหวตลอดผมไปที่ท่าเรือและมุ่งหน้าออกทะเล
0: โยชิโออิชิดะอย่ารักษาเรือเอาไว้เขารีบแล่นเรือเข้าหาคลื่นสึนามิที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายร้อยปีของญี่ปุ่นหวังว่าจะถึงสันคลื่นก่อนที่มันจะปะทุ
1: มันเหมือนกับภูเขาเลยเราผ่านคลื่น3ลูกที่มาจากทางตะวันออกมันสูงราวๆ15เมตรได้เป็นแบบนี้เลยนะครับ
0: คลื่นที่ใหญ่ที่สุดสูงกว่า40ฟุตและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกว่า100ไมล์ต่อชั่วโมง
1: เมื่อผมมองกลับไปที่หาดมันเหมือนกับทะเลหมอกเลยผมรู้ว่าต้องแย่แน
0: ที่โรงงานไฟฟ้าคนงานได้บันทึกภาพขณะที่เพื่อนร่วมงานได้หนีขึ้นสู่ที่สูง
4: โอ้เร็วเข้ามันมาแล้ว
5: สึนามิกำลังมาแล้ว
4: เร็วเข้าเร็ว
0: เวลา 15:35 น.คลื่นยักษ์ได้เข้าปะทะมันสูงกว่ากำแพงกั้นของโรงไฟฟ้าถึง2เท่าได้มีการเปิดเผยว่าเทปโก้ได้ถูกเตือนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลในปีค.ศ.2009ว่าการป้องกันสึนามิยังไม่ได้มาตรฐานทางบริษัทได้บอกว่ากำลังตรวจสอบจนกระทั่งหายนะได้เกิดขึ้นตอนนี้สึนามิได้เข้าท่วมโรงงานไฟฟ้า
3: ท่าเรือนั้นเสียหายยับเยินผมรู้สึกได้ว่ามีสิ่งที่น่าเหลือเชื่อกำลังจะเกิดขึ้น
0: ชายคนนี้คือวิศวกรนิวเคลียร์ระดับสูงที่ยังคงทำงานอยู่ที่โรงไฟฟ้าร
3: ถยนต์ถูกคลื่นซัดไปทั่วอาคารและถังเชื้อเพลิงกว่า 5,000 ตันได้ถูกทะเลถล่มไปและจากนั้น ผมก็มองมันค่อยๆจมลงช้าๆ
0: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ต้องใช้เพื่อเปิดระบบทำความเย็นส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินพวกมันถูกทำลายด้วยคลื่นสึนามิหมายความว่าคนงานไม่สามารถหยุดการละลายของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ได้เลย
6: ตอนนั้นเมื่อผมรู้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามันเสียหายผมก็ทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นผมตกใจมากๆเลยครับ
0: มีลายมือวัดๆของวิศวกรเขียนไว้ที่ไวบอร์ดในห้องควบคุมขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กำลังจะกลายเป็นภัยพิบัติเวลา 15:42 ประกาศเหตุฉุกเฉินจากนิวเคลียร์เวลา 15:58 สูญเสียการควบคุมระดับน้ำเวลา 16:36 ระบบรอเย็นฉุกเฉินเสียหายไม่สามารถอัดน้ำเข้าระบบได้เทปโก้ปฏิเสธคำขอการสัมภาษณ์คนงานในโรงไฟฟ้าของฟรอนไลน์แต่ให้กรรมการผู้จัดการแผนกนิวเคลียร์ออกมาแทนเขายอมรับว่าบริษัทนั้นไม่เคยคิดว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของพวกเขาจะเสียหายมากขนาดนี้ได
1: ้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับผมรู้ลึกๆว่าทางเลือกของเรามีไม่มากนัก
0: ภายใน90 นาทีหลังจากเกิดสึนามิรัฐบาลญี่ปุ่นได้ดิ้นรนเพื่อจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขานายกรัฐมนตรีได้แถลงว่าระบบรอเย็นที่ฟุกุชิมะนั้นล้มเหลว
7: เมื่อผมรู้ข่าวผมรู้สึกเลยว่าสถานการณ์มันแย่มากๆนะครับแผ่นดินไหวและสึนามิสร้างความเสียหายมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นได้เกิดเหตุไม่คาดคิดจากนิวเคลียร์ผมรู้ว่าหากเราปล่อยไว้มันจะละลายและรั่วออกตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากๆเลย
0: นายกรัฐมนตรีขอให้รายงานเหตุการณ์ในฟุกุชิมะอย่างต่อเนื่องแต่ในตอนนี้ฝ่ายบริหารที่ศูนย์ใหญ่ของเทปโก้ในโตเกียวได้รับมอบหมายให้แก้ไขเหตุฉุกเฉินจากนิวเคลียร์

0: ึนามิชายฝั่งทะเลได้รับความเสียหายยับเยินประชาชนประมาณ 20,000 คนเสียชีวิตและสูญหายโนริโอคิมูระชาวไร่จากฟุกุชิมะอาศัยห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียง2ไมล์เขากำลังทำงานอยู่ในขณะที่คลื่นเข้าปะทะตอนนี้เขากำลังตามหาครอบครัวผู้รอดชีวิตถูกพามารวมกันที่ศูนย์กีฬาส่วนท้องถิ่นไม่รับรู้ถึงวิกฤตนิวเคลียร์รั่วไหล
1: ผู้คนมากมายถูกพามารวมกันครอบครัวของผมหายไป3คนและผมรู้สึกตัวเย็นเฉียบเหมือนเลือดในร่างกายถูกสูบออกไปหมด
0: พ่อของโนริโอหายไปเช่นเดียวกับภรรยาและยูนะลูกสาวคนเล็กของเขา
1: ผมไม่อยากจะยอมรับว่าพวกเขาอาจเสียชีวิตจากสึนามิผมได้ออกตามหาไปทั่วไม่ใช่แค่บริเวณบ้านแต่ว่าทั่วทั้งหมู่บ้านเลย
0: พอตกค่ำรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งให้มีการอพยพผู้คนที่อยู่ในอาณาเขต2ไมล์จากฟุกุชิมะไดอิจิแต่โนริโอและคนอื่นๆนั้นไม่สนใจและยังคงตามหาครอบครัวของพวกเขาต่อ

0: ามแนวชายหาดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังคงขาดพลังงานคนงานไม่มีเครื่องมือที่จะเปิดดูว่าภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์เสียหายตรงไหนพวกเขาจนปัญญา
1: ตอนนั้นพวกเราทุกคนถูกใช้ให้ไปนำแบตเตอรี่รถของตัวเองหรือว่าแบตเตอรี่รถของบริษัทมาเพื่อฟื้นฟูพลังงานนะครับ
0: กองแบตเตอรี่ได้ถูกต่อกับอุปกรณ์ตรวจสอบในห้องควบคุมเครื่องปฏิกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้อีกครั้งก่อนเที่ยงคืนคนงานได้ฟื้นฟูพลังงานให้กับเครื่องวัดแรงดันระดับนั้นอยู่ในขั้นวิกฤต
2: ความดันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนคิดว่านี่มันอันตรายไม่ใช่เหรอเราต้องแย่แน่
0: ๆวิศวกรตระหนักว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นของแท่งเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์นั้นสร้างไอกัมมันตรังสีและไฮโดรเจนจำนวนมากด้วยความดันระดับนี้คนงานไม่สามารถใส่น้ำเข้าไปในเชื้อเพลิงได้แน่นอนแย่ไปกว่านั้นรูบรรจุอาจระเบิดได้เป็นวิกฤตที่ทำให้ส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นไม่สามารถอาศัยได้นับ10ปีเทปโก้นั้นรู้ว่าจะต้องปล่อยแก๊สกัมมันตรังสีสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องปฏิกรณ์ระเบิดแต่ด้วยปริมาณมากขนาดนั้นบริษัทจะต้องได้รับการอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี
3: ผมได้รับรายงานจากเทปโก้ว่าแรงดันสูงขึ้นเรื่อยๆการระบายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเราควรทำยังไง
0: การแผ่กัมมันตรังสีเป็นเรื่องอ่อนไหวมากในญี่ปุ่นหลังจากสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในปีค.ศ. 1945ผู้คนล้มตายนับหมื่นจากการป่วยด้วยกัมมันตรังสีและมะเร็งแต่ในตอนนี้นายกรัฐมนตรีไม่มีทางเลือกนอกจากการอนุญาตให้ปล่อยกัมมันตรังสีออกมา
3: ทุกคนเห็นด้วยว่ามันต้องมีการระบายผมจึงบอกว่าผมเข้าใจจัดการได้เลย
0: แต่มีบางอย่างที่เทปโก้ไม่ได้บอกนายกรัฐมนตรีบริษัทไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะต้องทำการระบายโดยไม่มีไฟฟ้าพวกเขาไม่รู้จะทำอย่างไร
2: วาล์วระบายถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ดังนั้นเมื่อไม่มีไฟฟ้ามันจะไม่เปิดมันพอจะเป็นไปได้ที่เราจะเปิดด้วยตัวเองแต่ว่ามันยากมากๆ
0: ในความมืดของห้องควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ที่1คนงานนำพิมพ์เขียวออกมาเพื่อดูว่าจะเปิดช่องระบายได้อย่างไรบันทึกที่เขียนด้วยลายมือแสดงให้เห็นว่าระดับของกัมมันตรังสีกำลังเพิ่มขึ้น
3: การได้เห็นตัวเลขขนาดนั้นเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับและนั่นไม่ใช่แค่ในเครื่องปฏิกรณ์เท่านั้นมันรวมถึงออฟฟิศด้วยนะครับมันคือหายนะชัด
0: ๆวิศวกรสงสัยบางอย่างที่นายกรัฐมนตรีและเทปโก้ไม่รับรู้มาเป็นเดือนการละลายของนิวเคลียร์ได้เริ่มขึ้นแล้ว
2: ผมรับรู้ได้ว่าเชื้อเพลิงเริ่มละลายเราใส่หน้ากากและเตรียมตัวเพื่อที่เราจะสามารถหนีได้ตลอดเวลาก
0: ลับไปที่โตเกียว6ชั่วโมงหลังจากคำสั่งการระบายเครื่องปฏิกรณ์ยังไม่มีข่าวจากโรงไฟฟ้านายกรัฐมนตรีสงสัยว่าเทปโก้ได้ปิดบังความจริงเขาตัดสินใจไปที่ฟุกุชิมะไดอิจิด้วยตนเองเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ในภายหลังว่าเข้าไปรบกวนการทำงานในภาวะฉุกเฉินที่โรงไฟฟ้าแต่เขาบอกว่าเขาต้องไปเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน
3: ่ทุกคนเห็นด้วยว่าควรจะระบายออก แต่ไม่มีใครบอกได้ว่าทำไมมันถึงไม่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเล่นเกมโทรศัพท์กับศูนย์เทพโก้เลยนะครับช่วงนั้นมันเป็นแบบนั้นจริง
0: ๆที่ฟุกุชิมะไดอิจินายกรัฐมนตรีไปพบกับวิศวกรของเทพโก้โดยตรงเขายืนยันว่าเปิดระบายเครื่องปฏิกรณ์แล้ว
2: ข้างโกรธมากรัฐบาลได้ออกคำสั่งแล้วแล้วเทพโก้ทำอะไรอยู่แต่ว่าเราพยายามทำให้ดีที่สุดวาล์วนั้นเปิดยากมากเราพยายามแล้วจริงๆแต่ว่าเรายังจัดการไม่ได
0: ้ผู้จัดการโรงไฟฟ้ามาซาโอะโยชิดะนั้นเป็นคนที่รู้เรื่องชัดเจนเขารู้ว่ากัมมันตรังสีที่ใกล้ช่องระบายนั้นอยู่ในระดับอันตรายมากแต่เขาบอกกับนายกรัฐมนตรีว่าเขาจะส่งคนที่ยอมสละชีพเข้าไปหากมันจำเป็น
3: เขาบอกว่าเข้าใจแล้วและเขาก็บอกแผนกับผม
0: นายกรัฐมนตรีรู้ว่าคำสั่งของเขาอาจทำให้คนงานที่เข้าไปสู่เครื่องปฏิกรณ์เสียชีวิตได้เขารู้สึกว่าอนาคตของญี่ปุ่นอยู่บนเส้นได้
3: สำหรับผมมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากแต่ผมคิดว่ามันจำเป็นต้องทำและผมก็ลงมือ
0: แต่หลังจากนั้นเทปโก้ได้ข่าวมาใหม่ซึ่งทำให้การระบายต้องล่าช้าออกไปการอพยพผู้คนรอบๆยังไม่เสร็จสิ้นหากเปิดระบายเครื่องปฏิกรณ์ผู้อยู่อาศัยบริเวณนี้อาจได้รับรังสีมากจนถึงระดับอันตรายโนริโอคิมูระอยู่ห่างไป2ไมล์จากโรงไฟฟ้าพร้อมกับลูกมาอยู่ลูกสาวคนโตของเขายังคงตามหาลูกสาวคนเล็กภรรยาและพ่อของเขาตอนนี้เขาต้องเลือกยกเลิกการค้นหาหรือเสี่ยงกับการที่ลูกสาวได้รับรังสี
2: หัวหน้าหมู่บ้านของผมบอกว่าโรงไฟฟ้ากำลังมีปัญหาเขาเกลี้ยกล่อมให้ผมออกไปจากที่นี่เขาบอกกับผมว่าคนเป็นสำคัญกว่าคนตายนั่นทำให้ผมความรู้สึกของผมเปลี่ยนไปและผมเหลือลูกสาวเพียงคนเดียวและผมต้องปกป้องเธอ
0: ประมาณ9โมงเช้าวันที่12มีนาคมชาวบ้านรอบๆโรงไฟฟ้าได้อพยพออกไปในที่สุดเทปโก้ได้สั่งให้ทีมระบายเข้าไปบันทึกของโรงไฟฟ้าได้บอกว่าอาสาสมัคร2คนได้เข้ามาในเวลา 9:04 น.
2: พวกเขารู้ว่าจะต้องได้รับกัมมันตภาพรังสีแต่พวกเขาก็เข้าไป
4: ท่าดูปกติดิ50มิลลิกัมมันตภาพรังสีกำลังเพิ่มขึ้น
0: วิดีโอนี้ถูกบันทึกโดยเทปโก้7เดือนต่อมาเมื่อระดับกัมมันตรังสียังคงอยู่ในขั้นอันตรายมันแสดงให้เห็นว่าทีมระบายนั้นจะต้องทำการซ่อมแซมเครื่องปฏิกรณ์อย่างไร
2: มันไม่ใช่ที่มนุษย์ควรจะเข้าไปอุณหภูมิสูงกว่า100องศารอบๆปกคลุมไปด้วยความมืดและมีการควบแน่นกัมมันตภาพรังสีมันสูงมากๆถ้าเป็นผมคงจะเข้าไปไม่ได้แน
0: ่ทีมงานแต่ละคนมีเวลาจำกัดเพียง17นาทีในการซ่อมเครื่องปฏิกรณ
4: ์67มิลลิ
0: หลังจาก9นาทีทีมงานได้เจอที่เปิดวาล์วของช่องระบาย วกเขาเปิดมันช้าๆแล้วถอยออกมาเมื่อหมดเวลากับเครื่องปฏิกรณ์แค่ไม่กี่นาทีหากสูงกว่านั้นพวกเขาจะพลาดหากต่ำเกินไปก็จะได้รับอันตรายจากปริมาณกัมมันตภาพรังสี
4: ในตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนมันจบแล้วนะครับถึงเวลาแล้วรู้สึกเสียวสันหลังมากเลยครับในตอนนั้น
0: เป้าหมายอยู่ด้านล่างของพวกเขา
4: ผมจะไม่ลืมสิ่งที่เห็นเลยโครงของอาคารกำแพงนั้นพังเละไปหมดเหลือเชื่อมากๆเลยครับ
0: ทั้งโลกเฝ้าดูภารกิจครั้งนี้ผ่านกล้องที่ถูกตั้งอยู่ห่างไป20ไมล์จากโรงไฟฟ้า
4: ลมทำให้น้ำเปลี่ยนทิศเราเลยสาดมันลงไปแบบนั้นนะครับเราเห็นไอ้น้ำผมรู้ได้ว่ามันเข้าไปแล้วเราทำได้เราทำได้เราทำเพื่อทุกคนครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึก
0: แต่ในภารกิจที่สองพวกเขาพลาดเฮลิคอปเตอร์อีกลำตามมาแต่ลมแรงเกินกว่าจะเล็งเป้าได้ทีมนิวเคลียร์ของอเมริกาได้เฝ้ามองภารกิจครั้งนี
5: ้เราได้วัดการแผ่รังสีด้วยตัวเองดูว่าหลังจากการเทน้ำลงไประดับการแผ่รังสีจะลดลงไหมและมันไม่ลด
0: รัฐบาลสหรัฐได้เริ่มวางแผนอพยพประชากร 90,000 คนออกจากญี่ปุ่นในตอนนี้พวกเขาได้บอกให้ชาวอเมริกันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าอย่างน้อย50ไมล์พื้นที่อพยพของชาวญี่ปุ่นอยู่ที่12ไมล์หน่วยเฝ้าระวังของสหรัฐกังวลว่าจะมีการล้มตายจำนวนมากกัมมันตภาพรังสีแผ่กระจายรอบๆเครื่องปฏิกรณ์นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่เข้าใกล้โรงไฟฟ้าจะต้องเสี่ยงชีวิตจากความอันตรายรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งให้ทีมนักดับเพลิงของโตเกียวนำน้ำเข้าไปใส่สระเชื้อเพลิงโดยวิธีใดก็ได้คนเหล่านี้ไม่เคยทำงานในพื้นที่ที่มีกัมมันตภาพรังสีมาก่อน
4: หน่วยงานของพวกเราถูกเรียกรวมอย่างแรกเราเลือกคนที่อายุมากกว่า40ปีคนพวกนี้จะไม่มีลูกเพิ่มอีกแล้วผมไม่ได้พูดกับครอบครัวผมเคยบอกพวกเขาว่าผมอาจไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ในเวลาใดก็ได
0: ้หนึ่งในนักดับเพลิงได้มุ่งหน้าไปเพื่อวางแผนเส้นทางแต่ด้วยกัมมันตภาพรังสีที่เขาได้รับทำให้เขาไม่สามารถร่วมงานกับคนอื่นๆในภารกิจได
6: ้ผมกังวลเรื่องกัมมันตภาพรังสีและสภาพจิตใจของทีมแต่ว่าผมต้องปล่อยให้พวกเขาจัดการผมทำได้แค่รอแล้วก็ภาวนาเท่านั้น
0: แผนของนักดับเพลิงคือจอดรถที่ทะเลเพื่อสูบน้ำขึ้นมาจากนั้นใช้สายยางยาว800หลาเพื่อพ่นน้ำไปสู่สระเชื้อเพลิง
7: ทุกคนมีไฟฉายติดตัวแล้วใช่ไหม
8: มีแล้วว
0: ิดีโอนี้ถูกถ่ายในคืนนั้นจากเหตุการณ์จริงของภัยพิบัตินิวเคลียร์คือแสดงให้เห็นว่านักดับเพลิงพร้อมจะเข้าไปสู่เครื่องปฏิกรณ
7: ์รถบรรทุกจะขับไปตามกำแพงกันคลื่นจนถึงทะเลนะ

0: โอเคโชคดีทุกคน
1: โอเค
0: ลุยกันเลย
1: โอเคไปแล้ว
2: พวกเขาให้เวลาตัวเอง60นาทีเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จหากนานกว่านี้จะทำให้ได้รับกัมมันตภาพรังสี
3: เมื่อเราไปถึงฟุกุชิมะไดอิจิมันเงียบมากๆไม่มีลมเงียบจนหน้าขนลุกสิ่งแรกที่เราเห็นคือซากความเสียหายจากสึนามิถนนพังยับเยินผมกังวลว่าเราจะไม่สามารถจบภารกิจได้ใน1ชั่วโมง
1: เอาล่ะผมได้รับ 0.4 มิลลิซีเวิร์ต
0: โอเค 0.4 มิลลิซีเวิร์ตไม่มีปัญหา
1: โอเค
2: พาหนะวัดการแผ่รังสีเคลื่อนนำหน้าพวกเขา
0: โอเคเรากำลังไปต่อ 0.4 มิลลิซีเวิร์ต 0.4 มิลลิซีเวิร์ต
1: ทราบแล้ว
2: ในนาทีนั้นทางก็ถูกปิดด้วยซากความเสียหายจากสึนามินักดับเพลิงต้องวางสายยางด้วยมือและพกเครื่องวัดการแผ่รังสีไปด้วย
3: เคลื่อนจากตรงกลางอีกระวังหลุมด้วย
1: ลมอยู่ทางซ้ายใช่ไหม
3: ใช่ทางซ้าย
1: โอเค
0: หยุดจะถึงแล้วมาอยู่ตรงนั้นละเรื่องของคุณเท่าไหร่แล้วอ่ะ
3: ผมอยู่ที่70มิลลิซีเวิร์ต
2: เสียงเตือนจากเครื่องวัดการแผ่รังสีได้ส่งสัญญาณว่าความอันตรายเพิ่มมากขึ้น
1: ผมไปถึง100มิลลิซีเวิร์ตแล้ว100มิลลิซีเวิร์ต
3: ทุกคนที่ไม่ได้ทำงานเข้าไปหลบในรถเข้าไปหลบในรถ
1: ถอยก่อนเร็วทุกคนถอยก่อนถอยก่อนเร็ว
0: โอเคออกห่างจากอาคารให้เร็วที่สุดนะเร็วเข้า
2: หลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปสายยางก็ถูกเชื่อมต
3: ่อผมได้รับรายงานจากวิทยุว่าเริ่มฉีดน้ำแล้วผมคิดว่าภารกิจของเราสำเร็จแล้วผมอยากออกไปจากที่นั่นเราวิ่งไปที่มินิบัสและออกไป
2: ขณะที่นักดับเพลิงถอนกำลังระดับกัมมันตรังสีที่โรงไฟฟ้าเริ่มลดลงพวกเขากำลังกลับโตเกียวบางคนไม่ได้บอกครอบครัวว่าออกมาทำอะไร
3: เมื่อผมถึงบ้านผมก็โดนบ่นภรรยาผมบอกว่าคุณไปอยู่ไหนมาโทรมาบอกกันบ้างก็ยังดี
2: ด้วยระดับการแผ่รังสีที่ลดลงเทปโก้ได้คว้าโอกาสทันทีคนงานหลายร้อยคนที่เตรียมพร้อมมุ่งหน้าไปที่โรงไฟฟ้าภารกิจของพวกเขาคือวางท่อยาวหลายไมล์ที่จะปล่อยน้ำเข้าไปสู่แกนเครื่องปฏิกรณ์พวกเขาต้องทำงานให้เร็วไม่อย่างนั้นระดับการแผ่รังสีจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
3: ตอนนั้นในเดือนมีนาคมเราไม่ได้ใส่เครื่องวัดการแผ่รังสีเทปโก้ไม่ได้บอกเราตรงๆว่าการแผ่รังสีอยู่ในระดับที่สูงที่สุด
2: เทปก็กล่าวว่าเครื่องวัดการแผ่รังสีส่วนใหญ่ของพวกเขาพังไปกับสึนามิแต่พวกเขาทำให้แน่ใจว่าคนงานแต่ละกลุ่มมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง
3: มันเป็นปฏิบัติการฉุกเฉินและเราต้องรีบไม่มีใครบ่นพวกเราเข้าใจดีแม้ว่ามันจะแหกกฎแต่เราก็เก็บเงียบไว้
2: เมื่อท่อถูกวางน้ำได้เริ่มไหลและลดอุณหภูมิแกนเครื่องปฏิกรณ์ลงหลังจากหลายวันที่โหดร้ายคนงานในห้องควบคุมกลางเริ่มมีความหวัง
1: ผู้คนรอบๆผมนั้นพวกเขาเริ่มมีความหวังเสียงตะโกนด่าเริ่มเงียบไปหัวหน้าสงบมากยิ่งขึ้น
2: ความยากลำบากอีกหลายอาทิตย์และงานเสี่ยงอันตรายรออยู่แต่วิกฤตที่อันตรายที่สุดได้จบลงแล้ว
4: เราถูกผลักโดยศัตรูที่มองไม่เห็นในที่สุดระบบก็กลับมาทำงานการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้น

0: นายกรัฐมนตรีถูกบีบให้ลาออกเนื่องจากถูกกล่าวโทษในวิกฤตที่เกิดขึ้นเทปโก้ต้องจ่ายเงินนับหมื่นล้านดอลลาร์สำหรับค่าเสียหายบริษัทเกือบล้มละลายเหล่าคนงานที่ได้ต่อสู้เพื่อรักษาโรงไฟฟ้านั้นได้ประสบกับอนาคตที่ไม่แน่นอนไม่มีใครเสียชีวิตจากการได้รับกัมมันตรังสีแต่คนงานกว่าร้อยคนนั้นได้รับกัมมันตรังสีในปริมาณที่เสี่ยงจะเป็นมะเร็งในอนาคต
1: หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองผู้คนในญี่ปุ่นไม่มีใครตายเพื่อประเทศในกรณีนี้การหนีไม่ใช่ทางเลือกการต่อสู้คือหนทางเดียวที่เหตุการณ์ไม่แย่ไปกว่านี้คงขึ้นอยู่กับพระเจ้าในอาทิตย์แรกนั้นเราเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้บาง
0: กัมมันตภาพรังสีที่ถูกปล่อยออกมาจากการล่มสลายของฟุกุชิมะได้ปนเปื้อนพื้นที่หลายร้อยตารางไมล์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นคนกว่าแสนคนต้องอพยพหนีโนริโอคิมุระย้ายไปที่ภูเขาที่ฮาคุมะมีเพียงที่นี่ซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของประเทศที่เขารู้สึกว่าลูกสาวที่รอดชีวิตนั้นปลอดภัยจากการแผ่รังสีหลายอาทิตย์หลังจากเกิดสึนามิศพของภรรยาและพ่อของเขาถูกพบแต่ยูนะลูกสาวคนเล็กยังคงสาบสูญ

0: 4เดือนหลังจากเกิดภัยพิบัติโนริโอได้เดินทางกลับไปที่ฟุกุชิมะพื้นที่ต้องห้ามยังคงอยู่ที่12ไมล์รอบโรงไฟฟ้าสัตว์ต่างๆถูกทิ้งโดยเจ้าของและอดตายบ้างก็หนีเข้าป่าบางเขตนั้นมีการปนเปื้อนอย่างมากและมันไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกนับ10ปีเพียง2ไมล์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหล่าผู้อพยพจากหมู่บ้านของโนริโอได้จัดงานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุสึนามิสำหรับโนริโอนั้นเขาไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้บอกลาครอบครัวที่เขาทิ้งไว้ข้างหลัง
1: เป็นเวลา4เดือนแล้วตั้งแต่พวกคุณจากไปอย่างกระทันหันผมสงสัยว่าทำไมมันเกิดขึ้นวันหนึ่งเราจะกลับมาอยู่ที่นี่มองไปที่ท้องทะเลที่พรากพวกคุณไปจากเราเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไรแต่เราจะกลับมาอย่างแน่นอนในนามของบุคคลที่สูญเสียครอบครัวไปโนริโอคิมูระ

0: ฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
2: ไวรัสตับอักเสบบีและ4
1: อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆ
2: จองวันและเวลาที่สะดวก
1: นัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอน
2: คัดกรอง
1: รู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสาย
2: จองนัดคัดกรอง
1: 3ขั้นตอนง่ายๆ
2: ปกป้องตับของคุณ
1: ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและ4

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือนะครับอย่างเช่นจังหวัดน่านและสุโขทัยตอนนี้น้ำลดแล้วนะครับและอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูส่วนในพื้นที่อื่นๆเช่นอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยครับสภาพน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำมีปริมาณมากและมีสีขุ่นโคลนบริเวณน้ำตกเกรียงกระเวียเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทำให้ทางอุทยานประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกเกรียงกระเวียเป็นการชั่วคราวครับหลังฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำห้วยอย่างรวดเร็วปริมาณน้ำเพิ่มสูงและกระแสน้ำไหลแรงประกอบกับสะพานทางเดินชมธรรมชาติภายในน้ำตกเสียหายบางส่วนการประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกเกรียงกระเวียชั่วคราวทั้งการเข้าชมน้ำตกและลงเล่นน้ำก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวครับไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและระดับน้ำลดลงนะครับส่วนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้อุทยานริมคลองใกล้เส้นทางน้ำใกล้ทางน้ำไหลหรือว่าพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้สังเกตปริมาณน้ำสีน้ำหากน้ำขุ่นจัดหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลผิดปกติให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากปฏิบัติตามคำแนะนำหรือประกาศแจ้งเตือนจากผู้นำชุมชนอย่างเคร่งครัดอุทยานแห่งชาติเขาแหลมขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากยังมีฝนตกหนักสลับเบาเป็นระยะครับและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการอัปเดตสถานการณ์ได้นะครับทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาแหลมไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงครับส่วนที่อำเภอทองผาภูมิคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะบ้านห้วยแห้งหมู่ที่4ตำบลท่าขนุนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าขนุนหน่วยกู้ภัยและผู้นำชุมชนช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้และทรัพย์สินไปไว้ในที่ปลอดภัยครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฝนตก

0: ช่วงครั้งนี้นะครับซึ่งอยู่ติดกับลำห้วยนะครับก็เราก็ได้เข้าเต็มและตอนออกไปไม่มี
1: ก
0: ็นอนอยู่ดีๆแหละครับเพราะว่ามีหมากับแมวอยู่ด้วยก็เลยต้องเข้านอนอยู่ดีนี้ก็คงจะอยู่อย่างนี้แหละครับทำอะไรไม่ได้เซลบอดแคทก็เตือนมาแต่ว่าเตือนตอนเที่ยงคืนแต่ว่ามันไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเราชินละอยู่กันจนชิน
2: คุณผู้ชมครับตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ครับลักษณะเป็นพื้นที่สูงชันและภูเขาตามแนวเทือกเขาสลับกับแนวที่ราบลุ่มแม่น้ำและมีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมในบางจุดทางเทศบาลตำบลท่าขนุนได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินไปไว้ในที่ปลอดภัยครับไทยช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับวันนี้พาไปรู้จักร้านขายไก่ทอดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับปกติเขาขายข้าวเหนียวไก่ทอดราคาประหยัดอยู่แล้วนะครับพอร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ทำให้ขายดีขึ้นครับร้านขายไก่ทอดร้านนี้ชื่อว่าร้านเหนียวไก่ตักเองครับอยู่ย่านถนนนวลแก้วอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับคุณผู้ชมลักษณะเป็นร้านไก่ทอดสไตล์บุฟเฟ่นะครับสามารถตักไก่ทอดได้เองมีไก่ทอดให้เลือกหลายสูตรเลยนะครับทั้งไก่ทอดแบบดั้งเดิมไก่ทอดพริกหนังไก่ทอดเครื่องในจุดเด่นของร้านนี้คุณผู้ชมครับทางร้านเขาให้ลูกค้าตักไก่ทอดเองในราคาถ้วยละ25บาทรวมข้าวเหนียวด้วยนะครับสามารถเลือกตักได้ตามความต้องการเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละวันและทางร้านร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยยิ่งทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดได้ในราคาถูกและกระตุ้นยอดขายของทางร้านด้วยครับ
3: ปกติลูกค้าก็ธรรมดา25บาทใช่มั้ยพี่บางคนพอมีโครงการเนี้ยพี่ก็จะกินพิเศษ30 35 40อะไรก็แล้วแต่พี่แต่พอหมดโครงการแล้วก็จะลดลงมาเหลือกิน25บาทเท่าเดิมเลยทั้งเดือนน่ะหนูโอเคแล้วแต่ว่าอยากให้เพิ่มวงเงินหรือว่าเพิ่มจำนวนวงเงินใช้ต่อวันก็ได้พี่อยากให้ใช้ได้เยอะกว่านี้พี่
2: คุณสิริรักษ์สิงเชียงเจ้าของร้านเหนียวไก่ตักเองบอกว่าในมุมของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมีความคล่องตัวมากขึ้นครับขณะที่ร้านอาหารราคาประหยัดก็ช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการควบคุมค่าใช้จ่ายเมื่อกำลังซื้อของประชาชนและสินค้าราคาประหยัดเดินไปด้วยกันก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับเศรษฐกิจระดับชุมชนใครอยู่อำเภอหาดใหญ่หรือว่าอำเภอใกล้เคียงแวะไปลิ้มลองข้าวเหนียวไก่ทอดราคาประหยัดกันได้นะครับที่ร้านเหนียวไก่ทอดตักเอง25บาทย่านถนนนวลแก้วอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักศูนย์โฮมฮักหรือว่าศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจติดตามจากรายงานของคุณภาวิตาศรีบุญสมครับ
4: ประเทศไทยในวันนี้ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ด้วยสัดส่วนประชากรสูงวัยในอำเภอบัวใหญ่สูงถึง 24.4% รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขเชิงรุกเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจึงขานรับนโยบายดังกล่าวผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใต้ศูนย์สุขภาพและฟื้นฟูโฮมฮักเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญนั่นคือการทำให้วัยบ้านปลายของประชาชนเต็มไปด้วยสุขภาพที่ดีมีคุณค่าและมีความสุขอย่างยั่งยืน
1: เราให้ความ

0: สำคัญเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราโดยเฉพาะเรามองอย่างนั้นก็เลยเกิดแนวคิดแล้วก็ทีมผู้บริหารก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามาดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มศักยภาพดีไหมก็ได้พูดคุยกับท่านผอ.กองสาธารณสุขแล้วก็ทีมงานของพวกเราว่าจะต้องมีศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นนโยบายมา4ปีที่แล้วปีนี้เข้าปีที่5แต่เห็นเป็นรูปธรรมก็ที่2ปีประมาณนี้นะคะแล้วเห็นชัดเจนก็คือปีนี้แล้วจะชัดเจนยิ่งขึ้นอีก3ปีข้างหน้าจะเห็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุโดยตรงดูแลผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู้พิการอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ดูแลให้นะคะ
1: เสียงแรกของเช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยการสัมผัสภาพของผู้สูงอายุที่ค่อยๆถอดรองเท้าปล่อยให้เท้าเปล่าได้แนบชิดติดกับผืนดินและผืนหญ้าสีเขียวขจีนี่คือกิจกรรมกล่าวดิ้งจุดเริ่มต้นและภาพจำอันคุ้นตาของศูนย์สุขภาพและฟื้นฟูโฮมพักเทศบาลเมืองบัวใหญ่เพื่อบำบัดร่างกายและจิตใจให้กลับมาผ่อนคลายกลับธรรมชาติอีกครั้ง
2: สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักสูตรของโฮมพักเมืองบัวใหญ่นะคะจุดเริ่มต้นเลยจริงๆก็คือเมืองบัวใหญ่ตอนนี้ถือว่าเป็นเมืองที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยมีผู้สูงวัยเนี่ย 124.4 ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าถ้าถึง120ขึ้นไปก็คือเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นนะคะการออกแบบเมืองที่รองรับการเป็นเมืองที่รองรับสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยได้บ้างมีความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของท่านนายกสุเนศศิลปะชัยเดชพร้อมคณะผู้บริหารที่ต้องการสร้างเมืองรองรับตรงนี้ดังนั้นในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเองค่ะซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนเราก็ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมารองรับค่ะโดยผู้สูงวัยในบ้านเราก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดสังคมติดบ้านแล้วก็ติดเตียงซึ่งการดูแลเนี่ยเราจะครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะสำหรับกลุ่มที่เราดูแลในปัจจุบันก็คือกลุ่มที่ยังเป็นกลุ่มติดสังคมทำยังไงก็ได้ให้เขาติดสังคมอยู่ตลอดไม่ต้องไปติดบ้านหรือว่าไม่ต้องไปติดเตียงซึ่งกลุ่มติดบ้านติดเตียงก็คือถือว่าเป็นกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งก็จะเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญค่ะ
1: นอกเหนือจากกิจกรรมกราวดิ้งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วหัวใจสำคัญของหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่นี่ยังถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทั้งเรื่องโภชนาการการนอนหลับและการสร้างอารมณ์ดีควบคู่ไปกับการกิจกรรมแช่เท้าสมุนไพรที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อต่อด้วยการยืดเหยียดร่างกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นลดความเสื่อมถอยของร่างกายและเติมเต็มความสุขในช่วงบ่ายด้วยการนอนกลางวันในบรรยากาศที่เงียบสงบปลอดโปร่งเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
3: ที่ผมเข้ามาครั้งแรกที่มาเรียนที่ศูนย์โฮมฮักเนี่ยนะครับก็สมัครไปเมื่อมาเรียนกับว่าก็คงจะก็จะดีคิดว่าดีนะครับแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจโดยที่ว่านึกไม่ถึงว่าจะมีกิจกรรมที่ว่ากราวดิ้งพอเข้ามานี่เรางงหมดเลยว่าเอ๊ะเข้ามาก็พากราวดิ้งนะครับการกราวดิ้งก็คือการที่เราเท้าเปล่าเนี่ยเดินบริเวณสนามหญ้าดินเนี่ยเราเดินเข้ากิจกรรมนะครับแล้วก็ถือเวทนี่สามารถเราใช้ขวดที่ใช้แล้วเนี่ยครับพลาสติกนี่ครับขวดน้ำดื่มเนี่ยบรรจุทรายนะครับแล้วก็เดินไปออกกำลังกายถือไปเพื่อจะให้เกิดน้ำหนักเกิดเวทขึ้นนะครับมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีวิทยากรเนี่ยพาออกกำลังกายในท่าต่าง
4: ๆถ้าเขาประคองตัวเองได้เขาจะไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและช่วยเหลือได้กิจกรรมได้ทุกกิจกรรมเลยนะครับเพราะกล้ามเนื้อขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะพาให้ตัวเองเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ในทุกๆมิติจะไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะงั้นกิจกรรมกราวดิ้งเราจะสอนให้เขาเนี่ยนะครับทำทุกวันทำสม่ำเสมอนะครับแล้วสุขภาพเขาจะแข็งแรงจากที่เราทำมา8เดือนเนี่ยผู้สูงอายุเราทุกคนเนี่ยเข้มแข็งหมดเลยครับ
1: จากวันแรกที่ต้องมีลูกหลานคอยพยุงเดินมาวันนี้พวกเขาสามารถเดินเข้าศูนย์ได้ด้วยตนเองพร้อมความรู้ที่แน่นขึ้นรอยยิ้มเปี่ยมสุขและร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนี่คือความสำเร็จของศูนย์สุขภาพและฟื้นฟูโฮมพักที่พิสูจน์แล้วว่าการดูแลด้วยความรู้ความรักและความเข้าใจสามารถสร้างสังคมสูงวัยให้มีความสุขและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง อุทัยอัครจันทร์ถ่ายภาพภาวิตาศรีบุญสมทีมข่าว NVT ภาคอีสานรายงาน
5: ไปต่อการที่จังหวัดเลยนะครับจัดงานมหกรรมหน้ากากนานาชาติครับเชื่อมวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เวทีโลกนำเสนอวัฒนธรรมหน้ากากของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลผ่านการแสดงและการละเล่นในรูปแบบต่างๆครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศบริเวณสวนสาธารณะกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยเต็มไปด้วยสีสันและความคึกคักครับจากขบวนหน้ากากหลากหลายรูปแบบและวัฒนธรรมทั้งจากในประเทศไทยเราและจากประเทศต่างๆครับในงาน Thailand International Mask Heritage 2026มหกรรมหน้ากากรากวัฒนธรรมนานาชาติในคอนเซปต์ Colorful of เลยครับในงานมีขบวนพาเหรดหน้ากากนานาชาติจาก7ประเทศและหน้ากากจาก8จังหวัดทั่วภูมิภาคของไทยด้วยนะครับร่วมกันถ่ายทอดความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมผ่านสีสันรูปแบบและเรื่องราวของหน้ากากสร้างความตื่นตาตื่นใจและความสุขแก่ผู้ร่วมงานครับโดยมุ่งยกระดับวัฒนธรรมหน้ากากอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยครับทั้งผีตาโขนผีขนน้ำและผีปุ้งเต้าให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนานาชาติด้วยนะครับต่อยอดจุดเด่นทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่ในงานยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปครับให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ลงมือสร้างสรรค์หน้ากากในแบบของตัวเองเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรมหน้ากากนานาชาติงานจะถึงวันที่27สิงหาคมนะครับณสวนสาธารณะกุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับ

เป็นวิธีทั่วไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้าพาผู้ชมไปรู้จักผ้าทอเกาะยอครับผ้าทออัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาที่จะมีการตัดเป็นชุดเสื้อผ้าให้กับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในการประชุมครม.สัญจรด้วยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

มิ่นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักผ้าทอเกาะยอจังหวัดสงขลาครับโดยเฉพาะผ้าทอลายราชวัฒน์ผ้าทอพื้นเมืองงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นที่ต้องใช้ความประณีตและความชำนาญของช่างทอขณะเดียวกันครับได้ถูกนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาช่วงสิ้นเดือนนี้ด้วยนี่คือผ้าทอลายราชวัฒน์ที่มี

0: ความสวยงามของลายตารางทะแยงมุมเนื้อผ้าเงางามครับเป็นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวเกาะยอจังหวัดสงขลาครับคุณผู้ชมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันครับลายราชวัตรมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับเดิมผืนผ้าเนี่ยมีชื่อว่าลายคอนกเขาและลายก้านแย้งต่อมาได้รับพระราชทานชื่อลายว่าลายราชวัตรทางประธานกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งบอกว่ากว่าจะได้ผ้าทอลายราชวัตรเนี่ย1ผืนต้องใช้เวลาในการทอนานนะครับคุณผู้ชมช่างทอเนี่ยต้องใช้ความชำนาญตั้งแต่การจัดเรียงเส้นได้ด้วยการเดินได้ยาวถึง200เมตรเลยนะครับและเทคนิคการทอที่เรียกว่ากลับก้ามปูโดยตัวลายเนี่ยลายผ้าเกิดจากการทอยกดอกเป็นลายตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆที่มีความประณีตและละเอียดมากครับ
1: ของเราเนี่ยกลุ่มเราเองของเกาะยอเนี่ยกลุ่มราชวัตรเนี่ยเราก็จะเอาลายเก่าๆจะเน้นลายเก่าๆโดยเฉพาะลายท้องถิ่นดั้งเดิมที่มีมาเป็นร้อยๆปีเนี่ยเอามาทอขึ้นมาเพื่อที่จะอยากจะให้คนข้างนอกเนี่ยเขาได้เห็นก็คือว่าลายที่มันหายไปแล้วเนี่ยยังกลับมาแต่ว่าลายราชวัตรเนี่ยไม่ได้หายแต่ยังทำอยู่ตลอดแต่ว่าเทคนิคการทำเนี่ยแต่ละท้องที่จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการทำลายเนี่ยมันจะให้เป็นตารางเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคนิดเดียวเดี๋ยวก็ทำให้มันเกิดตารางขึ้นมาได้แล้วก็การทอเราก็ทอสลับเส้นของใครของมันนะครับมันจะซ้ำทอกันไม่ได้เพราะว่าปีมือนการกระทบเนี่ยทีละเส้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราแปลงซ้ายทีแปลงขวาทีซ้ายทีขวาทีมันจะยุ่งยากนิดนึงลายราชวัตรเนี่ยถ้าทอจริงๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่เกิน2เมตรหรือ3เมตรต่อวันซึ่งมันจะช้ามาก
0: คุณผู้ชมครับด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอลายราชวัตรเกาะยอทำให้ได้รับเลือกใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ครับโดยใช้ผ้าสีน้ำเงินผสมได้สีทองสีขาวและสีดำเกิดเป็นมิติโทนม่วงอย่างโดดเด่นครับขณะที่คุณผู้ชมนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถเลือกซื้อผ้าทอลายราชวัตรที่กลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้นะครับหรือว่าสั่งดูรายละเอียดทางเพจเว็บบุ๊กคนทอผ้าเกาะยอได้นะครับจัดส่งทั่วประเทศมีหลากหลายราคาและหลายแบบให้เลือกครับเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกมีดีนาทับที่ตำบลนาทับอำเภอจันนะครับตอนนี้กำลังเร่งผลิตผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถสำหรับนำไปตัดเย็บเสื้อให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรด้วยเช่นกันครับซึ่งครั้งนี้เป็นการนำลายผ้าพระราชทานมาประสานกับอัตลักษณ์จังหวัดสงขลานะครับเช่นลายนางเงือกเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวและลายราชวัตรสงขลาที่ออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับงานผ้าบาติกส่วนเทคนิคการทำผ้าบาติกใช้เทคนิคการกั้นสีด้วยเทียนทั้งบล็อกไม้และบล็อกโลหะก่อนลงสีครับโดยสร้างพื้นผิวและลายคล้ายปะการังใต้ทะเลครับและเลือกใช้โทนสีครามน้ำเงินสื่อถึงธรรมชาติของสงขลาสำหรับครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมผลิตผ้าเนี่ยประมาณ150ถึง200เมตรโดยช่างฝีมือนะครับระบุว่าแม้ลายเดียวกันในแต่ละผืนเนี่ยแต่ก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดเพราะว่าเกิดจากน้ำหนักมือและจังหวะการทำงานของช่างแต่ละคนครับ
2: ในผืนผ้าเนี่ยก็จะมีดอกไม้นะครับ 4-5 ชนิดนะครับก็จะมีดอกบัวนะครับดอกบัวสิริกิติ์นะครับแล้วก็มีดอกกุหลาบสิริกิติ์นะครับแล้วก็จะมีดอกดอนย่านะครับแล้วก็จะมีลายเอสนะครับอยู่ในลวดลายด้วยครับซึ่งล้วนแล้วแต่เนี่ยสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิวรรณวลีนารีรัตน์เนี่ยนะครับก็ทรงได้ให้ความหมายไว้อย่างลึกซึ้งครับผมมองในมิติของการสร้างสรรค์งานแล้วก็การสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับก็มันช่วยในการกระตุ้นนะครับให้คนเนี่ยหันกลับมาสวมใส่ผ้าไทยหันกลับมาสวมใส่ผ้าบาติกมากขึ้นโดยมีครม.เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับ
0: นะครับที่สนใจผ้าบาติกนะครับสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อผ้าบาติกได้นะครับจากผ้าบาติกของกลุ่มมีดีนาทับอำเภอจันะจังหวัดสงขลานะครับที่เพจ Facebook มีดีนาทับครับปิดท้ายวันนี้ครับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับร่วมการแสดงโนราในกิจกรรมสืบสานศรัทธาโนราโรงครูหรือว่าพิธีไหว้ครูโนราเป็นหนึ่งในพิธีโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ควบคู่กับการแสดงโนราครับ

ู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการแสดงโนราในงานสืบสานศรัทธาโนราดงครูครับในโครงการรักปักใต้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในพิธีไหว้ครูนะครับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้นะครับสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3ครับมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงทางด้านวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมและร่วมทำงานกับผู้อื่นนะครับรวมถึงการปลูกฝังความภูมิใจและความหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะโนราภาคใต้ครับและทั้งหมดนี้ขึ้นเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงเน้นทั้งศิลปะวัฒนธรรมการแสดงมรดกของชาติและอุตสาหกรรมบันเทิงไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยเรือนต้นชุดที่มีเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับน้อยชิ้นซึ่งยังมีความเรียบง่ายที่สุดในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเน้นความคล่องตัวแต่กลับแฝงไปด้วยความสุภาพและยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์สง่างดงามโดยชื่อของชุดนี้ค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากเรือนต้นในพระที่นั่งอัมพรสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักไทยค่ะและพลังวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านผ้าไทยนะคะซึ่งเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าและสะท้อนวิถีชีวิตเกิดจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทยส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสานต่องานช่างฝีมือแขนงนี้จะเติบโตอย่างสง่างามยิ่งขึ้นเมื่อทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับกิจกรรมดีๆครั้งนี้ค่ะอย่างงานเสวนาชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติค่ะ
1: อีกไม่นานกันรอค่ะชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่ถือเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดินก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นค่ะวันนี้เราจะมาร่วมรับฟังแนวความคิดของนักวิชาการในแวดวงแฟชั่นเกี่ยวกับชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติค่ะพลังวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไทยด้านต่างๆรวมถึงผืนผ้าจะก้าวเดินขับเคลื่อนได้อย่างแข็งแรงและสง่างามไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหากแต่ต้องเป็นพลังของคนในชาติจากมรดกภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทยถักทอเส้นต่อเส้นพันกระบวนการคิดการออกแบบผูกโยงเข้าด้วยกันเพื่อบอกเล่าวิถีชีวิตที่แตกต่างแต่ยังคงเป็นหนึ่งเดียวของเสน่ห์อัตลักษณ์ผ้าไทยเช่นเดียวกับงานเสวนาชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติที่มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการผลักดันชุดไทยผ้าไทยไทยดีไซเนอร์และอุตสาหกรรมสิ่งทอจากโลคอลสู่ global ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมหารือรับฟังแนวคิดรวมพลังส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชทานกับไทยดีไซเนอร์ชั้นนำของไทยทั้งห้องเสื้อธีรพันธ์โดยป้อมธีรพันธ์วรรณรัตน์ดีไซเนอร์ระดับตำนานและศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2562ซึ่งมีชื่อเสียงยาวนานกว่า3ทศวรรษเทเตอร์แบรนด์แฟชั่นระดับตำนานก่อตั้งขึ้นในปี2527โดดเด่นด้านงานฝีมือการปักประดิษฐ์และดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมีทั้งเสื้อผ้าแนวเฟมินีนและมัสคูลีนแอตเลียพิจิตราแฟชั่นชั้นสูงที่มีอายุยาวนานกว่า45ปีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านงานคราฟต์การตัดเย็บชั้นสูงและความสง่างามละเมียดละไมห้องเสื้อผ้าที่โดดเด่นด้านงานหัตถศิลป์และการตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงห้องเสื้อเพชรบูติกที่โดดเด่นด้านการออกแบบตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยผ้าไทยและชุดแต่งกายในโอกาสสำคัญต่างๆอาซาว่าแบรนด์แฟชั่นและอาณาจักรไลฟ์สไตล์ชั้นนำของไทยโดดเด่นด้วยสไตล์การออกแบบเสื้อผ้าสตรีที่เรียบโก้หรูหราคลาสสิกเหนือกาลเวลาและสะท้อนวิถีชีวิตของหญิงสาวในเมืองใหญ่และอีกหลายต่อหลายแบรนด์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่าชุดไทยพระราชนิยมเป็นชื่อเรียกเครื่องแต่งกายแบบไทยของสตรีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆและออกแบบเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชุดพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2523ให้เป็นเครื่องแบบข้าราชการและใช้แทนชุดสากลสำหรับบุรุษได้เพื่อความประหยัดและความเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยจนเป็นเอกลักษณ์หลังจากนั้นชุดไทยพระราชนิยมทั้ง4แบบและชุดพระราชทานของบุรุษได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติมีการพัฒนาต่อมาทั้งรูปแบบและวัสดุพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการตัดเย็บและการออกแบบลวดลายของผ้าในเทคนิคต่างๆไปทั่วประเทศทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนอย่างกว้างขวางด้วยคุณค่าและความสำคัญดังกล่าวกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ประกาศให้ชุดไทยพระราชนิยมขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปีพุทธศักราช2560ในสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลจากนั้นเมื่อวันที่26มีนาคม2567ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกโดยยูเนสโกได้แจ้งยืนยันแล้วว่าจะนำรายการชุดไทยเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่21ซึ่งกำหนดจัดการประชุมในช่วงเดือนธันวาคม2569นี้และนางสาวสบิดาก็ได้ย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมผลักดันชุดไทยพระราชนิยมผ่านแคมเปญชุดไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไม่ว่าจะเป็นการเลือกสวมใส่ชุดไทยและงานหัตถศิลป์ในชีวิตประจำวันการบอกเล่าเรื่องราวผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อประกาศศักดิ์ศรีงานฝีมือไทยสู่สายตาชาวโลกการขยายโอกาสทางการตลาดและเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ต่อเนื่องเรื่องของมรดกด้านวัฒนธรรมไทยกันไปเลยค่ะเพราะล่าสุดนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะเพื่อติดตามการขับเคลื่อนหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกค่ะศิลปะการแสดงที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการผสมผสานศิลปะหลายแขนงทั้งหัตถศิลป์วรรณศิลป์นาฏศิลป์วาทศิลป์และคีตศิลป์มาปรุงแต่งเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนการแสดงหนังใหญ่การแสดงที่ใช้ตัวหนังขนาดใหญ่โดยมีผู้เชิดให้เกิดเงาบนจอและใช้การพากย์การเจรจาซึ่งหลักฐานที่กล่าวถึงหนังใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในกฎมณเทียนบานสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาหนังใหญ่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหรสพชั้นสูงใช้แสดงในงานพระราชพิธีและงานสำคัญของแผ่นดินปัจจุบันมหรสพและศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงของไทยโบราณที่ทำจากหนังวัวหรือหนังควายแกะสลักลวดลายวิจิตรการตานี้กำลังถูกกลืนหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากหาผู้สืบทอดและช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญได้น้อยมากแต่ลมหายใจของมหรสพไทยชั้นสูงนี้กำลังจะได้ประกาศก้องอย่างสง่างามด้วยการตระหนักถึงคุณค่าและสานต่อเจตนารมณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยคนรุ่นใหม่ล่าสุดนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีพร้อมขับเคลื่อนหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกโดยมีพระครูพิทักษ์ศิลปาคมเจ้าอาวาสวัดขนอนบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของวัดขนอนที่อดีตเคยเป็นด่านเก็บภาษีอากรทางน้ำหรือด่านขนอนในสมัยอยุธยาตลอดจนประวัติการสร้างตัวหนังใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5โดยหลวงปู่กล่อมอดีตเจ้าอาวาสจนมีตัวหนังใหญ่สมบูรณ์เก็บรักษาไว้กว่า300ตัวพร้อมทั้งรับชมการสาธิตการตอกและการแสดงหนังใหญ่โดยครูช่างศิลปะหัตถกรรมและร่วมรับชมการแสดงหนังใหญ่ชุดศึกทศกัณฐ์ตอนยกรบทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนการเสนอการฟื้นฟูหนังใหญ่โดยชุมชนหนังใหญ่ในประเทศไทยเพื่อขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกในบัญชีประเภทการสงวนรักษาอันเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งเป็นรายการแรกที่ขอขึ้นทะเบียนในประเภทนี้โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มีนาคม2569ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของยูเนสโกตามลำดับที่ผ่านมาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมของยูเนสโกประกาศให้การสืบทอดและฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอนได้รับรางวัลจากยูเนสโกและได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน6ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรมเมื่อปี2550จากองค์กร ACCU ด้วยค่ะ และเพื่อเป็นการตอกย้ำว่ารายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเรายังคงเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ให้ศิลปินนักร้องอุตสาหกรรมบันเทิงไทยได้แสดงศักยภาพค่ะล่าสุดศิลปินหนุ่มวัยใสอดัมก็เดินทางมาฝากผลงานเพลงซิงเกิลใหม่นะคะยัง Mean to Be เพลงแนวป๊อปอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำพูดที่กำลังจะบอกอีกฝ่ายให้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ท่วมท้นสับสนและกลัวว่าจะสูญเสียเธอไปเป็นเพลง องที่ยืนยันถึงความหนักแน่นว่าต่อจากนี้ฉันจะมีแค่เธอเท่านั้นเพราะเราคือกันและกันคือส่วนหนึ่งที่เติมเต็มซึ่งกันและกันได้ดีที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะซึ่งถ้าใครเคยฟังเพลงที่ผ่านมาของหนุ่มอดัมนะคะก็จะรู้ว่าเพลง Mean to Be เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการแบบก้าวกระโดดของเขาเลยแหละค่ะแต่ยังคงไม่ทิ้งลายเซ็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทำนองและตัวดนตรีที่เชื่อว่าถ้าหลายคนเปิดใจฟังเพลงสากลแนวใหม่ที่มาในรูปแบบของ Dance Pop ซึ่งผสมผสานกลิ่นอายของ Electro Pop และมุมมาตันได้อย่างลงตัวพร้อมท่าเต้นสุดเฟี้ยวเลยล่ะค่ะจะพบว่าความน่าสนใจทั้งในตัวของเพลงแล้วก็ศิลปินวัย18ปีคนนี้ได้อย่างมากเลยล่ะค่ะ You and I are meant to be together staying here forever ever
2: ever Girl you and I are meant to be togetherAnd we are destined to not be apart every single day
0: ในส่วนของมิวสิกวิดีโอเพลง Mean to Be นะคะเจ้าตัวอยากจะสื่อให้เห็นถึงผู้ชายคนหนึ่งที่สับสนดูงงๆผ่านความรู้สึกผิดมาหลายเดือนค่ะแล้วรู้ตัวว่าต้องการอะไรแถมยังได้เบนซ์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Hyper G มาช่วยเป็นโคโรกราฟเฟอร์ให้และส่วนสถานที่ถ่ายทำบนดาดฟ้าที่เห็นวิวของตึกตอนกลางคืนก็ยังเป็นตึกเดียวกันกับหนึ่งใน MV ของศิลปินไอดอลตัวเองอย่างน้องแบมแบมก็เซเว่นอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมแฟนๆรายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ก็เป็นกำลังใจและสามารถรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง Mean to Be ได้นะคะได้ที่ YouTube ADAS และรับฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะ
3: ก็เพลง Meant to Be ของ ADAS นะครับปล่อยมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถฟังได้แล้วทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยครับแล้วก็สามารถติดตาม MV ได้ในช่องทาง YouTube @a-das นะครับผมแล้วก็สามารถติดตามตัวผมได้ในทุกช่องทางโซเชียลเช่นกันนะครับ ADAS in the house นะครับ
0: เรามาปิดท้ายวันนี้กับข่าวดีให้แฟนๆเหล่าบลิงและลิลลี่ทั่วโลกได้ชื่นใจแล้วก็รอลุ้นกันอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าลิซนะคะร็อกสตาร์ชื่อดังสัญชาติไทยระดับโลกลิซ่าลาลิสามโนบาลมีตั๋วเข้าชิง4สาขาสำคัญในงานประกาศผลและมอบรางวัลทางด้านดนตรีระดับโลก2026 Video Music Awards หรือ VMAs จากผลงานเพลง Dream ค่ะที่ถูกปล่อยออกมาในเดือนกุมภาพันธ์2025เป็นหนึ่งในแทร็กจาก Alter Ego อัลบั้มเต็มชุดแรกในฐานะศิลปินเดียวของลิซ่านะคะซึ่ง4สาขาที่ว่ามานี้ก็ได้แก่2สาขาที่เปิดให้แฟนๆได้โหวตกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันปิดโหวต25กันยายนนี้ค่ะผ่านช่องทาง vote.mtv.com ก่อนที่จะจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่27กันยายนก็คือ Best Pop นะคะซึ่งไลน์อัพของผู้เข้าชิงในสาขานี้ค่ะต้องบอกว่าล้วนเป็นศิลปินหญิงระดับท็อปของอุตสาหกรรมดนตรีโลกทั้งนั้นที่สะท้อนถึงพลังและความโดดเด่นของผู้หญิงในวงการเพลงป๊อปยุคปัจจุบันได้อย่างดีค่ะและ Best K-pop นะคะส่วนอีก2สาขานะคะก็ได้แก่ Best Cinematography และ Best Editing ค่ะที่จะตัดสินโดยคณะกรรมการค่ะซึ่งแน่นอนว่าการที่ชื่อของลิซ่าได้มีการเสนอเข้าชิงรางวัลในครั้งนี้นะคะในงานประกาศผลทางด้านดนตรีสุดยิ่งใหญ่มากถึง4สาขาก็ส่งผลให้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินเอเชียที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดประจำปีนี้ค่ะทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าอันดับนะคะติดท็อป10ศิลปินที่มีการเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลครั้งนี้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการของเราก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับพบกับคุณวรุษวิเศษสิงห์และผมนิติพันธ์สมบูรณ์นะครับไปเริ่มที่วอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็กำชัย3นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในรายการ AVC Women's Continental Championship ที่เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมสาธารณรัฐประชาชนจีนครับเป็นการลงสนามนัดที่3ของกลุ่ม Bนักตบลูกยางสาวไทยอันดับ17ของโลกชนะมา2นัดรวดมี6คะแนนเต็มเป็นทีมนำของกลุ่มแล้วก็การันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วลงสนามเจอกับคาซัคสถานทีมอันดับ41ของโลกที่ชนะ1แพ้1มีอยู่3คะแนนนะครับในเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนตัดสินใจพักทัดดาวนึกแจ้งส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดแก้วกระยากมุนชลาพิมพิชยากกรำชัชออนโมกศรีสศิภพรจันทวิสูตรและกัญญรัตน์ขุนเมืองโดยมีกัญญรัตน์คำวงเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระนะครับ
1: ผลปรากฏว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับแม้ว่าจะสะดุดในเซตที่เอาชนะไปได้ชนะคาซัคสถานไป3ต่อ1เซตนะครับ25 22 25 16 23 25และ25 11สาวไทยก็คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9คะแนนเต็มครับคว้าแชมป์กลุ่มบีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับ
2: วันนี้เราก็ไม่ประมาทคาซาค่ะแต่ว่าเซต3ที่เขาแบบว่าก็เล่นดีด้วยค่ะต้องยอมรับว่าเขาแบบบล็อกดีเฟนซ์ดีขึ้นมากๆในช่วงเซต3ค่ะแล้วก็เราเองก็ยังเฉื่อยอยู่ในเซต3หนูว่าเราสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้ค่ะคือถ้าเราปล่อยชิลไปอย่างเงี้ยมันเป็นผลเสียต่อทีมเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่ากระตุ้นตัวเองมากกว่านี้ค่ะแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาเล่นอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมกับเขายังไง
3: ที่สำคัญคือสภาพจิตใจของนักกีฬายังมีขวัญและกำลังใจดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเกมเมื่อกี้เราก็คุยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในรอบถัดไปดูว่าเราจะต้องเตรียมตัวที่จะเจอใครบ้างนะตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเตรียมเรื่องของร่างกายให้ดีเพราะว่าใน2แมตช์เนี่ยเนื่องจากเวลา recovery เราน้อยเรามีผู้เล่นบางคนที่สำคัญอย่างวันนี้แนนก็ไม่ได้เล่นนะครับก็ยังเจ็บอยู่นะครับแล้วก็บุ๋มบิ๋มอย่างเงี้ยออมสินก็ยังตื้อๆหรือแม้กระทั่งทิพเราต้องตรวจสภาพร่างกายของนักกีฬาผู้เล่นหลักๆของเราเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะแข่งในรอบต่อไปก็ถือว่าเป็นรอบน็อกเอาท์สำคัญ
1: สำหรับแชมป์รายการนี้จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นในโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาครับนอกจากนั้นยังคว้าสิทธิ์ลุยศึกชิงแชมป์โลก2028ร่วมกับรองแชมป์และอันดับ3ด้วยครับแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลไทยครับก็เชื่อมั่นสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ในรอบชิงชนะเลิศอาเซียนครับที่ห้องแถลงข่าวที่เวียดนามครับณห้องแถลงข่าวสภาฟุตบอลเวียดนามประเทศเวียดนามครับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามโดยนัดแรกไทยแพ้มาในบ้านนะครับ0ประตูต่อ2แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้2แต่เกมนั้นก็สร้างโอกาสได้มากมายครับแล้วก็

0: ีสถานการณ์อีกมากมายรวมถึงโอกาสที่
1: ไทยเล่นได้ดีครับแต่เกมนี้จะเป็นอีกเกมที่ต่างออกไปด้วยความเคารพเวียดนามพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและสมควรได้อะไรมากกว่านี้จากเกมนัดแรกแต่ก็ต้องมีความเชื่อมั่นในฟอร์มการเล่นเกมการแข่งขันยังไม่จบครับเราต้องการลงสนามไปโดยปราศจากความกลัวเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในการเจอกับเวียดนามในบ้านของพวกเขาและโชว์ความสามารถคุณภาพของตัวเองออกมาและโฟกัสไปที่เกมวันพรุ่งนี้อย่างเดียวครับขณะที่สหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมไทยก็บอกว่าในเกมแรกแพ้มา0-2แต่ตนยังเชื่อมั่นว่ายังสามารถเก็บชัยชนะได้เพื่อคว้าถ้วยแชมป์กลับไปที่ประเทศไทยเรามีเป้าหมายเดียวคือจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้เราไม่มีความกดดันยังมีความเชื่อมั่นนะครับโดยฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดที่2เวียดนามพบกับไทยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา20 นาฬิกาที่สนามมิดินสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับต่อที่ชาบี้อลองโซ่พอใจประเดิมคุมทีมเชลซีด้วยชัยชนะและก็หวังพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องครับชาบี้อลองโซ่ผู้จัดการทีมเชลซีพอใจหลังจากประเดิมคุมทีมในเกมอย่างเป็นทางการด้วยชัยชนะเหนือฟูลแลม3-2นะครับแล้วก็ยืนยันอีกด้วยว่าเอนโซ่เฟรนเดสยังคงอยู่ในแผนการทำทีมอลองโซ่ประเดิมนัดแรกในเกมอย่างเป็นทางการบุกชนะฟูลแลม3-2ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ประตูจากชาวเปโดรนาทีที่1มอร์แกนโรเจอร์สนาที41และโคพาเมอร์นาที49ส่วนเจ้าถิ่นนั้นได้ประตูจากจอร์จคิงนาที23และกอนซาโลกาเซียนาที54หลังเกมอลองโซ่กล่าวถึงความรู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้ชัยชนะในพรีเมียร์ลีกนัดแรกเราจะสร้างจากสิ่งนี้และหวังว่าจะมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมร่วมกันครับ
0: ส่วนความผิดพลาดของโรเบิร์ตซานเชสผู้สาประตูในแมตช์ที่ผ่านมาครับก็เฮดโค้ชวัย44 ปีก็บอกว่าต้องยอมรับครับแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นครับนี่จะเป็นกระบวนการทุกตำแหน่งทั้งตั้งแต่กองหน้ากองกลางกองหลังผู้สาประตูต้องทำให้ดีขึ้นในทุกๆด้านครับส่วนอนาคตของเอนโซ่เฟอร์นันเดสกับทีมท่ามกลางข่าวเรื่องการย้ายทีมครับก็ยังคงมีการทำงานร่วมกันอยู่ครับเพื่อตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผนทีมก็อย่างที่เห็นในวันนี้ครับเอนโซยังอยู่กับเราและเขายังไม่ได้มาขอออกจากทีมโดยตรงกับตนนะครับในการฝึกซ้อมเราเห็นว่าเขาเล่นได้ดีแค่ไหนครับแล้วก็ทุ่มเทให้กับสโมสรมากแค่ไหนก็กำลังเตรียมทีมโดยให้เอนโซอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการให้เขาทำงานครับตอนที่จะโซ่ซีเรียอานะครับโรม่าประเดิมฤดูกาลใหม่เปิดบ้านชนะฟิโอเรนติน่าไป4-0ครับฟุตบอลการโชว์ซีเรียอาอิตาลีครับนัดแรกของซีซั่นใหม่โรม่าเปิดสนามสตาดิโอโอลิมปิกโกในกรุงโรมครับพบกับฟิโอเรนติน่าก็เป็นนาทีที่27ครับเปาโลดิบาร่าครับลากมาครับแล้วก็ผ่านบอลลูกนี้ให้กับดอนเยลมาเลนกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับจับแล้วก็ยิงเข้าไปครับโรม่าขึ้นนํา 1-0 ครับพลิกบอลสวยมากครับลูกนี้ครับดอนเยลมาเลนครึ่งหลังครับนาทีที่52นะครับดิบาร่าครับจังหวะนี้จ่ายต่อมาให้กับคนเดิมครับดอนเยลมาเลนเลี้ยงบอลเข้ามาแล้วซัดแสกหน้าเข้าไปเลยครับลูกนี้ยิงด้วยซ้ายครับเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวครับสำหรับดอนเยลมาเลนขึ้นนำ 2-0 ครับแล้วก็มาถึงนาทีที่60นะครับยังเป็นเปาโลดิบาร่านะครับจังหวะนี้ได้บอลเนี่ยครับแล้วก็ผ่านมาให้คนเดิมครับดอนเยลมาเลนครับลูกนี้ชาร์จโล่งๆเลยครับทำแฮตทริกได้ครับดิบาร่าจ่าย3ครับดอนเยลมาเลนซัดแฮตทริกไปครับจนถึงนาทีที่86ครับนิโคโลฟิลิซีมายิงปิดท้ายครับให้โรม่าชนะ 4-0 ครับกุนซือจาเบียโรกัสเปเรนีพาทีมเก็บ3แต้มประเดิมฤดูกาลใหม่ส่วนฟาบิโอกรอสโซครับอดีตกองหลังทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลกปี2006ซึ่งเป็นโค้ชของฟิโอเรนติน่าพาทีมพบกับความพ่ายแพ้ในนัดเปิดสนามครับ
1: ส่วนผลอีกหนึ่งคู่กับโบโลญญาแพ้ลาซิโอ0-1ลาลิกาของสเปนครับโอซาซูน่าเสมอกับเลบันเต้0-0และมาลากาเสมอกับลาโกรุญญา1-1ครับต่อกันที่นักเทนนิสชายไทยชุดเดวิสครับก็พร้อมดวลกับคาซัคสถานในเดือนหน้าครับตามที่สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยจะส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกทีมชายรายการเดวิสครับเวิร์คกรุ๊ป2 ซึ่งไทยจะเจอกับคาซัคสถานวันที่18-20 กันยายนที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานครับล่าสุดทีมไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬา5 คนซึ่งเป็นนักกีฬาตัวจริงที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันพิจารณาจากอันดับประเภทเดี่ยว4 คนได้แก่กาสดิษฐ์สำเร็จแม็กซิมัสพรพลโจนส์ภวิศศรหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและนักกีฬาที่พิจารณาจากอันดับประเภทคู่1 คนก็คือปรัชญาอิสโรโดยพิจารณาจากอันดับนักเทนนิสโลกณวันที่24 สิงหาคมครับ
0: หลังจากนี้จะมีการวางแผนการฝึกซ้อมร่วมกันครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดและการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเดินทางไปเยือนก็จะต้องปรับตัวทั้งสภาพสนามและสภาพอากาศด้วยนะครับโดยรายชื่อทั้งหมดสมาคมกำหนดให้นักกีฬาตอบรับและยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันจันทร์ที่31 สิงหาคมนี้นะครับดังนั้นรายชื่ออาจคงเดิมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ครับรายงานรักยากีฬาไทยวันนี้ครับเสนอตอนผู้อำนวยการโรงเรียนนักพัฒนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ

รายแยกกีฬาไทยวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดปทุมธานีนะครับจะพามารู้จักกับท่านผอ.นักพัฒนาท่านหนึ่งใช้เวลาเพียงแค่4ปีพลิกโฉมให้โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อเสียงโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางครับ

0: จากโรงเรียนที่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักวันนี้โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงปทุมธานีกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ถูกพูดถึงในแวดวงกีฬาล่ะครับตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารของดร.อำนาจจันทร์พางามผู้อำนวยการโรงเรียนได้วางแนวคิดสำคัญคือการพัฒนาโรงเรียนไม่ใช่เพียงการสร้างอาคารหรือปรับภูมิทัศน์แต่ต้องสร้างโอกาสให้เด็กได้ค้นพบความถนัดและเติบโตไปสู่อนาคตในแบบที่ตัวเองเลือกโดยเฉพาะกีฬาที่ถูกยกระดับให้เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญของโรงเรียนล่ะครับ
1: จากที่ผมดำรงตำแหน่งที่นี่มา4ปีนะครับในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนเนี่ยโดยกรอบการทำงานนอกจากพัฒนาเรื่องของวิชาการนะครับที่โรงเรียนมุ่งเน้นทางด้านวิชาการอยู่แล้วแต่เราทราบดีครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เนี่ยต้องมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาเรื่องของดนตรีและศิลปะดังนั้นในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของนักเรียนนะครับเรื่องของกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโรงเรียนก็ส่งเสริมในทุกๆด้านครับเรื่องของกีฬาในแต่ละประเภทที่นักเรียนพร้อมที่จะเข้ามาแข่งขันหรือเข้ามาพัฒนาตัวเองในเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทควันโดเรื่องของฟุตซอลเรื่องของวอลเลย์บอลเรื่องของบาสเกตบอลเรื่องของว่ายน้ำดังนั้นในทุกๆโอกาสที่นักเรียนจะเข้ามามีส่วนในการพัฒนาตนเองนะครับไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการอย่างที่ผมกล่าวก็คือทั้งกีฬาทั้งดนตรีและศิลปะโดยเฉพาะอย่างที่ท่านเห็นครับก็กีฬาเป็นเรื่องสำคัญของพวกเราในการพัฒนาสังคมร่วมกันและเด็กจะร่างกายแข็งแรงครับ
0: หนึ่งในกีฬาที่โดดเด่นคือฟุตซอลโรงเรียนเดินหน้าสร้างทีมอย่างเป็นระบบเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่มีความสามารถได้ฝึกฝนอย่างจริงจังพร้อมผลักดันให้กีฬากลายเป็นทั้งเวทีสร้างประสบการณ์ความมีวินัยและโอกาสต่อยอดในอนาคตล่ะครับ
2: ก็เปิดโอกาสให้กับเด็กๆนักเรียนนักกีฬาทุกคนครับได้มีโอกาสฝึกซ้อมแล้วก็มีโอกาสเก็บพอร์ตเพื่อเข้าใช้ในมหาวิทยาลัยด้วยครับส่วนตัวผมก็จะนำประสบการณ์ตรงนี้ครับไปต่อยอดในอนาคตขึ้นอีกไปครับผมคิดว่าก็น่าจะแค่เก็บเกี่ยวไว้เป็นประสบการณ์ครับก็อนาคตก็อาจจะเลือกเรียนสายคุณครูครับหรือว่าจะเลือกเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาประมาณนี้ครับ
0: ขณะที่อีกหนึ่งกีฬาที่สร้างชื่อให้กับโรงเรียนคือเทควันโดหนึ่งในตัวอย่างคือน้องพีพัศวีวัตถุทองนักกีฬาเทควันโดของโรงเรียนที่ล่าสุดก้าวไปอีกขั้นด้วยการเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยแหละครับ
3: ทางโรงเรียนก็สนับสนุนครับให้เวลาเรียนแล้วก็ช่วยติดตามงานครับก็เป้าหมายของผมครับคือการนำผลงานทางด้านกีฬาไปใช้ในการศึกษาต่อมหาลัยครับ
0: จากนักกีฬาสู่ผู้ตัดสินนี่คือภาพสะท้อนว่าการสนับสนุนกีฬาสามารถเปิดประตูให้กับเด็กได้มากกว่า1เส้นทางโรงเรียน

0: เป็นแห่งนี้ยังส่งเสริมว่ายน้ำเปตองและวอลเลย์บอลเพื่อค้นหาศักยภาพของนักเรียนในหลากหลายด้านทั้งหมดนี้คือแนวทางของดร.อำนาจจันทร์พางามผู้อำนวยการนักพัฒนาที่เชื่อว่ากีฬาไม่ใช่เรื่องนอกห้องเรียนแต่คือห้องเรียนอีกห้องหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆทุกคนมีโอกาสไปถึงฝันของตัวเองล่ะครับมานิดภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวกีฬาที่สปอร์ตออฟเดย์นะครับวันนี้ไปชมสตีเฟนเบิร์กวายิงแฮตทริกช่วยให้อันอิติฮัดแซงชนะคู่แข่งแล้วก็ขึ้นเป็นทีมนำของฟุตบอลลีกซาอุดิโปรลีกนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
4: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัย

0: เนี่ยกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมืองทุกท่านจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองให้ดำรงคงอยู่และงอกงามยิ่งขึ้นไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำของวันอังคารที่25สิงหาคม2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ข่าวค่ำในช่วงแรกวันนี้เราติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องนะคะก็มีหลายคำถามตามมานะคะว่าตกลงแล้วมูลเหตุที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยคืออะไรแล้วใครเป็นคนก่อเหตุวันนี้ทางโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ย้ำนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุตัวจริงแล้วก็ปฏิเสธกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้มีผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ชัดเจนค่ะพลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรระบุว่าขณะนี้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อให้การสืบสวนสอบสวนนำไปสู่การจับกุมตัวผู้ก่อเหตุที่แท้จริงมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยทุกอย่างคำนึงถึงความรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันการจับกุมผิดตัว
2: คือตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการของตำรวจที่เขาไปเก็บพยานหลักฐานอยู่นะครับแล้วก็เชิญบุคคลมาซักถามไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่อยากไปก้าวล่วงในเรื่องรายละเอียดนะครับแต่ขั้นตอนเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่ครับเก็บรวบรวมหลักฐานสังเกตว่าตำรวจก็ไปเก็บปลอกกระสุนไปเก็บจุดที่กระสุนยิงลงมานะครับแล้วก็มีการเอากล้องวงจรปิดมาดูแต่ผมไม่อยากไปพูดว่ารายละเอียดว่าทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมรู้ขั้นตอนแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนรอดูผลดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไปคาดการณ์ว่าเราไม่ทำอะไรในทุกๆเรื่องเนี่ยการจะไปจับใครสักคนหนึ่งนะครับมันต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนนะเพราะว่าเรา

0: แผลของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่มาจากอาวุธสงครามนอกจากนี้ทิศทางวิถีกระ
1: สุนไม่ได้เกิดจากอาวุธที่เป็นอาวุธทำลายล้างสูงหรือว่าอาวุธสงครามนะครับก็จะอาจจะเป็นแค่9มม.หรือว่าจุด22เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าโดยความเป็นจริงจากที่มุมของกระสุนเข้าไป30องศาเนี่ยถ้าเราไปนั่งคิดทางฟิสิกส์จริงๆเนี่ยฮอเนี่ยจะอยู่ในมุมตรงนั้นได้ไหมนะถ้าเราอันนี้คือแฟกต์นะครับผมไม่อยากชี้แจงด้วยความรู้สึกแต่อยากให้เอาให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยเอาแฟกต์เนี่ยมาดูที่ทางคุณหมอเนี่ยท่านชี้แจงนะครับจะรู้ว่ากระสุนที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่กระสุนสงครามนะครับนั้นพอไม่ใช่กระสุนสงครามเนี่ยเจ้าที่รัฐเนี่ยตัดไปได้เลยผมว่านะน่าจะตัดไปได้เลยหรือเอาความเป็นจริงมาพูดกัน
0: ส่วนการบริหารจัดการด้านการข่าวทางโฆษกกอรมน.ก็ยอมรับว่าการหาข่าวเชิงลึกที่จะระบุวันเวลาการก่อเหตุได้อย่างชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดำเนินการได้ยากภาครัฐก็ต้องมีการปรับแผนด้วยการให้ความสำคัญกับงานข่าวเชิงรับโดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ดึงมวลชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสทางนี้ทางหน่วยงานด้านความมั่นคงจะนำเหตุการณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงยุทธวิธีด้านการข่าวเพื่ออุดช่องโหว่และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: หลังจากเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เกิดขึ้นในวันที่22นะครับคิดว่ากมน.ต้องไปวิเคราะห์ข่าวด้านงานข่าวเชิงลับเนี่ยว่าจะทำยังไงที่จะใช้มวลชนในการให้ข่าวสารเราครับเพราะว่าสังเกตได้ว่างานที่เกิดขึ้นงานก่อเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องการทำลายความเชื่อมั่นของฝั่งลับนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าผมเป็นฝั่งสื่อนะผมก็จะเป็นตำหนิผู้ที่กระทำมากกว่าจะมาจ้องฝ่ายรับนะครับเพราะว่าฝ่ายรับเองเนี่ยต้องยอมรับว่ากำลังพักสี่ส่วนหน้าเนี่ยกำลังก็จำกัดนะครับแล้วเวลาที่กระทำเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นเวลาที่มีการผัดเปลี่ยนกำลังนะเป็นจุดที่ฝั่งนู้นก็พร้อมที่จะทำอยู่แล้วถ้าเราจะนึกถึงภาพการยุทธการด้วยนะครับยุทธการพร้อมข่าวเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่การผัดเปลี่ยนกำลังโดยข้อหนาที่วาดก็มาจากกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับนั่นเข้าใจว่าสถานการณ์มันก็ประจวบเหมาะพอดีนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่ทางกองทัพหรือว่าทางกมน.เนี่ยต้องเอาตัวเนี้ยมาวิเคราะห์นะครับในเรื่องการเพิ่มการระมัดระวังในช่วงเวลาที่มันเป็นจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนหรือช่วงเวลาที่ผัดเปลี่ยนกำลังนะครับในช่วงเนี้ยนะครับ
0: นอกจากนี้นะคะมีการประเมินถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุช่วงนี้ผู้ก่อเหตุอาจอาศัยช่องว่างระหว่างการผลัดเปลี่ยนกำลังเพื่อฝึกฝนกลุ่มเยาวชนขึ้นมาเป็นแนวร่วมใหม่แล้วก็มุ่งลดความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่รัฐลักษณะการก่อเหตุก็จะเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
1: สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับมันกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับนั้นเราต้องพยายามลงตรงนี้ให้เยอะเพราะว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยเมื่อเขาทำเจ้าที่รัฐไม่ได้เนี่ยเขาก็ไปทำกับสิ่งอื่นเสาไฟร้านที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้แต่สิ่งที่ตกกระทบมันไม่ได้ตกกระทบกับเจ้าที่นะมันตกกระทบต่อพี่น้องประชาชนนั้นสื่อต้องให้เห็นว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเขาไม่มีความชอบธรรมเพราะการทำต่อวัตถุทำต่อสิ่งที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เนี่ยมันเป็นการลดความชอบธรรมของการปฏิบัติการของฝั่งตรงข้ามนั้นอยากให้ฝั่งสื่อมวลชนเนี่ยช่วยสื่อสารด้วยว่าที่เขาทำเนี่ยมีแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
2: อีกหนึ่งท่านนะครับคือทางพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้กล่าวเสริมถึงรูปแบบในการก่อเหตุครั้งนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นการกระจายจุดก่อกวนนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเผายางรถยนต์ตามท้องถนนที่ไม่ได้ไปเน้นตามเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ประชาชนมาตำหนิเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งจะเข้าทางของผู้ก่อเหตุนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยประชาชนเข้าใจแล้วและก็มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่มากขึ้นพร้อมกับย้ำนะครับว่าภาพรวมของปัญหาชายแดนใต้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนะครับแต่มีเรื่องของภัยแทรกซ้อนนะครับอย่างเช่นเรื่องของธุรกิจที่ผิดกฎหมายการเข้าเมืองมาเชื่อมโยงนะครับซึ่งการก่อเหตุในครั้งนี้มีลักษณะต่างคนต่างดำเนินการซึ่งงานข่าวได้มีการรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ถ้าจะให้ฟันธงไปเลยว่าเกิดจากเหตุนั้นเกิดจากเหตุนี้จริงๆในแง่งานด้านการข่าวเนี่ยเขาอาจจะเขาเก็บทุกข้อมูลมาเป็นองค์ประกอบนะครับผมก็จะได้รู้ว่า ทุกส่วนเนี่ยเพราะว่าจริงๆภาพรวมของปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนอย่างเดียวนะครับมันก็เป็นเรื่องของภัยแทรกซ้อนที่อย่างที่ทุกคนทราบนะก็เป็นเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายด้วยอะไรด้วยแล้วบางคนก็อาจจะไปพูดถึงมีคำว่าการเมืองด้วยอะไรด้วยอย่างที่ท่านโฆษกกกน.พูดเนี่ยถ้าเป็นระบบงานทางด้านการข่าวจริงๆเช่น

0: จะเข้ากระทําต่อสถานที่ราชการหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้อย่างที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในระบบการข่าวนึกออกครับแต่ว่าบางอย่างอย่างเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าค่อนข้างเป็นไปได้หลากหลายบางทีอาจจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงในการสั่งการก็ได้หรืออาจจะมีก็ได้ถ้าไม่พอใจแล้วเมื่อมีการสื่อสารเห็นว่าตรงนั้นมีเหตุคนตรงนี้อยู่มุมนี้นะไม่ได้อยู่ในชุมชนตรงส่วนไหนของพื้นที่ก็ได้เขาก็สามารถหยิบยางมาเผาได้เขามองไปยืนใกล้ๆเสาไฟฟ้าต้นไหนเขาก็สามารถทำได้เราก็เลยต้องมาแยกแยะในรายละเอียดตรงนี้อีกเพราะนั้นการที่จะฟันธงไปในเรื่องของสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะฟันธงไปเลยไม่ได้ทีเดียวแต่ว่าเราก็สามารถจะรวมองค์ประกอบทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาได้นะครับก็อยากให้เข้าใจแบบนี้
1: ขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ชี้แจงย้ำอีกครั้งนะคะกรณีที่มีการมากล่าวอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์รวมถึงมีการกล่าวถึงชนิดอาวุธและอ้างว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่ทหารโดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงแค่ข้อกล่าวอ้างตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธหลักฐานทางนิติวิทยาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไม่ด่วนสรุปข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนและทรัพย์สินในพื้นที่ทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานข้อเท็จจริงพยานหลักฐานหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
2: และในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนอกจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการเรียกหน่วยงานความมั่นคงเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับท่านนายกยังได้ให้สัมภาษณ์นะครับโดยเน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกับทางทหารเพื่อที่จะสร้างความสงบให้กับบ้านเมืองซึ่งที่ผ่านมาก็มีการหารือร่วมกับฝ่ายความมั่นคงมาโดยตลอดโดยจะใช้ทุกวิถีทางในการแก้ไขปัญหาทั้งการเจรจาการใช้กฎหมายเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้บอกนะครับว่าได้มีการหารือกับฝ่ายความมั่นคงมาโดยตลอดทั้งผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพรวมไปถึงแม่ทัพภาคที่4สภาความมั่นคงแห่งชาติและนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยมีการหารือกันถึงข้อสรุปก่อนที่จะนำไปดำเนินการซึ่งจะใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายการเสริมกำลังเข้าไปทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยรวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
3: เราก็มีแนวทางแล้วก็มีการหารือหาข้อสรุปแล้วก็จะไปดำเนินการนะครับใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาแล้วก็การรักษากฎหมายการเสริมกำลังเข้าไปทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับ
2: อีกประเด็นหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวได้ถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือกรณีกล่าวอ้างว่ามีวัยรุ่นถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ที่จังหวัดนราธิวาสประเด็นนี้ท่านนายกได้บอกนะครับว่าเรื่องนี้สามารถพิสูจน์ได้จากหลักฐานอยู่แล้วทั้งเรื่องของวิถีกระสุนและผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งก็โชคดีที่เขาไม่ได้สูญเสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งดูแลและสอบถามเยาวชนรวมถึงมีแพทย์ที่เป็นกลางและมีจรรยาบรรณที่ทุกอย่างก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายครับ
3: ท่านปฏิเสธมีแต่การปฏิเสธว่าไม่มีการดำเนินการเช่นนั้นผมถามย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าไม่มีแน่นะทำอย่างนั้นไม่ได้นะรู้ได้ยังไงว่าไม่มีท่านแม่ทัพภาค4ท่านก็แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมนะถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาค4ท่านจะมาปิดบังความจริงกับพี่น้องประชาชน
2: ผู้สื่อข่าวยังได้ถามต่อนะครับเกี่ยวกับนโยบายภาคใต้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้การเมืองนำการทหารจากสถานการณ์ขณะนี้ต้องมีการนำทหารมานำการเมืองหรือไม่ประเด็นนี้ท่านนายกก็บอกนะครับว่าต้องทำงานด้วยกันไม่มีใครนำใครต้องทำงานด้วยกันและรัฐบาลก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทางทหารเพื่อสร้างความสงบให้กับบ้านเมืองครับ
3: ไม่มีใครทำใครครับจับมือไว้แล้วไปด้วยกันสร้างความสงบ
4: กับบ้านเมืองมีเรื่อง
3: งานด้วยกันนะไม่มีใครทำใครต้องทำงานด้วยกันแล้วก็สามัคคีกัน
1: ขณะที่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหานะคะว่าอาจจะต้องมีการเลื่อนการพูดคุยสันติสุขให้เร็วขึ้นนะคะจากเดือนตุลาคมก็จะมีการเลื่อนเร็วขึ้นนะคะเป็นเดือนกันยายนนี้ค่ะในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงการหารือกับนายกรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงเมื่อช่วงเช้าว่าเพื่อทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและหามาตรการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้นซึ่งได้ข้อสรุปตรงกันว่าจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนรวมถึงหาเครื่องมือและวิธีการใหม่มาเป็นตัวช่วยเพราะที่ผ่านมาการบูรณาการยังไม่แน่นพอต่างคนต่างทำและประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปบ้างส่วนประเด็นข้อบกพร่องด้านการข่าวนั้นมองว่าก็มีส่วนแต่ก็เห็นใจคนทำงานเพราะผู้ก่อเหตุมักอาศัยช่วงเผลอหรือจุดที่มีช่องว่างสำหรับกรอบการพูดคุยสันติสุขที่มีกำหนดการเดิมในเดือนตุลาคมนั้นอาจเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นช่วงกลางเดือนหรือต้นเดือนกันยายนโดยจะเป็นการพูดคุยในระดับเทคนิคเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนายวันมูฮัมหมัดนอมาทายังกล่าวถึงดัชนีชี้วัดความสำเร็จหรือ KPI ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่ผ่านมาการวัด KPI ในจุดต่างๆมักประสบปัญหาแต่ KPI ในระยะต่อไปจะต้องดีขึ้นหากไม่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
5: คือต้องร่วมมือกันแล้วก็เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเมินให้ถูกต้องและหาวิธีการแก้ไขโดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนผมมองแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นทางที่ดีต้องตามไปเรื่องนี้เป็นเดียวท่านนายกลงไปใต้คราวนี้ก็คงจะต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วย
6: ไม่ได้มั่งหมายให้ใครเป็นตัวหลักในการที่จะร่วม
5: มือทุกคนต้องร่วมมือกันไม่มีใครเป็นพระเอกหรือไม่มีใครเป็นนะต้องร่วมมือเพราะเป็นปัญหาผมว่าใหญ่นะปัญหาใหญ่เกิดเหตุทีเดียวตั้ง50-60แห่งเนี่ยเรื่องใหญ่กรอบของการคุยก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อยนะคือมาก็แทนจะปลายเดือนก็ต้องอาจจะเป็นกลางเดือนหรือต้นเดือนแต่ว่าก่อนคุยกันบนโต๊ะในระดับล่างในระดับเทคนิคก็คงต้องเปิดการคุยกันสักรอบสองรอบก่อนครับเพื่อมาคุยกัน
7: เด
5: ือน
7: กันยา
5: เดือนกันยาน่าจะคุยกันรอบคณะเจรจาด้านเทคนิคด้านอะไรไปแต่ก็คงจะรีบคุยนะเพราะว่ามันจะได้รู้สาเหตุจริงๆอย่าไปเดาเรื่องโน้นเรื่องนี้นะฮะจะไปวัด KPI ตรงไหนก็มีความปัญหานะแต่ KPI ต่อไปเนี่ยต้องดีขึ้นนะต้องดีขึ้นครับ
6: นี่มีหมดนะถ้ามันไม่ดีขึ้นไม่คืบหน้าขึ้น
5: ก็ถ้านายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลนายกก็ต้องพิจารณาเกิดจากอะไรแน่
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าประสิทธิภาพด้านการข่าวไม่ได้ลดลงแต่ผู้ก่อเหตุอาศัยช่องว่างทั้งด้านเวลาและโอกาสในการก่อเหตุซึ่งก็ได้พัฒนาวิธีการและเครื่องมือให้การข่าวมีความชัดเจนและแม่นยำมาตลอดโดยกำชับให้ปฏิบัติการเชิงรุกมากขึ้นไม่ให้เป็นฝ่ายตั้งรับหรือเดินตามเกมของกลุ่มผู้ก่อเหตุนอกจากนี้จะเร่งอุดช่องโหว่ในช่วงสับเปลี่ยนกำลังด้วยการนำเทคโนโลยีและกล้องวงจรปิดเข้ามาช่วยเพื่อให้ตรวจจับและตอบโต้เหตุได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงยกระดับเทคโนโลยีทางอากาศและพัฒนาขีดความสามารถของอุปกรณ์ตลอดจนเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและระงับเหตุ
8: อย่าใช้คำว่าดรอปลงเลยครับเราเดินหน้าเรื่องการข่าวอย่างตลอดครับต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทาง3จังหวัดชายแดนด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาทั้งวิธีการเครื่องมือที่เราจะให้การข่าวของเรามีความชัดเจนแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเราพยายามพัฒนาอยู่แต่ก็ได้ให้นโยบายว่าอย่าเดินตามจริงๆเราต้องเดินหน้าถ้าเดินตามเราก็จะเกิดเหตุอย่างนี้ตลอดก็มีการกำชับสั่งการกันอย่างเข้มงวด
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษมาใช้ในการพิสูจน์ทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วขณะนี้อยู่ระหว่าง

0: รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลักฐานทางชีวภาพภาพถ่ายประวัติอาชญากรรมเพื่อดำเนินคดีและนำตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะที่พื้นที่จังหวัดน่านทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปติดตามการฟื้นฟูอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดนั้นถอดบทเรียนเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเน้นย้ำนะครับการใช้ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าขณะที่อำเภอปัวได้มีการเร่งเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นครัวเรือนละ 6,700 บาทโดยได้ส่งตรงถึงบ้านของกลุ่มเปราะบางเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์อุทกภัยเทศบาลเมืองน่านเพื่อที่จะติดตามการฟื้นฟูพื้นที่และให้กำลังใจประชาชนโดยได้มอบนโยบายการบริหารจัดการภัยพิบัติใน4ด้านนะครับประกอบด้วยการใช้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าเซลล์บรอดแคสต์เต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนอพยพได้อย่างทันท่วงทีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลการจัดการศูนย์อพยพและเส้นทางที่ปลอดภัยพร้อมกับสร้างระบบจังหวัดบ้านพี่เมืองน้องเพื่อสนับสนุนข้ามพื้นที่รวมทั้งการจัดหาอาหารในการดูแลผู้ประสบภัยให้ครบทุกมื้อโดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบพร้อมกับมีการนำความห่วงใจจากนายกรัฐมนตรีฝากให้ทุกภาคส่วนนำรูปแบบการทำงานของจังหวัดน่านไปปรับใช้เป็นแผนบริหารจัดการภัยพิบัติระยะยาวโอกาสนี้ทางรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านก็ได้ยื่นหนังสือเสนอแนวทางปรับปรุงผนังกั้นของแม่น้ำน่านด้วยส่วนความคืบหน้าในมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลาแรงอำเภอปัวล่าสุดชาวบ้านได้ให้ข้อมูลนะครับว่าได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นครัวเรือนละ 6,700 บาทแล้วซึ่งเป็นการช่วยเหลือด้านเครื่องนอนเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มโดยเทศบาลตำบลศิลาแรงได้เร่งจัดกระบวนการช่วยเหลือโดยเริ่มจากกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันนี้จากเดิมที่มีกำหนดว่าจะเริ่มจ่ายในวันที่30สิงหาคมครับ
2: ได้รับแล้วค่ะเป็นของใช้แล้วก็ของได้มา6,700
3: จ้ะนี่แจ้งว่าเดิมเราจะเริ่มทำติดในทุกทางเทศบาลศิลาแรงจ่ายแต่ก่อนแล้วแต่วันนี้ใช่ไหมครับ
2: จ้ะ
3: นี่ได้ครบกันหรือยัง
2: ว่าได้ครบกันแล้วจ้ะ
3: เดือนที่ไหน
2: จ้ะ
3: ได้ครบกันแล้ว
2: จ้ะ
3: แล้ว
2: กับหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาช่วยค่ะก็เข้ามาเอารถแมคโครเอารถมาช่วยเอาขยะมูลฝอยออกจากหมู่บ้านค่ะ
3: แล้วก็ลงมาสำรวจความเสียหายเองทั้งหมด
2: ค่ะค่ะ
0: สำหรับการช่วยเหลือในล็อตนี้นะคะอำเภอปัวได้นำผลการสำรวจความเสียหายจากเทศบาลตำบลศิลาแรงซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอเมื่อวันที่24สิงหาคม2569รวมทั้งสิ้น120รายรวมเป็นเงิน 840,000 บาททั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้อำเภอปัวก็ร่วมกับเทศบาลตำบลศิลาแรงลงพื้นที่เบิกจ่ายเงินให้กับประชาชนในพื้นที่ทันทีโดยเน้นอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางด้วยการนำเงินไปมอบให้ถึงบ้านพร้อมบริการคัดสำเนาทะเบียนบ้านในขั้นตอนเอกสารเพื่อลดภาระและผลกระทบของประชาชนให้ได้มากที่สุด
1: ทางนี้นะครับทางจังหวัดน่านได้สรุปแนวทางและขั้นตอนในการยื่นขอรับเงินเยียวยาเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยได้เริ่มเปิดรับคำร้องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้คือ24สิงหาคมซึ่งทางผู้ประสบภัยก็สามารถที่จะเดินทางไปยื่นคำร้องได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้บ้านท่านสำหรับขั้นตอนในการยื่นคำร้องนะครับผู้ประสบภัยไม่ต้องกังวลเรื่องของการเตรียมสำเนาเอกสารราชการเพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงหรือหากไม่มีเอกสารติดตัวแต่จำเลขประจำตัวประชาชนได้ก็สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีในกรณีที่จำเลขประจำตัวไม่ได้ก็สามารถให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้รับรองเพื่อยืนยันตัวตนได้เช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบอำนวยความสะดวกในการจัดทำและถ่ายสำเนาเอกสารที่จำเป็นให้ทั้งหมดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรีบเดินทางไปแจ้งความประสงค์ภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลและส่งมอบความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและไม่ตกหล่นครับ
0: ด้า านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ลงพื้นที่จังหวัดน่านเช่นเดียวกันนะคะไปติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาและการเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยค่ะโดยวันนี้ไปที่อำเภอท่าวังผาแล้วก็ที่อำเภอปัวนะคะอย่างที่อำเภอท่าวังผาเนี่ยไปติดตามการสร้างฝายกักเก็บน้ำของกรมชลประทานเพื่อแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนเนื่องจากของเดิมถูกน้ำพัดพังเสียหายเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมือในอนาคตนอกจากนี้ได้ไปที่ตำบลวรนครอำเภอปัวนะคะไปที่บ้านแก้มซึ่งในจุดนั้นก็มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากทำให้การเข้าไปเคลียร์พื้นที่เนี่ยยังทำได้ไม่เพียงพอมีการประสานไปที่กองทัพให้ช่วยสนับสนุนกำลังเข้ามาช่วยเหลือประชาชนนะคะอีกจุดนึงก็ไปที่บ้านตื้ดนะคะมีการสั่งการให้กรมชลประทานเร่งเข้าไปกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตามแม่น้ำในพื้นที่เพื่อจะรอรับฝนระลอกใหม่นะคะไม่ให้น้ำนั้นพัดพามาจนบ้านเรือนของประชาชนพังเสียหายค่ะสำหรับบ้านแก้มและบ้านแก้มราชพัฒนาตำบลวรนครอำเภอปัวตอนนี้จังหวัดน่านเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะมีการระดมกำลังจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครและภาคเอกชนเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนถนนพื้นที่สาธารณะมุ่งเน้นการจัดการดินโคลนที่ตกค้างขณะเดียวกันมีการนำรถบรรทุกและเครื่องจักรเข้าไปช่วยขนย้ายดินโคลนเศษวัสดุและสิ่งของที่เสียหายออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางสัญจรและลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอีกทั้งยังมีภาคเอกชนและเครือข่ายจิตอาสาเข้ามาร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือจัดส่งสิ่งของจำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าพื้นที่แล้วก็มีการจัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมส่งต่อความช่วยเหลือค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านมานะครับทางรัฐบาลเองก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทันทีนะครับขณะที่กระทรวงต่างๆก็เร่งที่จะสำรวจความเสียหายและออกมาตรการในการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนโดยมีการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษให้แก่สถานประกอบการควบคู่กับการปรับเพิ่มเงินเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอย่างละเอียดโดยเฉพาะความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและระบบบรรบัดนั้นเสียเพื่อให้คำแนะนำในการซ่อมแซมแก้ไขอย่างถูกต้องพร้อมกับมีการประสานงานกับทาง SME D Bank ในการเตรียมสินเชื่ออัตราพิเศษเพื่อเป็นการสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยเร็วครับ
4: ได้กำชับทางเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมนะครับจากล่าสุดนั้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาพอน้ำเริ่มลดปุ๊บเนี่ยอันดับแรกก็คือให้ทางเจ้าหน้าที่ของอุตสาหกรรมเราเริ่มเร่งทำความสะอาดสถานที่ประกอบการของเราเสียก่อนนะครับแล้วก็สำรวจความเสียหายซึ่งเท่าที่ดูก็โชคดีว่าไม่ได้รับผลกระทบมากน้อยเท่าไหร่นะครับเพียงแค่ทำความสะอาดเอาขี้เลนออกจากพื้นที่นะครับในประเด็นต่อมาก็คือว่าต้องให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับเร่งประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูตามสถานประกอบการแล้วก็โรงงานทั้งหลายว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมากน้อยเพียงใดแล้วก็ถ้าหากจะต้องกลับมาดำเนินการใหม่นั้นระบบไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียระบบต่างๆของโรงงานนั้นยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือไม่ถ้าไม่พร้อมใช้จะต้องมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไรก็จะได้ติดต่อให้ทางผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงหรือว่าหน่วยงานที่เราสามารถเรียกว่าประสานงานด้วยได้นั้นเร่งไปตรวจนะครับว่าพอจะกลับมาอัพแอนด์รันนิ่งใหม่นั้นดำเนินการอย่างไรได้บ้างส่วนสำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SME หรือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโรงงานนะครับถ้าหากว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนอะไรต่างๆนั้นทางธนาคาร SME D Bank ก็พร้อมที่จะให้สินเชื่อนะครับในอัตราพิเศษนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง SME ทั้งไมโคร SME แล้วก็ผู้ประกอบการในจังหวัดน่านครับ
1: ส่วนทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ทางปลัดกระทรวงพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกรทั้งด้านการประมงปศุสัตว์และนาข้าวตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่มีการปรับปรุงตั้งแต่ปี2565เกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวโดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วกว่า 80%
5: คือถ้ามันเกิดหลังจากที่เราประกาศไปนะครับ
6: ประกาศที่มีผลบังคับใช้แล้วใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องครับถูกต้อง
6: ตอนนี้ได้เริ่มมีการสำรวจความเสียหาย
5: มีแล้วครับมีครับเรามีตัวเลขชัดเจนครับว่าแต่ละส่วนเป็นเท่าไหร่ประเมินมาได้สัก 80% แล้วครับ
0: ด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งการให้เร่งสำรวจความปลอดภัยของอาคารเรียนและระบบไฟฟ้าพร้อมจัดตั้งศูนย์เครือข่ายภาคเหนือของทีมอาชีวะอาสา26ศูนย์ร่วมกับวิทยาลัยต่างๆอีก30แห่งลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงมอบเงินสนับสนุน1ล้านบาทสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียนที่ประสบอุทกภัยรวมมีการจัดสรรงบประมาณไป1ล้าน5แสนบาทเพื่อแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนสำหรับมาตรการหลังจากนี้จะมีการประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่อย่างละเอียดซึ่งต้องมั่นใจว่ามีความปลอดภัย 100% จึงจะเปิดให้มีการเรียนการสอนได
7: ้กระทรวงได้จัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1.5 แสนกว่าบาทในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วมาตรการหลังจากนี้ก็จะมีการประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่ทุกแห่งอย่างละเอียดจนมั่นใจว่าอาคารสถานที่โรงเรียนห้องเรียนนั้นมีความปลอดภัย 100% ก็จะให้เปิดให้มีการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เร่งซ่อมแซมทำความสะอาดโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด
1: นอกจากนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการการประปาส่วนภูมิภาคให้เร่งฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านหลังจากที่มีน้ำท่วมนั้นได้คลี่คลายลงโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเพื่อคืนบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดทางด้านของนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าขณะนี้ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผาสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ 100% แล้วส่วนในพื้นที่อำเภอปัวบริเวณบ้านร้องมีผู้ได้รับผลกระทบไม่ถึง50รายทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขและวางแนวท่อเพื่อคืนการจ่ายน้ำได้อย่างเร่งด่วนแต่อย่างไรก็ตามภายหลังสถานการณ์น้ำลดประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวมีความต้องการใช้น้ำในการทำความสะอาดบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากปกติที่ใช้อยู่วันละ 3,000 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มเป็น 5,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งอาจจะส่งผลให้น้ำไหลอ่อนหรือแรงดันน้ำลดลงบ้างในบางช่วงจึงขอความร่วมมือประชาชนสำรองน้ำเอาไว้ใช้ตามความจำเป็นด้วยอีกหนึ่งท่านนะครับทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญบวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการเปิดเผยถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมนะครับบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับโดยภายหลังจากการฟื้นฟูจังหวัดน่านจะต้องมีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่ด้วยครับ
8: ฟื้นฟูเนี่ยเราจำเป็นต้องจัดโดยเฉพาะวิธีการท่องเที่ยวนะครับต้องจัดเรื่องของงานที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะเนี่ยหลังฝนนี่ครับกำลังจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นอะไรนะอากาศที่ดีของหน้านะครับที่จะรับลมหนาวปลายฝนต้นหนาวเนี่ยครับททกำลังจะทำงานเรื่องของปลายฝนต้นหนาวเร็วๆนี้ครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหน้า
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบกลางวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษนะคะก็ประกอบด้วยกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะกรณีที่2ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,971 ครัวเรือนกรณีที่3ก็คือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทโดยที่จังหวัดน่านมีผู้เสียชีวิต5คนนอกจากนี้มีข้อสั่งการให้ปภ.นำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งสรุปหลักการรูปแบบและแนวทางดำเนินการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าทางนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้มีการยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่เป็นการสร้างภาระเกินความจำเป็นเพราะข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีก
1: ช่วงนี้หากพูดถึงปริมาณน้ำเหนือนะครับก็กำลังไหลหลากลงสู่พื้นที่ทางตอนล่างทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าอีก3วันข้างหน้าน้ำจะแตะอยู่ที่ระดับ 1,100 ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นทางกรมชลประทานได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำมีการกระจายเข้าสู่ระบบชลประทาน2ฝั่งพร้อมกับมีการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา

0: ซึ่งอาจจะกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ท้ายเขื่อนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะครับได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะครับพบว่าขณะนี้นะครับมีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้าซึ่งคาดการว่าในวันที่28สิงหาคมนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ 1,000-1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการนะครับว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะมีประมาณ 60-100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1,100-1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้นะครับทางกรมชลประทานก็มีแผนในการบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกรวมทั้งพิจารณาปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์หากมีการปรับการระบายน้ำในอัตราประมาณ 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็อาจจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ6เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและอาจจะไปกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่บริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประอินและอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะ

้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการอาชญากรรมยุคใหม่นะคะโดยหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดไม่มีละเว้นค่ะพร้อมเตรียมนำทรัพย์สินที่ยึดได้จากการขายท่อตลาดมาเฉลี่ยคืนให้กับประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยพนักงานฝ่ายปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายปราบปรามเน้นหนัก3ด้านสำคัญคือการอุดช่องโหว่ทะเบียนราษฎรโดยการสกัดการซื้อขายสัญชาติและสวมสิทธิ์ข้ามชาติพร้อมสาวถึงเส้นทางทางการเงินจัดระเบียบธุรกิจปรับทุนนอมินีโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการอย่างถูกต้องและก็มีการคุมเข้มอาวุธปืนเถื่อนส่วนยาเสพติดจะมีการตรวจสอบตั้งแต่การออกใบอนุญาตร้านค้าสนามยิงปืนไปจนถึงการตั้งจุดสกัดในพื้นที่นอกจากนี้ได้เน้นย้ำแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธ์กับใครหากทำผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีถึงที่สุดและหากพบเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นเป็นใจจะลงโทษอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำหรับทรัพย์สินที่ยึดและอายัดได้จะเร่งนำออกมาขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้ประชาชนผู้เสียหายเป็นอันดับแรกก่อนนำส่วนที่เหลือส่งเข้าเป็นรายได้ของรัฐเพื่อสร้างความปลอดภัยและคืนความเป็นธรรมให้กับสังคม
1: ขอยืนยันครับว่าแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นผู้ที่พิฆาตยาเสพติดและเป็นผู้ที่พิชิตอันธพาล

0: ะครับกรอบการทำงานนี้ผมคิดว่าได้รับการซึมซับเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกคนมีขวัญและกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่และไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพราะว่านโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งจากตัวหัวหน้ารัฐบาลนะครับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนมีความชัดเจนและมีความมั่นคงแน่วแน่นะครับไม่ว่าจะไปถึงคนไหนไม่ว่าเราจะรู้จักเขาสนิทกับเขามีอิทธิพลมีช่องทางความสัมพันธ์ใดๆก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญซึ่งเราก็รู้จักกันไปแต่ว่าเมื่อเขาทำผิดกฎหมายเมื่อไหร่เขาไม่มีสภาพที่แตกต่างไปจากอาชญากรโจรผู้ร้ายบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ในสังคมของไทยมันตรงนี้พวกเราทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับให้เห็นหน้ากันไว้ว่าพวกเรานี่แหละครับตลอดจนทีมงานทุกคนนะครับจะทำหน้าที่ทุกวิถีทางเพื่อจะนำความสงบสุขของสังคมและบ้านเมืองมาให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศไทยนะครับอย่างไม่มีวันท้อถอยอย่างแน่นอนนะครับ
1: ส่วนกรณีที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแสดงตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประเด็นนี้ล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บอกนะครับว่าได้ดำเนินการเพิกถอนวีซ่าของนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บอกนะครับว่าขณะนี้ได้ดำเนินการเพิกถอนวีซ่าของนักท่องเที่ยวที่ก่อเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาบานปลายนอกจากนี้ยังได้ย้ำด้วยว่าประเทศไทยพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยแต่จะไม่ยินยอมให้บุคคลใดเข้ามาสร้างความขัดแย้งหรือก่อความวุ่นวายโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานระดับจังหวัดตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจภูธรภาคเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุดสำหรับการทบทวนสิทธิ์วีซ่านั้นนะครับก็จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายกรณีโดยไม่มีการเหมารวมนักท่องเที่ยวจากประเทศเดียวกันทั้งหมดครับ
2: สมุยที่ภูเก็ตก็ได้รับรายงานก็นักท่องเที่ยวที่มีปัญหาก็โดนถอดวีซ่าไปแล้วครับก็ยืนยันครับประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติแต่ทุกคนต้องมาด้วยภายใต้กฎหมายไทยนะครับวัฒนธรรมไทยก็สำคัญนะครับแล้วก็แน่นอนประเทศไทยไม่ยอมให้เป็นพื้นที่ที่จะมาสร้างความขัดแย้งหรือเชิญสัญลักษณ์ของความขัดแย้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา
3: เราต้องมีการทบทวนวีซ่าช่วง30วันให้กับนักท่องเที่ยวในบางประเทศ
2: เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็ตอนนี้ครับก็ช่วงนี้ในบางกรณีดีกว่าก็จะเร่งรัดถอดเลยนะครับกระบวนการการเร่งรัดการพิจารณาวีซ่าเป็นรายบุคคลดีกว่าเราคงจะไม่ได้หมักรวมว่าประเทศคนที่สร้างปัญหาแล้วคนอื่นจะเป็นตามแต่ถ้ากรณีที่เกิดขึ้นเราจะใช้มาตรการเด็ดขาดแล้วก็รีบถอดวีซ่าแล้วก็ไม่ได้ให้อยู่ในประเทศต่อไปครับเพื่อจะไม่ให้บานปลายในหลายๆเรื่อง
1: นอกจากนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในระยะยาวทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประสานงานไปยังสถานทูตและขอความร่วมมือจากสายการบินต่างๆเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบปฏิบัติรวมไปถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบก่อนที่จะเดินทางมาถึงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
4: บิ๊กโจ๊กหรือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเข้าไปแจ้งความเอาผิด4บุคคลนะคะที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.มีการเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็เข้าไปแอบถ่ายบ้านพักเหตุเกิดเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปยังสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อลงนามยืนยันเป็นผู้เสียหายหลังมอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความร้องทุกข์กรณีมีกลุ่มบุคคล4คนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.เข้าไปภายในหมู่บ้านแล้วก็แอบถ่ายภาพบ้านพักไปเมื่อช่วงวันที่3สิงหาคมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ระบุว่าบุคคลทั้ง4คนติดต่อนิติบุคคลหมู่บ้านอ้างว่าจะมาส่งเอกสารแต่กลับมีพฤติการเข้าไปบริเวณบ้านพักแล้วก็แอบถ่ายภาพโดยไม่ได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่รวมถึงไม่ได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์

0: งซึ่งภายหลังก็ออกมาชี้แจงอ้างว่าเข้าไปกลับรถ
1: ว่าพฤติการเนี่ยนะครับนะเขาเพียงแต่ว่ามายื่นเอกสารนะแต่กลับกลายเป็นว่านะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับและจากการดูจุดที่เขามายื่นเอกสารมันห่างจากบ้านผมเยอะนะซึ่งมันห่างกันเยอะมากนะครับนะแต่ก็ยังให้การปฏิเสธบอกว่าเข้ามากับรถนะครับนะซึ่งพฤติการมันก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับ อีกทั้งนะครับนะเจ้าที่ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้แสดงตัวผมเลยนะครับนะไม่ได้ลงจากรถนะไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ
0: ด้านนายนิติศักดิ์มีขวดทนายความของบิ๊กโจ๊กระบุว่าได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพราะว่าพฤติการไม่น่าใช่เพียงการกลับรถพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปและเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.จริงหรือไม่เบื้องต้นตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมเรียก4บุคคลนี้มาสอบสวนถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลที่เข้าไปซึ่งหากพบว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ต้องดำเนินการไปตามข้อกฎหมาย
2: ส่วนวันนี้นะครับทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ได้มีมติเห็นชอบโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะที่กระทรวงมหาดไทยมีการสลับตำแหน่งสำคัญนะครับทั้งระดับรองปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ตรวจราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดครับโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.นะครับได้มีมติเห็นชอบในการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย20ตำแหน่งกำหนดมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตำแหน่งของนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอถอขณะที่นายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนเดิมนะครับไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งที่สำคัญนะครับก็คือนายนิรัตพงศิติถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยถูกเสนอให้ขยับขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมปภ.เดิมนะครับถูกโยกไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนตำแหน่งรองปลัดกระทรวงนะครับมีชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด4รายขึ้นไปดำรงตำแหน่งนะครับได้แก่นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสำหรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่น่าสนใจนะครับอาทินายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าสุพรรณบุรีย้ายไปเป็นผู้ว่านครราชสีมานายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ตรวจราชการกระทรวงนะครับย้ายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
0: ขณะที่นายนิรัตพงศิธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ด้วยนี่นะก็กล่าวหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ว่าไม่ทราบมาก่อนล่วงหน้าแต่เคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีรวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ย้ำนะคะว่าพร้อมทำงานส่วนการโยกย้ายครั้งนี้จะส่งผลต่อการเดินหน้าสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นหรือไม่นายนิรัตน์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีแต่ได้ย้ำถึงภารกิจของสถ.ในการเดินหน้าตรวจสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นโดยพร้อมทำให้ได้มากที่สุดและดีที่สุดก่อนส่งมอบงานให้กับอธิบดีคนใหม
3: ่เคารพทุกการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านประธานสภาครับพร้อมทำงานครับ
4: ไปนั่งกกนี่งานหนักอยู่พอสมควรเรื่องน้ำท่วมนี่ก็สาหัสอยู่เหมือนกันเป็นฤดูกาลตรงนี้เตรียมความพร้อมอะไรยังไง
3: ต้องพร้อมเสมอครับงานสถ.เนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำเป็น priority แรกนี่คือการบริหารบัญชีการบัญชีก็คือเอาบัญชีที่ถูกต้องมาใช้แล้วก็ส่งไปจนให้ถึงปอจังหวัดจนถึงเทศบาลอบต.อบจ.เข้าไปเพิกถอนคนที่ยังไม่ได้มีคะแนนที่จะต้องมาตรวจแล้วก็เอาคนที่ได้คะแนนจริงๆแล้วก็จะต้องบรรจุเนี่ยคะแนนที่ถูกต้องเนี่ยเอาเข้าอันนี้ผมทำจนจะจบกระบวนการนะแต่หลังจากนี้มีอะไรต่อก็ต้องมีการเนี่ยสังคายนาภายในกรมสถ.ยังมีอีกเยอะมีงานอีกเยอะที่ต้องทำเดี๋ยวส่งต่อ
2: ส่วนอีกตำแหน่งที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งก็คือนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.โดยให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0: มนตรีแทนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ทั้งนี้นายชัดชัยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.เมื่อปี2567ปัจจุบันเหลืออายุราชการอีก1ปีโดยจะเกษียณอายุราชการในปี2570ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการโยกย้ายในครั้งนี้นะครับว่าเป็นไปตามวาระปกติหากมีคนเกษียณสำหรับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรที่ขยับเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มองว่ามีความเหมาะสมในด้านนี้และสามารถดำเนินการได้ทันทีด้านการป้องกันภัยเช่นเดียวกันกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มองว่าดำเนินการตามความเหมาะสมมีองค์ความรู้และมีวิธีการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับย้ำนะครับว่าการโยกย้ายครั้งนี้ยึดหลักคุณธรรมและยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายแรก
1: เหมาะสมที่สุดแล้วก็สามารถดำเนินการได้ในด้านการป้องกันภัยก็หารือกับทางท่านปลัดก็เห็นพ้องต้องกันว่าท่านรองปลัดนิรัตน์ก็มีความเหมาะสมด้านนี้ครับผมยึดหลักคุณธรรมครับความเหมาะสมนะครับแล้วก็ยึดหลักว่าคนที่เราแต่งตั้งขึ้นมาให้ทำหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งต้องยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายแรกนะครับ
0: ส่วนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้ให้มาช่วยงานในฐานะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับประเด็นนี้ท่านนายกก็บอกว่ามีความคุ้นเคยและมองว่าสามารถสานงานต่อได้และอนาคตหากมีภารกิจด้านความมั่นคงทางท่านนายกก็จะมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยงานของตนเองที่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างใกล้ชิดส่วนจะมีใครมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแทนนั้นท่านนายกได้บอกนะครับว่าหากถึงเวลาก็จะมีวาระเข้าครม.ครับ
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังเกษียณอายุราชการนะครับแล้วตัวผมเองมาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยผมก็ต้องหาคนที่ผมทำงานแล้วมีความคุ้นเคยการที่ผมได้ขอให้ทางท่านชัดชัยบางชวดมาช่วยงานผมในฐานะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านต่อไปทำให้ผมสามารถสานต่องานในสำนักนายกรัฐมนตรีได้แล้วก็อีกหน่อยผมจะไปทำงานด้านความมั่นคงด้านผู้ประสานงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงผมก็มีประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยงานของผมอีกคนให้คำแนะนำได้ใกล้ชิดให้คำแนะนำในภาพที่กว้างได้
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเบกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูมติคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อยกระดับการดูแลตลาดทุนรับมือโจทย์เศรษฐกิจยุคใหม่ครับความท้าทายของตลาดทุนไทยวันนี้ก็คือความเชื่อมั่นครับเพราะที่ผ่านมามีเรื่องราวเกี่ยวกับการตกแต่งบัญชีก่อนขายหุ้นกู้ให้ประชาชนการปั่นหุ้นหรือทำธุรกรรมอำพรางต่างๆรวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่เข้ามามีบทบาทต่อโลกการลงทุนมากขึ้นวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการนะครับแก้ไขกฎหมายตลาดทุน4ฉบับทางร่างที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่างกฎหมายทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนและร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสาระสำคัญบางส่วนของการแก้กฎหมายชุดนี้ก็คือจะให้อำนาจก.ล.ต.นะครับเป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับตำรวจหรือ DSI ในคดีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือคดีเศรษฐกิจสำคัญของประเทศรวมถึงสามารถกำกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีเพื่อให้รายงานทางการเงินนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยครับสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในอนาคตด้วยครับ
1: งั้นเราไม่ได้กำกับตรงไปที่ตัวสำนักสอบบัญชีแต่เรากำกับที่ผู้สอบบัญชีร่างกฎหมายเนี้ยจะให้อำนาจเราในการที่เราจะกำกับสำนักสอบบัญชีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปตามสากลนะคะสากลก็กำกับสำนักสอบบัญชีกำกับผู้สอบบัญชีเมื่อเราเห็นงานที่ผิดนะคะเราก็กล่าวโทษนะคะมีทั้งอ่อนแก่เข้มอะไรก็ว่ากันไปแต่เราจะไม่ได้สามารถที่จะเรียกว่าใช้เรียกว่าบังคับใช้กฎหมายกับสำนักสอบบัญชีนะคะงั้นอันนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยเอื้อมไปที่สำนักสอบบัญชีซึ่งไม่ได้มีเกตคีปเปอร์รายเดียวนะคะเราก็มีพวก CIA เครดิตเรตติ้งเอเจนซี่นะคะรวมถึงพวก FA นะคะเหล่านี้เป็นต้น
2: การคุ้มครองนักลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านเลขาก.ล.ต.ได้พูดถึงว่าถึงพยายามเอื้อมมือไปถึงกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไปถึงที่อาจารย์ใช้คำว่าเกตคีปเปอร์ก็คือพวกสำนักงานบัญชีต่างๆหรือแม้แต่เรตติ้งเอเจนซี่เพื่อให้เขาอยู่ในบริบทเขาจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการที่จะดูแลทำให้ตลาดทุนมันโปร่งใสมากขึ้นการบังคับใช้กฎหมายซึ่งการที่ในคดีสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นถ้าไปรอตามกฎหมายปกติเนี่ยเราถึงพยายามลดขั้นตอนให้เจ้าพนักงานก.ล.ต.เนี่ยสามารถไปร่วมสอบสวนได้เลยซึ่งก็จะได้อาศัยความชำนาญพิเศษของก.ล.ต.กับสายคดีสายกฎหมายต่างๆตรงนี้เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็อันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับ
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงกฎหมายตลาดทุน4ฉบับเพื่อยกระดับตลาดทุนไทยใน3มิติสำคัญได้แก่เพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยของตลาดทุนให้รองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์เสริมสร้างความเชื่อมั่นผ่านการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการระดมทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเพื่อให้ตลาดทุนมีการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากลสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับเพื่อให้คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานสามารถเข้าสู่ศาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านแรงงานได้โดยตรงเช่นการคุ้มครองแรงงานแรงงานต่างด้าวประกันสังคมและอาชีวอนามัยช่วยให้การพิจารณาคดีต่อเนื่องลดภาระของคู่ความแต่ยกเว้นคดีค้ามนุษย์ซึ่งเป็นคดีร้ายแรงและอาจเกี่ยวพันกับคดีอาญาอื่นยังคงอยู่ในอำนาจของศาลอาญานอกจากนี้ครม.ยังอนุมัติหลักการแก้กฎหมายเพื่อขยายความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง3กลุ่มให้สามารถเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยนะครับซึ่งก็จะทำให้ลูกจ้างกลุ่มนี้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่เจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานช่วยเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครม.เดือนกันยายนนี้นะครับและคาดว่าจะเริ่มโครงการได้เดือนธันวาคมพร้อมกับเพิ่มสิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีครับ คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมเสนอโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายนนี้ก่อนเปิดลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมและเริ่มโครงการเดือนธันวาคมโครงการนี้จะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงินนะครับวงเงิน 3,500 ล้านบาทขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยประชาชน1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์และใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครับ
3: เมื่อวานเจอท่านรองนายกอิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่าธันวานี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้อิมแพคมากอยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆท่านก็บอกว่าก็ถ้าเกิดจะเปิดอาจจะเปิดล้านสิทธิ์เลยก็ได้ตอนแรกผมกะว่าเปิด 500,000 ก่อนถ้าเกิดเต็มเร็วก็จะขยายสิทธิ์แต่ท่านบอกว่าอาจจะเปิดไปพร้อมกันเลย
2: ทีเดียว
3: ไม่ต้องขยายใช่เหลือไม่เป็นไร
0: สมอเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรียกระดับเหล็กแผ่นเคลือบ4มาตรฐานนะครับเป็นสินค้าควบคุมสกัดกั้นเหล็กคุณภาพต่ำและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมคาดว่าจะมีผลต้นปี2570ครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสำนักงานมาตรเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกระดับมาตรฐานเหล็กแผ่นเคลือบ4รายการได้แก่เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีสำหรับหลังคาผนังอาคารและงานก่อสร้างเหล็กอลูซิงค์เคลือบสีที่เด่นด้านกันสนิมและสะท้อนความร้อนเหล็กแซมที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงเหมาะกับโครงสร้างโซลาร์เซลล์และงานกลางแจ้งและเหล็กเคลือบสังกะสีอลูมิเนียมและแมกนีเซียมสำหรับงานที่ต้องการทั้งความแข็งแรงและทนสนิมเช่นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากเดิมนั้นเป็นมาตรฐานตามความสมัครใจนะครับยกระดับเป็นสินค้าควบคุมซึ่งหากครม.เห็นชอบคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในต้นปี2570มาตรการดังกล่าวไม่ได้มุ่งปิดกั้นการนำเข้านะครับแต่ต้องการสร้างกติกาเดียวกันให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าแข่งขันกันด้วยคุณภาพพร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มความเป็นธรรมให้กับอุตสาหกรรมเหล็กไทยครับ
4: สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนใบอนุญาตจากเดิมคือมอ.2นั้นให้เป็นมัดที่เป็นสำหรับมาตรฐานสำหรับภาคสมัครใจนั้นให้เป็นมอ.4เป็นสินค้าควบคุมได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปตรวจโรงงานหรือว่าเก็บตัวอย่างใหม่นะครับก็จะได้ลดภาระของผู้ประกอบการที่สินค้าหรือวัสดุของท่านนั้นได้มาตรฐานใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราไม่ได้ปิดกั้นสินค้านำเข้านะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการให้พี่น้องประชาชนคนไทยมั่นใจว่าสินค้าที่คนไทยใช้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนำเข้าหรือในประเทศนั้นจะเป็นมาตรฐานสูงแล้วก็เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเหล็กแบบใดนะครับ
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

เข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทขอบเดินทอง

0: ตีนนะครับโดยล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ได้มีการมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แสดงผลสัมฤทธิ์ในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีนของประเทศไทยภายใต้การดำเนินงานเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศและภูมิภาคอาเซียนโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีอยู่2โครงการด้วยกันนะครับก็คือโครงการความร่วมมือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือ HPV จำนวน9สายพันธุ์ซึ่งได้รับทะเบียนตำรับยาจากอย.เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกโครงการนะครับก็คือโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์บอทูลินัมแอนตี้ท็อกซินซึ่งได้รับตำรับทะเบียนยาจากอย.เมื่อวันที่6กรกฎาคม2569สำหรับวัคซีน HPV 9สายพันธุ์ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ร่วมกับทางบริษัท Innovax ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโดยทางบริษัทจะมีการจัดส่งวัคซีน HPV 2สายพันธุ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ในปริมาณ 800,000 โดสต่อปีส่งผลให้ไทยสามารถจัดหาวัคซีนสำหรับเด็กที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับวัคซีนได้ครอบคลุม3ปีการศึกษาหรือราวๆ 1,200,000 คนขณะที่เซรุ่มโบทูลินัมได้ร่วมกับทางสถานสวภาสภากาชาดไทยพัฒนาจนผลิตเป็นชนิดไบวาเลนซ์ได้เองเป็นครั้งแรกของไทยและอาเซียนซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเพิ่มความพร้อมในการรองรับภาวะฉุกเฉินและถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสู่การพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางในการสำรองโบทูลินัมแอนตี้ท็อกซินในระดับภูมิภาคเพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนและรวมไปถึงภูมิภาคใกล้เคียงได้อย่างเต็มที่ในอนาคตนี้ครับ
1: โรงพยาบาลกรุงเทพเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ทันตกรรมรากฟันเทียมแห่งแรกในไทยนะคะหวังส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางคลินิกแก่ทันตแพทย์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยทันตกรรมค่ะโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ทันตกรรมรากเทียมของโรงพยาบาลกรุงเทพเกิดขึ้นจากความร่วมมือกับStroman Center of Dental Education นะคะเครือข่ายศูนย์การศึกษาด้านทันตกรรมซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันและผู้เชี่ยวชาญอิสระที่จัดหลักสูตรอบรมและสัมมนาขั้นสูงสำหรับทันตแพทย์ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลาย10แห่งใน28ประเทศทั่วโลกแพทย์หญิงบุญธิดาเจริญสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพกล่าวว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ทันตกรรมรากเทียมนับเป็นศูนย์แห่งแรกในไทยและเป็นแห่งที่60ของโลกในการเป็นสถานที่เรียนรู้และรองรับการรักษาควบคู่กันไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเชื่อว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพการรักษาและผลลัพธ์ที่ดีสำหรับผู้ป่วยโดยในปี2570เตรียมเปิดหลักสูตรสำหรับทันตแพทย์ที่สนใจทักษะด้านทันตกรรมรากเทียมใน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเรียนรู้กระบวนการทำรากฟันเทียมและใส่ฟันทางปากและหลักสูตรการทำรากฟันเทียมฟันหน้าด้วยระบบดิจิตอล
0: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับประสบความสำเร็จในโครงการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในการทรงตัวผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแว่น AR ช่วยในการฝึกทรงตัวปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงครับโดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยจากยุโรปแถลงความสำเร็จของโครงการ Tele-Rehabilitation of Balanced Clinical and Economic Decision Support System หรือTelerehab DSS ซึ่งได้รับการสนับสนุนภายใต้ Horizon Europe Health ของสภาพ2สหภาพยุโรปโดย Telerehab DSS ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวสามารถฟื้นฟูที่บ้านได้ประกอบด้วยเทคโนโลยีทั้งกล้องติดตามการเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์ที่สวมใส่บนร่างกายสำหรับการแสดงภาพเสมือนจริงหรือ AR รวมถึงอุปกรณ์ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจตลอดจนระบบประมวลผลและ AI ช่วยให้ทีมรักษาสามารถติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาปรับโปรแกรมให้เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนะครับการศึกษาครอบคลุมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยและความผิดปกติของระบบการทรงตัวจากหูชั้นในทีมวิจัยประจำประเทศไทยระบุนะครับว่าได้ทดสอบทั้งกลุ่มควบคุมที่ยังต้องฝึกการทรงตัวแบบเดิมก็คือการอ่านเอกสารการดูคลิปวิดีโอและฝึกด้วยตนเองกับกลุ่มที่ใช้นวัตกรรมแว่นตาเสมือนจริงร่วมกับการแพทย์ทางไกลเบื้องต้นนะครับพบว่านวัตกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นการฝึกการทรงตัวได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ขณะที่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกได้ระบุนะครับว่าการพลัด

0: หกล้มเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจเป็นอันดับ2ของโลกหรือประมาณ 684,000 คนต่อปีและผู้สูงอายุมากกว่า60ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่สุดขณะที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวนวัตกรรมนี้จึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้ผู้เข้าถึงการฟื้นฟูได้ง่ายขึ้นและเหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วย
1: ปุ๊บต้องออกกำลังกายเองตามโบชัวร์เขาอาจจะต้องใช้พลังใจเยอะหน่อยเนี่ยค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีของการแพทย์ทางไกลก็ได้เข้ามาช่วยเขามากในการที่จะช่วยกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วแว่นตาตัวเทคโนโลยีทางไกลเนี่ยค่ะก็ทำให้คนไข้ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลแล้วก็ตัวเครื่องมือเนี่ยมันก็จะมีมาตรการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพราะว่าพอเราไม่ได้อยู่กับคนไข้โดยตรงเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการพัดตกหกล้มซึ่งเครื่องมือตัวนี้ก็มีมาตรการที่จะป้องกันในส่วนนี้นะคะแล้วก็มีตัวที่ช่วยกระตุ้นเพิ่มแรงจูงใจในการฝึกนะคะซึ่งก็จะทำให้คนไข้เหมือนรู้สึกสนุกแล้วก็มีคนคอยกำกับคอยฟีดแบ็กว่าที่ฝึกเนี่ยทำถูกต้องหรือไม่
3: สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิด NVT Smart Energy Plus เติมพลังคนสร้างสุขในการทำงานขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศนำบุคลากรกว่า400คนร่วมกิจกรรมตลอด3วันเพื่อขับเคลื่อนภารกิจองค์กรและเป็นการสื่อสารสาธารณะอย่างเข้มแข็งค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในการพัฒนาองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ NVT โดยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกล่าวเปิดกิจกรรมเน้นย้ำถึงความรักความสามัคคีและจิตวิญญาณของการทำงานร่วมกันในองค์กรเพราะคนคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรการสร้างเวทีให้บุคลากรได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสะท้อนปัญหาอุปสรรคจากการทำงานถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้นและร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกันโอกาสนี้บุคลากรของ NVT ยังได้ไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเพื่อเปิดมุมมองและเรียนรู้เรื่องพลังงานและนวัตกรรมด้านไฟฟ้าการร่วมกิจกรรมของบุคลากรทั้ง466คนตลอดช่วงเวลา3วันระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมจึงถือเป็นมากกว่าสันทนาการแต่จะช่วยเติมพลังให้กับคนทำงานสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรและตอกย้ำว่าทุกคนคือส่วนสำคัญขององค์กรและล้วนมีบทบาทในการขับเคลื่อน NVT ให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศและเป็นสื่อสาธารณะที่นำเสนอข่าวสารเป็นประโยชน์สู่ประชาชน
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมพิธีบวชต้นกล้ามปู่ที่บ้านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยในชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยโดยมีคณะสงฆ์จากวัดสุทธิวรารามร่วมประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยต้นกล้ามปู่ต้นนี้มีอายุกว่า100ปีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวประมาณ6ตารางเมตรต่อคนขณะที่องค์การอนามัยโลกแนะนำอยู่ที่9ตารางเมตรต่อคนโดยที่ผ่านมาปลูกต้นไม้แล้วประมาณ2ล้าน6แสนต้นและตั้งเป้าเพิ่มอีก2ล้านต้นพร้อมพัฒนาสวน15นาทีซึ่งมีมากกว่า500แห่งทั่วกรุงเทพมหานครนอกจากนี้เตรียมขึ้นทะเบียนต้นไม้มรดกเพื่อบันทึกข้อมูลและดูแลต้นไม้เก่าแก่อย่างเป็นระบบด้านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าต้นกล้ามปูแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพไทยสหรัฐอเมริกาที่เติบโตงอกงามยาวนานกว่า190ปีและยืนยันความมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเติบโตอย่างมั่นคงพิชามนจิตเป็นธรรมผู้บริหารสูงสุดสายงานสินเชื่อบุคคลบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือ KTC ระบุว่าในภาวะที่ผู้บริโภคยังต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสมจึงถือเป็นเรื่องสำคัญจึงจัดแคมเปญ KTC พี่เบิ้มรถแลกเงินสินเชื่อจำนำทะเบียนรถสำหรับเจ้าของรถยนต์โดยสมาชิกกรุงไทยเวลที่สมัครผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยรับอัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.60% ต่อเดือนหรือเทียบอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 12.99% ต่อปีขณะที่ลูกค้าทั่วไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.74% ต่อเดือนหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 15.99% ต่อปีประชาชนสามารถนำเล่มทะเบียนรถมาเป็นหลักประกันได้โดยยังคงใช้งานรถได้ตามปกติไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันพร้อมรับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถหากเอกสารครบถ้วนสามารถอนุมัติสินเชื่อได้ภายใน1ชั่วโมงนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ราชการจังหวัดชลบุรีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569ของมูลนิธิป่อเต็กตึงที่คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวสาขาศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมูลนิธิป่อเต็กตึงนำข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำปลาน้ำมันพืชและขนมอีกมากมายมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่รวม 3,000 ชุดพร้อมด้วยค่าพาหนะคนละ200บาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าของชีพที่สูงขึ้นสำหรับปีนี้มูลนิธิป่อเต็กตึงเพิ่มจำนวนชุดสิ่งของและขยายพื้นที่ช่วยเหลือทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยที่ผ่านมาได้แจกจ่ายที่จังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครมาแล้วรวมมูลค่าการช่วยเหลือผู้ยากไร้3จังหวัดกว่า15ล้านบาทและครั้งถัดไปจะมีการแจกเพิ่มเติมที่มูลนิธิป่อเต็กตึงพระพลาชัยในวันที่9กันยายนนี้

ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศในสถานีอากาศ MBT ค่ะเช็คทำลายฝนส่งท้ายเดือนสิงหาคมกันค่ะช่วงปลายเดือนนี้ฝนจะมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเป็น3จังหวะด้วยกันค่ะช่วงแรกค่ะ 25-26 สิงหาคมนะคะช่วงนี้ฝนเบาบางมีหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเพราะว่าร่องมรสุมนะคะที่เคยพาดผ่านอยู่ในบ้านเราขยับสูงขึ้นไปอยู่ที่เมียนมาและพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาววิ่งไปหาตัวพายุโซนร้อนนาราที่กำลังขึ้นฝั่งอยู่กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะหลังจากนั้นในช่วงที่2ก็คือ27-29สิงหาคมนะคะจะพบว่าฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นมา1สเต็ปค่ะตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นในโซนของพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนจะเพิ่มขึ้นมากกว่าพื้นที่อื่นๆในโซนของพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะและพื้นที่ของภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะและช่วงที่ต้องเฝ้าระวังวงไว้เลยนะคะช่วงนี้ 30-31 สิงหาคมค่ะตัวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านเข้ามาในพื้นที่บ้านเราอยู่ในโซนของภาคเหนือและตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยและมีแนวโน้มจะขยับลงมาในบ้านเราทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะหลังพายุนาราอ่อนกำลังลงและสลายตัวต้องจับตากลุ่มเมฆฝนและความชื้นที่หลงเหลืออยู่ในระบบนะคะจะทำให้บ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะในโซนของภาคเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่ตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากในบางพื้นที่ได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโอกาสเกิดฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในโซนจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 2-3

เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายและช่วงค่ำค่ะสรุปให้จำง่ายๆสำหรับสัปดาห์นี้ช่วงส่งท้ายเดือนนะคะ 25-26 ฝนยังมีแต่ไม่พีคนะคะ 27-29 ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นและช่วงวันที่ 30-31 สิงหาคมชาวเหนือชาวอีสานต้องจับตาฝนหนักถึงหนักมากอีกระลอกหนึ่งพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่แล้วอย่าวางใจนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มกันที่สหรัฐได้เปิดมาตรการคว่ำบาตรดีเดย์ทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะโดดเดี่ยวอิหร่านพร้อมกับมีการขู่ด้วยนะครับว่าประเทศใดทำธุรกรรมกับอิหร่านจะถูกตัดออกจากระบบดอลลาร์โดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสกอตต์เบเซนต์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับว่าอิหร่านจะต้องเผชิญกับวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรระลอกใหม่ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้อิหร่านนั้นถูกโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นโดยนายเบเซนต์ได้กล่าวด้วยนะครับว่าสหรัฐกำลังเปิดฉากโจมตีทางเศรษฐกิจอย่างหนักต่อเครือข่ายทางการเงินของอิหร่านทั่วโลกวัตถุประสงค์ก็คือต้องการตัดทุกเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่ค้ำจุนอิหร่านพร้อมกับเตือนว่าสหรัฐทราบดีมาตลอดว่ามีประเทศใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านจึงขอให้ประเทศเหล่านี้ยุติการทำธุรกรรมกับอิหร่านมิฉะนั้นจะถูกตัดออกจากระบบการเงินที่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักอย่างไรก็ตามนายเบเซนได้กล่าวด้วยนะครับว่าทุกประเทศจะมีเวลาปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการใหม่นี้ครับ
1: ศาลสูงสุดสหรัฐมีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ระงับการบังคับใช้คำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการจำกัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์โดยคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดเท่ากับเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลทรัมป์สามารถเดินหน้ามาตรการจำกัดการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้ต่อไปก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางนี้ข้อพิพาทดังกล่าวเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อทรัมป์ออกคำสั่งฝ่ายบริหารสั่งการให้2หน่วยงานหลักดำเนินการคุมเข้มการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ด้วยการกำหนดให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจัดทำบัญชีรายชื่อพลเมืองที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละรัฐและให้สำนักงานไปรษณีย์จัดส่งบัตรเลือกตั้งให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ที่อยู่ในรายชื่อผู้ลงคะแนนทางไปรษณีย์ที่แต่ละรัฐรับรองอย่างไรก็ตามแม้ศาลสูงสุดจะเปิดทางแต่พรรคเดโมแครตและกลุ่มพิทักษ์สิทธิการเลือกตั้งเตรียมเดินหน้าสู้กฎหมายเพิ่มเติมซึ่งอุปสรรคทางกฎหมายอาจทำให้ไม่สามารถผลักดันมาตรการนี้มาใช้ได้ทันการเลือกตั้งกลางเทอม
0: ได้เกิดเหตุแก๊งติดอาวุธบุกกราดยิงและเผาบ้านเรือนพร้อมสังหารประชาชนในชุมชนเคนส์คอฟซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้กับกรุงปอร์โตแปรงซ์เมืองหลวงของเฮติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย47คนและบาดเจ็บอีก22คนโดยรายงานระบุนะครับว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยตัวเลขของผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงพื้นที่และการสื่อสารด้านทางการของเฮติได้ประณามนะครับว่าเป็นการโจมตีที่โหดเหี้ยมและประกาศว่าจะส่งกำลังเข้าเสริมขณะที่ชาวบ้านได้กล่าวหาว่ารัฐและตำรวจล้มเหลวในการปกป้องประชาชนหลังพื้นที่แห่งนี้เผชิญกับการโจมตีจากแก๊งอิทธิพลซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกทั้งสถานีตำรวจก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงแค่ไม่กี่นาทีหากตำรวจมีศักยภาพเหตุสังหารหมู่เช่นนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของเฮติยืนยันนะครับว่าตำรวจยังคงต่อสู้กับแก๊งติดอาวุธและไม่ได้ทิ้งหน้าที่ไปไหนครับ
1: ทางการอินโดนีเซียระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งทางบกและทางอากาศเร่งดับไฟป่าที่กำลังโหมไหม้รุนแรงในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศโดยพืชพันธุ์ที่แห้งจัดประกอบกับกระแสลมแรงทำให้การควบคุมไฟป่ายากลำบากอีกทั้งบางจุดไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ต้องร้องขอการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำและรถดับเพลิงเพิ่มเติมขณะที่หมอกควันจากไฟป่าได้แผ่ปกคลุมหลายพื้นที่รวมทั้งยังลอยข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและบรูไนโดยเฉพาะในรัฐสรวักทางภาคตะวันออกของมาเลเซียได้รับผลกระทบหนักต้องสั่งปิดโรงเรียนเกือบ600แห่งด้านประธานาธิบดีปราโบโบสุเวนโตเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกะลิมันตันกลางและจังหวัดเรียวบนเกาะสุมาตราซึ่งมีพื้นป่าถูกเผาทำลายไปแล้วกว่า71,000ไร่

0: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำใหม่นะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยเรื่องของการยกระดับสินค้าเกษตรไทยนะคะ
1: จะทำเรียกว่าเรื่องของโลโก้ให้กลายเป็น global นะครับหรือว่าพัฒนาไปสู่แบรนด์ชั้นนำมากขึ้นนะครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
3: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับ
5: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
6: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่องทางของเราได้นะครับที่ช่องทางออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางนะครับ nbtplus.prd.go.th นั่นเองนะครับแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณวัศกร
0: ผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยนะครับถึงขั้นพูดว่าเกษตรกรรมเนี่ยถือว่าเป็นลมหายใจของพวกเราทุกคนนะครับแต่หลายต่อหลายครั้งที่เราสังเกตมองลึกลงไปนะครับเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นแม้ว่าจะทำนานะครับจะปลูกข้าวนะครับหรือว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆนะฮะแต่ผลผลิตที่ได้นั้นเนี่ยนะครับมูลค่ากลับไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการนะครับทำไมยังมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ผลผลิตของเราแม้จะมีคุณค่าแม้จะมีผลิตผลที่ดีแล้วแต่ยังไม่ได้ราคาการสร้างแบรนด์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับกับนักปั้นแบรนด์และนักออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจอาหารภาคการเกษตรแห่งขาบสตูดิโอนะครับคุณสุทธิพงษ์สุริยะนั่นเองนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการ
2: ยินดีคร
1: ับ ขออนุญาตเรียกอาจารย์ขาบเพราะน่าจะเป็นชื่อที่คนทั้งประเทศรู้จักเราตอนนี
2: ้ครับ
1: นะครับ
2: ยินดีครับ
1: คำถามแรกเลยอาจารย์ขาบเนี่ยเขามีคอนเซปต์คุณวัศกร
0: ยังไง
1: จากโลโก้นะสู่เลอค่าดังนั้นคำถามแรกต้องถามว่าทำไมคนโลโก้อย่างอาจารย์เนี่ยถึงกลายเป็นคนเลอค่าที่โลกเขายกย่องให้รางวัลเยอะแยะมากมายได้ทำไมครับ
3: ครับครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าในความเป็นเลอค่านะฮะคือมันต้องเริ่มจากการที่เรามองเห็นแก่นนะฮะแก่นแล้วก็คือกระความเป็นธรรมดาคอนเซปต์ของผมเนี่ยคือการทำสิ่งที่ธรรมดาให้พิเศษ
1: ครับ
3: แต่ผมมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะฮะที่ทำให้มันพิเศษได้ก็คือศิลปะการออกแบบร่วมสมัยฉะนั้นเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมองว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องมีความเป็นก็คือเทรนด์ที่เป็นมาตรฐานสากล
1: ครับ
3: ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้สิ่งที่เราทำอะไรก็ตามเนี่ยตกเทรนด์เนี่ยเราต้องมองความเป็นมาตรฐานสากลด้วย
1: ครับ
3: นะครับนี่คือเป็นที่มาของคำว่าจากโลคอนสู่เลอค่าครับคือจริงๆแล้วผมได้รับปริญญาดุสิตบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
1: ่ครับ
3: นะแต่จริงๆไม่ได้เรียนศิลปะมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าคือมาจากจิตวิญญาณเนาะ
1: ครับ
3: การทำอะไรก็ตามที่มาจากความรักและจิตวิญญาณเนี่ยมันมักจะมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและก็

0: สร้าง impact ในระดับโลกนะฮะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมเอาเรื่องของศิลปะการออกแบบเนี่ยมาทำฐานรากรสนิย
1: ม
0: คำว่ารสนิยมเนี่ยคนที่มาทำฐานรากเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำฉะนั้นเวลาผมทำสิ่งนี้แล้วผมก็เห็นคือผลลัพธ์ว่าผมอยากทำให้สิ่งที่ผมทำเนี่ยได้รับมาตรฐานระดับสากลไหมมันก็มีเวทีหนึ่งที่เรียกว่าเวทีกูมองอวอร์ด
1: ม
0: ันเป็นเวทีภาพลักษณ์อาหารโลก
2: เหมือนออสการ์ของหนังเลยนะถูกไหม
0: ใช่อันนี้เป็นออสการ์ด้านอาหาร
2: ด้านอาหารอาจารย์ได้มาละ
0: ได้มาติดต่อกันที่หนึ่งของโลกจำนวน20ปีซ้อนและ27รางวัล
1: คือ20ปีซ้อนคือได้ทุกปีที่มีการมอบรางวัลนี้เหรอ
0: ครับ
1: ไม่มีใครล้มแชมป์ได้เลยเหรอครับ
0: ก็ประเทศไทยก็ไม่ค่อยมีคนทำพวกนี
1: ้
0: ก็เลยทำมา
2: โลกประเทศอื่นเขาคงทำมาเยอะพี่แต่ว่าอาจารย์นี่ก็ถือว่าฝีมือระดับโลกที่ไปชนะเข้ามาได้นะ20ปีซ้อน
0: ถูกต้อง
2: 27รางวัล
0: ถูกต้องบางปีก็ได้หลายรางวัลนะคร
2: ับผมไปดูรางวัลเนี่ยเต็มเลยนะแต่ว่าที่อาจารย์ภูมิใจสุดก็คือเนี่ยไอตัวกูมองฟูดบุ๊กเนี่ยนะครับที่มันเหมือนกับออสการ์ของหนังเลยเพราะฉะนั้นเวลาพูดออสการ์ท่านผู้ชมจะนึกออก
1: ครับทีนี้ถามว่าทำไมจริงๆมันมีหลากหลายมิติมากที่เราสามารถปั้นแบรนด์ได้ทำไมอาจารย์ถึงมาเลือกจับเรื่องของอาหารเรื่องของการเกษตรในประเทศไทยของเรา
0: คืออย่างเงี้ยคือก็มองที่รากเนาะรากผมเป็นคนจังหวัดบึงกาฬนะฮะก็รากวิถีจังหวัดบึงกาฬมันเป็นจังหวัดล่าสุดของประเทศจังหวัดที่77นะ
1: แยกจากหนองคาย
0: ใช่ฮะแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าคือมันเป็นจิตวิญญาณของผมด้วยและเผอิญสิ่งเนี้ยมันเป็นจิตวิญญาณของผมแล้วก็ในความถนัดของผมมันคือการออกแบบฉะนั้นแล้วจิตวิญญาณรากเหง้าและการออกแบบเราน่าจะเอา3อย่างเนี้ยมาคลามัดรวมกันผสมผสานให้มันลงตัวและก็กลายเป็นคือจุดแข็งและจุดขายของผมในการที่จะนำพาผลงานทุกมิติที่เป็นฐานรากรสนิยมเกษตรท่องเที่ยวอาหารท่องศิลปวัฒนธรรมไปประกวดเพื่อได้รับการการันตีจากเวทีระดับโลกและเป็นสิ่งที่ผมทำได้ถนัดที่สุดนะครับอาจารย
1: ์
0: ครับ
2: ทำไมถึงไปเริ่มเกษตรกรรมซึ่งคนอื่นเวลามองก็มองผ่านๆไม่ไหวแล้วอะไรเป็นจุดเป็นตัวจุดประกายให้อาจารย์บอกว่าฉันต้องช่วยเกษตรกร
0: ผมก็มองนะครับว่าคือจากการที่เราคุกคีเนาะผมเห็นเกษตรกรไทยเนี่ยคือนับวันยิ่งทำแล้วก็ยิ่งยากจน
1: อ
0: ันนี้นะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริง
1: อัน
0: ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมเห็นเกษตรกรไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นตัวเอกหรือตัวสำคัญของในทุกวงการเป็นแค่ตัวสำรองหรือตัวประกอบฉากทุกๆเหตุการณ
1: ์
0: คำถามเอ๊ะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างนะที่เราอยากจะเห็นเกษตรกรน่ะมันมีความภาคภูมิใจที่เรามักจะไปยกเคสเป็นเกษตรกรประเทศนิวซีแลนด์เนาะประเทศเกษตรกรจากญี่ปุ่นทำไมเขามีความภาคภูมิใจในอาชีพคำถามนี้ก็กลับมาว่าเมื่อเขาขาดความภาคภูมิใจมันจะต้องมีบางอย่างนะที่สามารถเข้าไปจัดการแก้ไขและก็ส่งเสริมให้เขานะมีแสงมีตัวตนมีออร่า
1: ครับ
0: อันนั้นครับอันนี้คือผมสนใจอย่างมาก
1: ครับ
0: นะครับ
2: แล้วเริ่มจากเกษตรกรดูสินค้าอยากจะช่วยเขามีทักษะมีมุมมองพิเศษในการออกแบบแล้วอาจารย์ขามีอีกเรื่องหนึ่ง
1: คุ
2: ณวัชกรมีทักษะในการเล่าเรื่องสังเกตไหมเนี่ยมาออกรายการเราเนี่ยวิธีเล่าเนี่ยน
1: ่
2: าสนใจมีสีสันและเข้าใจง่าย3องค์ประกอบนี้พอไหมครับในการทำสิ่งที่โลคอลให้เป็นเลอค่า
0: ครับ
2: พอไหมครับ
0: พอฮะ
2: อะไรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในมุมของอาจารย
0: ์ก็ในบริบทนะครับการที่จะส่งสารนะครับไปให้โลเลอค่าได้นะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือการเล่าเรื่องนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยประเทศไทยเนี่ยขายสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นการขายปริมาณเนาะขายปริมาณและขายซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เมื่อเราขายปริมาณเนี่ยอย่าลืมว่าประเทศไทยเราไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตสินค้าเกษตรประเทศเดียวเนาะ
1: ครับ
0: ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาถูกกว่าคนมันก็ต้องซื้อของถูกนะฮะฉะนั้นเราจะต้องทำให้สินค้าของเราเนี่ยคนต้องซื้อเพราะอะไร
1: อ
0: ันนี้ก็คือการเล่าเรื่องเนาะอันที่สองเนี่ยก็คือภาพลักษณ์นะฮะภาพลักษณ์ทำยังไงเนี่ยไม่ให้คน คนเขาซื้อเพราะสงสารนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก
2: ห้ามเด็ดขาดเลยนะ
0: ห้ามเลยฮะเขาต้องอยากซื้อจากเกษตรกรเพราะถ้าคนคนนั้นนะซื้อแล้วสินค้าตรงนั้นเขาต้องรู้สึกภาคภูมิใจเนาะอันเนี้ยต้องทำตัวนี้ให้ได้ด้วยเอาการออกแบบไปจัดการอันที่3เนี่ยผมมองก็คือการจัดการเรื่องฟาร์มเกษตรให้เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ
2: ์
0: การสร้างประสบการณ์คืออะไรคือเราต้องให้พื้นที่ของเราอ่ะเป็นมากกว่าการผลิตสินค้าเป็นเรียกว่าคือเป็นเวลเนสฟาร์
2: ม
0: เป็นสถานที่เอานักท่องเที่ยวเข้าไปรู้จักตัวตนรู้จักความหมายรู้จักคุณค่าของเราผ่านสิ่งที่เราทำนะครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องทำให้สินค้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจับเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นคอมมูนิตี
0: ้ครับ
2: เป็นโปรดักต์คือต้องซื้อเพราะมันแตกต่างมันไม่ใช่ข้าวธรรมดาแต่เป็นข้าวจากที่นั่นที่นี่ถูกไหมครับ
0: ครับ
2: แล้วก็สร้างแบรนด์สร้างภาพลักษณ์ให้คนซื้อรู้สึกว่าโอ้โห
0: ครับ
2: ฉันเท่มากเลยฉันได้ทานยี่ห้อนี
0: ้ครับ
2: แล้วก็ต่อยอดว่าพื้นที่ปลูกไม่ใช่ไม่มีผลผลิตแล้วมาเที่ยวไม่ได้มาใช้จ่ายไม่ได้สร้างประสบการณ์อีก
0: ถูกครับ
2: โอ้โห
1: คือมีครบเลยทีนี้เชื่อว่าอาจารย์ที่ทำมาเนี่ยอาจจะมีผลงานชิ้นงานเด่นๆที่อยากจะให้ยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำสินค้าอะไรบ้างแล้วเรามีเรื่องสตอรี่เนี่ยเข้าไปผูกยังไงบ้างครับอยากให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่าง
0: ครับก็ผมทำสินค้าเกษตรหลายผลิตภัณฑ์มากเลยแต่ก็อยากให้เล่าคือฐานรากเนาะฐานรากคือประเทศไทยก็เป็นประเทศเรื่องของปลูกข้าวนะครับตอนผมเพิ่งทำโปรเจกต์ให้กับทางกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2: ์
0: นะฮะซึ่งกรมการข้าวก็เป็นหน่วยที่เรียกว่าคือการเก็บเมล็ดพันธุ
2: ์
0: เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเอาไปปลูกแต่ว่ายุคนี้มันจะเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวไม่ได้แล้ว มันจะต้องทำให้ตัวของพื้นที่ที่ปลูกเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นพื้นที่แห่งประสบการณ
2: ์
0: จากพื้นที่ที่เก็บเมล็ดพันธุ์กลายเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าต้องมองในเรื่องของวิถีชีวิตมองเรื่องฤดูกาลของภูมิศาสตร
2: ์
0: ว่าแต่ละฤดูกาลเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวนะครับเข้าไปร่วมผสมผสานอยู่กับพืชสวนไร่นาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการท่องเที่ยวอะไรนะครับและสิ่งที่มันจะต้องทำก็คือจะต้องเอาเรื่องของการออกแบบนะฮะเข้าไปจัดการระบบของมันทั้งหมดทั้งมวลนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดเรียกว่าสิ่งที่สร้างคุณค่าและก็เป็นพื้นที่ที่มากความหมายฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของท้องถิ่นเนี่ยมันเหมือนเดิมอยู่แล้วแค่เรามองและเอาเรื่องของศิลปะการออกแบบมาจัดการกับมันแล้วก็ทำเป็นแพ็กเกจขายทุกฤดูกาลนี่ก็เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวถ้าอยากได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็มองว่าเราควรจะเอานักท่องเที่ยวไหนก็แปลผลงานเป็นภาษานั่นๆนะคร
2: ับ อันนี้จบแล้วสถานที่นี้หรือทำเป็นหนังสือหรือทำเป็นอะไรครับที่อาจารย์เล่ามาเนี่ย
0: อันนี้เพิ่งทำโปรเจกต์จบไปเป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษแยกเล่มกันเพราะมีเป้าหมายคือจะนำพาข้าวไทยไปประกวดเวทีออสการ์อาหารโลกในปีหน้าครับ
2: โอเคแปลว่าเล่มนี้รอประกวดแล้ว
1: เตรียม
2: รอประกวดเตรียมรับรางวัลที่28แต่ว่าสถานที่ยังไม่มีใช่ไหมที่ทำแบบนี้จริงหรือว่ามีสถานที่แล้วทำมาเป็นหนังสือ
0: ก็หลังจากที่ผมได้ไปคุยกับกรมการข้าวกรมการข้าวก็มองว่าเรียกว่ามันมีการมองยุทธศาสตร์ด้วยนะครับอาจารย
2: ์
0: ว่าเชียงใหม่เนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าบุญหมายยุทธศาสตร์ที่ดีเนาะเพราะมีเครื่องสนามบินนานาชาติมีอะไรความสะดวกสบายมีโรงแรมมีอะไรเงี้ยก็ไปถ่ายทำพอจบแล้วนะโปรเจกต์หรือเฟสถัดไปก็ขึ้นอยู่กับท่านอธิบดีจะแอคชั่นเนาะที่จะต้องทำอะไรต่อไปแต่เรื่องหนึ่งนะที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าพอหนังสือเนี่ยมันออกมามันเป็นการก็คือปรับภาพลักษณ์เรื่องข้าวใหม่หมดเลยนะก็คือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผ่านเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์ที่ร่วมสมัยซึ่งอันนี้ก็เป็นการก็คือเปิดปรากฏการณ์ใหม่ที่เป็นข้าวสามารถที่จะไปคือบอกเรียกว่าหน่วยงานภาครัฐบาลกระทรวงทบวงคนต่างๆให้เห็นว่าถ้าจะทำเกษตรหรือหน่วยงานอะไรต่างให้มันเหลือค่าต้องมองมิติแบบนี
2: ้
0: และมันจะทำให้องค์กรหน่วยงานราชการนั้นมีตัวตน มีความงามในองค์กรนั้น
1: มันเข้าอย่างตอนนี้รอขึ้นชกแล้วในครั้งที่

0: 28เดี๋ยวเรามาลุ้นกันแต่ที่ผ่านมา21ถึง27เนี่ยถ้าอยากให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างว่ามีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่เราก็อาจจะมองไม่ถึงแต่เราไปชนะการประกวดในระดับโลกอะครับอาจารย
1: ์ก็ผมขออธิบายในเรื่องเวทีกูมองอวอร์ดเนาะเวทีกูมองอวอร์ดเนี่ยคือเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าคือก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีผู้มีคุณูปการที่สำคัญในโลกใบนี
0: ้
1: ที่เป็นคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านของการเกษตรและอาหา
0: ร
1: โดยนำส่งผลงานเป็นหนังสือที่เป็นภาษาอะไรก็ได
0: ้
1: เพื่อส่งไปเวทีเนี้ยเขาให้ความสำคัญกับคำว่าความยั่งยืนกับวิถีกับรากเหง้าแต่จะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันมีการขับเคลื่อนที่เรียกว่าคือเป็นยั่งยืนได
0: ้
1: ตามแนวทางของ UN นะฮะซึ่งสิ่งที่ผมก็เรียกว่าอาจจะเก่งอยู่ในประเทศไทยในเรื่องของเกษตรเนาะแต่ว่าในเวทีเนี้ยมันมี150ประเทศทั่วโลกทุกคนมันก็เก่งหมดนะทุกคนก็เก่งหมดทีเนี้ยการที่เราจะเอาอะไรไปชนะเขาเราก็ต้องมองเป็นในเรื่องของ mindset เป็นกับแบรนด์
0: ม
1: าร์เก็ตติ้งเป็นนักวิเคราะห์นักสังเคราะห
0: ์ครับ
1: เพราะว่าเราจะไปชนะเขาในบทบาทของเชฟหรืออะไรเนี่ยเราคงไม่ได้สิ่งที่ผมจะทำได้ดีคือกลับมาส่องกระจกว่าเรามีอะไรที่เด่นกว่าคนอื่น
0: อ
1: ันนั้นละคือสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมทำและก็ได้รางวัลที่เกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนความยั่งยืนอะไรเดียวเนี่ยแต่ก็หลากหลายสาขา27รางวัลแต่มีรางวัลอันหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจมันมากเลยก็คือสาขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าGastro Diplomacy ก็คือการทูตด้านอาหาร
2: การทูตด้านอาหารชื่อเท่มาก
1: ใช่
0: มันเป็นยังไง
2: ครับ
1: สาขานี้มันเรียกว่าคือประเทศไทยนะหรือทั่วโลกเนี่ยเราก็มองมิติในเรื่องของเรียกว่าคืออะไรล่ะที่มันจะสามารถส่งต่อในมิติที่เรียกว่าคือครบบริบท
0: ครับ
1: ประเทศไทยก็มองคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนาะเราพูดซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งอาหารข้าวสินค้าเกษตรเนี่ยมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามองสินค้าชุมชนหรือท้องถิ่นเนี่ยเป็นมิติคำว่าการทูตด้านอาหารเมื่อไหร่นะครับมันจะมีในเรื่องของ1ภาพลักษณ์ที่เป็นสากลเข้าไปด้วยนะครับอาจารย์มันจะมองในเรื่องของการตลาดมันจะมองในเรื่องของการสื่อสารแบรนด์มันจะมองในเรื่องของมิติความยั่งยืนและมันจะมองในเรื่องของว่าประเทศเราเนี่ยทำตามนี่คือนโยบายของ UN ไห
0: ม
1: ซึ่งสาขาการทูตด้านอาหารเนี่ยผมได้รับชนะเลิศที่1ของโลกถึง2ปีซ้อนนะครับนั่นแปลว่าโลกเนี่ยเขามาการตีตาให้ประเทศไทยเนี่ยมันคือที่สุดของการทูตด้านอาหารแล้วแต่ว่าประเทศไทยยังไม่ชัดเจนเลยนะฮะซึ่งผมได้ก็คือ2รางวัลเนี่ยเพลินผมทางงานให้2หน่วยงานก็คืออันดับแรกคือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้คือรัฐบาลไทยนะครับได้ที่1ของโลกอันที่2คือหน่วยงานฝึกอบรมในเรื่องของรัฐสภาก็คือสถาบันพระปกเกล้าก็ที่1ของโลกคำถามคือเมื่อเราองค์กรระดับประเทศน่ะได้ที่1ของโลกโดยที่ผมเนี่ยขับเคลื่อนคำถามคือแล้วยังไงล่ะจากนี้ไปนะครับ
2: ต่อไปนี้จะเรียกอาจารย์ขับเฉยไม่ใช่จะอาจจะเรียกอาจารย์ท่านทูตขับ
1: ไม่ใช่ท่าน
2: ทูตเลยเรากำลังพูดถึงอาหารพูดถึงข้าวไปแล้วเรื่องสัตว
0: ์
2: อย่างไก่ทำเนี่ยอาจารย์ก็ทำใช่ไหม
1: ครับ
2: ทำได้เหรอครับเล่าเรื่องได้เหรอสัตว์เนี่ย
1: พืชคนสัตว์สิ่งของเล่าได้หมดเลยครับอาจารย์
2: ครับยังไก่ดำอาจารย์เล่าหน่อยอาจารย์ทำอะไร
1: ไก่ดำนี่ต้องบอกว่าสดๆร้อนๆเลยวันสื่อเพิ่งกลับมาจากดอยแม่สลองที่จังหวัดเชียงรายเนาะเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยได้ยกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมองว่าเขาเรียกว่าสัตว์ที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยทำการวิจัยนะครับก็จะมีบริบทต่างๆเพลินว่าไก่ดำเนี่ยเป็นเครือสัตว์เศรษฐกิจที่ถูกและเลี้ยงโดยชุมชนที่ดอยแม่สลองแล้วก็คนในดอยแม่สลองก็รู้จักอยู่แล้วแล้วก็ทำเป็นอาหารที่ดีกับสุขภาพคำถามคือมันอยู่ในวงแคบและมันเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ทางท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีมติว่ามี ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนักวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรที่มีชื่อเสียงระดับโลก
2: ครับ
1: แต่ว่างานวิจัยอ่ะมันคืองานวิชาการ
0: ครับ
1: มันเป็นงานที่เอา

0: ความสวยเข้าว่ามันไม่ได้เลยฉะนั้นแล้วไก่นะครับมันควรจะถูกแปลงโจทย์ออกมาจากตำราเป็นไฟน์เดนนิ่งที่อยู่บนโต๊ะที่มีรสยมนะครับและจะต้องมีเด็กคนรุ่นใหม่อยากมากินไก่ดำแทนที่จะเป็นคนสูงวัยกินไก่ดำและก็เอาไก่ดำที่เป็นตัวนะครับ ออกจากฟาร์มถือไปยืนถ่ายกับจุดกราฟฟิตี้ต่างๆที่มีคนวาดอยู่ในที่เที่ยวที่โดยไม่สรองไก่ก็กระโดดไปกับเด็กปฐมไปอุ้มไปยืนกับจุดเก๋ๆเพราะไก่ดำจะเป็นดาราพาเที่ยวโดยไม่สรอง
1: ไปไกลขนาดนั้นเลยจากไก่ดำนอกจากเป็นซุปไก่ดำนี่โตไก่ดำจะเป็นดาราพาคนที่ไปเที่ยวดอยแม่สลองไปเที่ยว
0: ถูกต้อง
1: อาจารย์คิดไปถึงขนาดนั้นเลย
0: ถูกต้องครับคือเวลาเราทำอะไรก็ตามเรามองในเชิงคำว่าบูรณาการชุมชนเพื่อไประดับโลกคือผมมองพอยนี้อย่างเดียว
1: ครับ
0: นะครับ
1: อาจารย์ทำเรื่องนี้มาเยอะเนาะ
2: ครับ
1: ถ้านี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวถ้าอยากจะให้ภาพรวมมหาวิทยาลัยในเมืองไทยปั้นคนขึ้นมาเพื่อทำการเหล่านี้รัฐบาลส่งเสริมอันนี้อาจารย์อยากเห็นใครทำอะไรเพื่อทำให้สิ่งที่อาจารย์ทำเป็นทางที่ทำให้อื่นเขาเดินตามได
0: ้ง่ายมากเลยครับอาจารย์อันดับแรกเลยนะครับมีอยู่สองพอยต์แรกเนี่ยหน่วยงานมหาไทยเนาะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำเรื่องของสร้างอาชีพพช.เนาะพัฒนาชุมชนอันดับแรกเลยนะครับคือทุกๆจังหวัดเนี่ยมันจะมีป้ายคัดเอา
2: ครับ
0: เพื่อจะเข้าไปสู่จังหวัดของตัวเองเอาป้ายคัดเอาท์นั้นนะครับเอารูปที่มีการออกแบบและการทำสไตลิ่งด้วยงานเก๋ๆที่ระดับโลกเนี่ยรูปอาหารเนี่ยขึ้นป้ายยักษ์เลยขับรถเข้าจังหวัดนี้น้ำลายไม่หกให้มันรู้ไปอันดับแรกคือเอารูปอาหารที่สวยที่สุดขึ้นป้าย
1: ต้องน้ำลายหกเห็นแล้วต้องน้ำลายหก
0: ถูกต้องครับอันนี้ต้องทำเลยเพราะว่าพอขึ้นป้ายปั๊บแล้วไปเจออาหารเนี่ยทำไมคนจะไม่ซื้อเพราะว่านี่คือเป็นการเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเนาะอันดับที่สองคือตลาดสดตลาดสดในบ้านเราอะไม่อยากให้นักท่องเที่ยวไปเดินเลยคำถามคือมันดูการจัดระเบียบไม่ได้เลยคำถามคือให้เอารูปนะครับที่เป็นพืชผักที่ขายในตลาดสดเนี
2: ่
0: ยไปถ่ายรูปที่เป็นสไตลิ่งเก๋ๆสวยๆมีรสนิยมและก็เป็นรูปกราฟิกดีไซน์เป็นเรื่องของตลาดที่มีความร่วมสมัยมันก็เหมือนกับตลาดสดในฝรั่งเศสคำถามคือมันง่ายมากเลยและรัฐบาลก็มีงบประมาณโดยเฉพาะนะฮะผมอยากเห็นรัฐบาลชุดนี้นะฮะพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยอะแอคชั่นเลยผมจะมาช่วยครับ
1: เนาะอันนี้ประกาศตัว
2: ประกาศชัดเจนเลยนะพร้อมช่วย
0: พร้อมช่วยครับ
1: อีกอันเห็นข่าวแวบๆเหมือนกับที่บ้านอาจารย์ที่บึงกาฬทำเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ว่าไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ทั่วไปนะมันมีคำว่ามีชีวิตต่อท้ายด้วยอะไรคือพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของอาจารย
0: ์คำว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของผมเนี่ยคือมันเป็นกระบวนการใหม่วิธีการก็คือทำเรื่องของซอฟต์พาวเวอ
1: ร
0: ์ที่เรียกว่าบ้านทุกหลังคือพิพิธภัณฑ์กึ่งอยู่อาศัยถ้าเราเข้าใจบริบทนี้นะครับแค่จัดการบ้านของบ้านชาวบ้านทุกๆหลังให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้ก็จะกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมได้ทำแล้วและก็ประสบความสำเร็จแล้วและได้รางวัลออสการ์โลกด้านอาหารแล้วเพราะอ่านพื้นถิ่นเนาะ
1: ครับ
0: และผมก็ทำเครือข่ายโซ่พิสัยโมเดลกระโดดไปคำว่าบวรบ้านวัดราชการ10พื้นที่ในจังหวัดการประสบความสำเร็จแล้วขาดอย่างเดียวครับรอรัฐบาลชุดนี้ครับมาร่วมมือเพื่อไปขยายให้พื้นที่อื่นๆนะครับ
1: ให้เกิดขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าไปเที่ยวถ้าไปดูพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของอาจารย
0: ์ครับ
1: เห็นอะไรจะเห็นอะไร
0: สิ่งที่จะเห็นคือจะเห็นสิ่งที่ธรรมดาแต่พิเศษ
1: ธรรมดาแต่พิเศษ
0: ธรรมดาคือที่บึงการก็มีครับคือมันเป็นเมืองเกษตรกรรมมีข้าวของเครื่องใช้ที่ก่อการเกษตรสิ่งเหล่านี้มันถูกทิ้งเพราะว่าบัญชำรุดเราก็เอาสิ่งเหล่านี้ครับมาจัดการใส่ศิลปะการออกแบบและมีการจัดวางใหม่อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับจังหวัดเมืองการคนก็รู้อยู่แล้วนะครับเป็นจังหวัดที่พูดถึงก็คือเมืองพญานาคพญานาคที่อยู่ในวัดจะเป็นพญานาคที่น่ากลัวเนาะแต่พญานาคในมิติของผมเป็นพญานาคที่ตมุตมิ
1: พญานาคตะมุตะมิ
0: ใช่
3: ไม่น่ากลัว
0: มันก็เป็นอะไรที่น่ารักแบบญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นแล้วพญานาคที่ในนิยามของผมที่เอามาทำกราฟฟิตี้วาดอยู่ตามบ้านฝาผนังอาคารสถานที่ร้อยกว่ารูปภาพพญานาคเนี่ยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าทุนวัฒนธรรมที่ไปเรียกว่ากระชากนะครับเรียกแขกนักท่องเที่ยวที่เป็นคนชอบงานศิลปะจากทั่วโลกไหลเข้ามาในหมู่บ้านเล็กๆคำถามคือว่าหมู่บ้านเล็กๆเนี้ยไม่มีป้ายภาษาฝรั่งเศสไม่มีป้ายภาษาที่3ที่4คำถามคือเขามาได้อย่างไรคำถามคือเขาอยากมาเห็นความขัดแย้งในชุมชนก็คือเก่าอยู่กับใหม่ครับอาจารย
1: ์โอ้คุณนวัสกร
0: ครับ
1: นี่เป็นผลงานจากคนที่เลือกค่าจริง
0: ๆ
1: ผมชอบคอนเซปต์มากจากโลโก้สู่เลือกค่าแล้วอาจารย์ขับก็ได้ทำให้ดูแล้วว่าเนี่ยถ้าจะทำยังไงบ้างพูดเหมือนง่ายนะแต่ทำไม่ง่ายนะต้องมีอะไรบางอย่างที่พิเศษที่ซ่อนอยู่หวังว่าคนอื่นคงจะได้เรียนรู้จากพวกเราพอสมควรวันนี
3: ้ครับวันนี้เราคงจะได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ทำนั้นนะครับจากโลเคอลสู่โลคานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้เห็นเลยครับว่านำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนที่อยู่กับพวกเราเป็นรากของพวกเราเนี่ยแหละครับมาปั้นให้สู่ต้องเรียกว่าเป็นโกลบอลไลท์นะครับหรือว่าในระดับโลกนั่นเองนะครับดังนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาแนวคิดนี้ไปใช้ได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับนักปั้นแบรนด์และนักออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจอาหารภาคการเกษตรนะครับแห่งขาบสตูดิโออาจารย์ขาบสุริพงษ์สุริยะนะครับขอบพระคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย
4: ์ครับ
3: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปั๊บผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายยามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสมันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยจริงใจและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขมีความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนและนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวณเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่24สิงหาคม2569เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน The Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences นครไฮโคหรือคาทาสสังกัดกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครไฮโคมณฑลไหหนานเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2497ณนครกวางโจวก่อนจะย้ายฐานปฏิบัติการมายังมณฑลไหหนานคาทาสเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนภารกิจหลักของสถาบันคือการวิเคราะห์และวิจัยพืชเศรษฐกิจเขตร้อนที่สำคัญเช่นยางพารามันสำปะหลังมะพร้าวอ้อยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาและแปซิฟิกในกรอบความร่วมมือใต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยการฝึกอบรมบุคลากรและการศึกษาดูงานโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เช่นมันสำปะหลังและพืชสวนเช่นยางพาราผลไม้และผักเขตร้อนเครื่องเทศและพืชเครื่องดื่มหอนิทรรศการชี้ให้เห็นความเป็นมาในช่วงบุกเบิกที่ต้องการแหล่งอาหารและยกระดับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศให้เป็นฐานการผลิตอาหารพืชเครื่องเทศและพืชเศรษฐกิจเขตร้อนจึงระดมสรรพกำลังทำงานวิจัยทางวิชาการอย่างจริงจังก่อนสร้างองค์ความรู้พืชเกษตรเขตร้อนสร้างทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีผลงานทางวิชาการแล้วจึงนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมแก่พืชเศรษฐกิจแล้วถ่ายทอดเผยแพร่ความสำเร็จสู่วงกว้างสอดคล้องกับข้อความที่นายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีจีนเขียนไว้ให้สถาบันแห่งนี้ว่าภารกิจหนักครั้งนี้ทำให้เกิดเกาะที่มีค่าเป็นรากฐานของประเทศ จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสวนนิทรรศการสายพันธุ์พืชเขตร้อนสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนส่วนนี้จัดทำในรูปแบบเรือนกระจกอัจฉริยะจำลองสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นสูงเหมือนป่าดิบชื้นของเกาะไหหลำสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนนำผลสำเร็จของการวิจัยทางวิชาการมาขยายให้เห็นเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันปรับชื่อเรียกให้ครอบคลุมขอบข่ายงานที่กว้างขวางเจาะลึกกว่าระดับพันธุกรรมเจเนติกไปสู่ระดับการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชเจอร์มพลาสมาว่า Institute of Tropical Crop Germplasm Resourcesพัฒนาให้เป็นทั้งฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับภูมิภาคนำผลความรู้การวิจัยทั้งเมืองร้อนพืชเศรษฐกิจและพันธุ์ไม้หายากหลากสายพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนหรือคาทาสมาแสดงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นมะม่วงลิ้นจี่กล้วยลำไยรวมถึงที่หายากและมูลค่าสูงเช่นสับปะรดแก้วมังกรสับปะรดทุเรียนเงาะอะโวคาโดน้อยนาและไม้ผลหายากประจำมณฑลไหหนานครอบคลุมการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมปรับปรุงพันธุ์ผ่านการผสมข้ามสายพันธุ์การกลายพันธุ์และการตัดต่อยีนสร้างสายพันธุ์ใหม่แก้ไขข้อด้อยเพิ่มผลิตและมูลค่าอาทิเพาะต้นกล้วยยางพาราจากเนื้อเยื่อด้วยแปรรูปยางธรรมชาติและใช้มีดกรีดยางไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมยางพาราการขยายพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวปาล์มน้ำมันและอินทผลัมและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นสกัดทำยาอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางความสำเร็จของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้นำและรัฐบาลในการพัฒนาเกาะไหหลำให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญการปรับปรุงพันธุ์การนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างนวัตกรรมและเครื่องมืออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศให้เจริญในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อฮั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนครไหโขเป็นนิทรรศการชั่วคราวพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหนานร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มณฑลฝูเจี้ยนและรัฐบาลอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคม2569จนถึงวันที่8ตุลาคม2569เครื่องกระเบื้องขาวหรือ China White จากอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนจนถึงยุคปัจจุบันนำผลงานชิ้นเอกจำนวน205ชิ้นยาวนานมากว่าพันปีดินที่ใช้ทำเครื่องกระเบื้องพบที่ภูเขาของอำเภอเต๋อฮั่วเป็นดินพิเศษที่เรียกว่าคาลินเคขาวบริสุทธิ์มีธาตุเหล็กต่ำแต่มีแร่ซิลิก้ากับโพแทสเซียมสูงดินชนิดนี้เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะให้สีขาวนวลแบบงาช้างธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีเคมีแสดงให้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นกำเนิดและการพัฒนาเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในสมัยราชวงศ์เซี่ยและซางสมัยราชวงศ์ถังและสมัยฮ่าราชวงศ์ที่มีการเริ่มใช้เตามังกรเป็นเตาโบราณลักษณะเตายาวเชื่อมต่อกันทำให้ผลิตได้ครั้งละจำนวนมากเผาที่อุณหภูมิสูง1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียส

0: ่อยอดเปลี่ยนมาใช้เทคนิคเตาเผาแบบขั้นบันไดในสมัยราชวงศ์หมิงจริงและงดงามงานเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วเข้าถึงวิธีได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงของจีนอีกต่อไปและส่งออกผ่านการค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเลออกทะเลจากเมืองเฉวียนโจวมณฑลฟูเจี้ยนมายังเกาะไหหลำไปยังประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปส่วนนี้จัดแสดงโบราณวัตถุที่กู้ขึ้นมาจากซากเรือห่างจากเกาะไหหลำ250กิโลเมตรทำให้เห็นถึงการค้าของจีนและการผลิตตามความต้องการของตลาดต่างประเทศศิลปินใส่ลวดลายศิลปะและศาสนาของฝั่งตะวันตกเช่นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่มีความคล้ายกับพระแม่มารีทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นการผสมผสานทั้งอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตกเห็นการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ระหว่างสองอารยธรรมตลอดจนทูตสันทวไมตรีทางวัฒนธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องแสดงผลงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยที่ยังคงรักษาและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในยุคปัจจุบันในช่วงที่จีนเผชิญความผันผวนทางการเมืองและสังคมมีช่างฝีมือพยายามอนุรักษ์ศิลปะการปั้นเครื่องกระเบื้องของช่างสกุลเอาไว้หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงงานเครื่องกระเบื้องของรัฐมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเทคนิคเตาเผาแบบโบราณและในปี2549ได้ขึ้นทะเบียนให้เครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติรวมทั้งมีการผสมผสานเทคนิคการทำเครื่องกระเบื้องแบบดั้งเดิมและเทคนิคสมัยใหม่เช่นเทคนิคการทำเนื้อบางทำสีเคลือบให้มีมิติมากขึ้นสร้างสรรค์เสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นเป็นการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับแบบดั้งเดิมช่างฝีมือยุคปัจจุบันไม่เพียงสืบทอดเทคนิคดั้งเดิมไปยังผสมผสานเทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เช่นการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบแนวจีนยุคใหม่ตีความใหม่เช่นประติมากรรมนามธรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเครื่องเคลือบผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วทำให้ปัจจุบันมีบริษัทผลิตเครื่องกระเบื้องในอำเภอเต๋อฮั่วกว่า 4,000 บริษัทสร้างรายได้เมื่อปี2568มากถึง 50,000 ล้านหยวนในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการส่งออก 30,000 ล้านหยวนคาดว่าในปี2570จะมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วถึง 100,000 ล้านหยวนวิวัฒนาการของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลาสืบต่อกันมาในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุครุ่งเรืองจากการค้ากับต่างประเทศที่ใช้เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางหลักติดต่อกันจนถึงการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ต่อยอดความงามและศิลปะสะท้อนจิตวิญญาณของช่างฝีมือแต่ละยุคที่ผสมผสานความเชื่อศาสนาและสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกันช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลไหหลำสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนที่บินที่ PG 9052เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเหมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหลำสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา 15:39 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

มาเผยแพร่ออกอากาศให้ชมในวันต่อไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีการบำเพ็ญการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง25ตุลาคม2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์และสามเณรพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือเรียกว่าจำพรรษาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อจะได้มีความรู้แนะนำสั่งสอนชาวโลกให้ได้รู้แจ้งในหลักธรรมนอกจากนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายจตุปัจจัยทายธรรมรักษาศีลเจริญภาวนางดเว้นอบายมุขและมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาสำหรับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่5และรัชกาลที่7ทั้งนี้รัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเมื่อปี2412เป็นวัดประจำรัชกาลและพระราชทานชื่อวัดซึ่งหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาหลักยอดรูปเสมาธรรมจักร8เสาตั้งเป็นสีมาที่กำแพง8ทิศนับเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยในวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์วันนี้เวลา 9:55 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม25สิงหาคม2569เป็นปีที่89ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้ด้วยในโอกาสนี้ได้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐายจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่4พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่1สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากระเถระเจ้าอาวาสยุคที่5และพระศาสนโสพลพานกะเถระเจ้าอาวาสยุคที่3ด้วยในการนี้พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา1กันพระสงฆ์จตุรวรรคสวดคาถาธรรมบรรยายพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบรับพระราชทานฉันท์ณพระอุโบสถพระสงฆ์อีก100รูปรับพระราชทานฉันท์ณพระวิหารคตจากนั้นพระสงฆ์50รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระอัฐิบังสุกุลอัฐิอดีตเจ้าอาวาสสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ต้นราชสกุลชมพูนุชประสูติแต่หม่อมปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่16ธันวาคม2402หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ทรงบรรพชาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จไปประทับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแต่นั้นมา
และเมื่อพระชนสาครบ20ปีในปี2422ทรงผนวดโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพพุทธสิริวัดสมณัตวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์มีพระฉายาว่าสิริวัฒโนทรงศึกษาภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและพระไตรปิฎกจนแตกฉานเชี่ยวชาญทรงพระนิพนธ์ตำราทางพระพุทธศาสนาสำหรับเป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรอาทิคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกามหานิบาตชาดกนิทานต้นบัญญัติทรงเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงริเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษานอกจากนี้ประทานพระอุปถัมภ์สาธารณูปการไว้เป็นอันมากเช่นโรงเรียนวัดราชบพิตรโรงเรียนวัดชินวรารามและวัดชินวรารามวัดมะขามใต้จังหวัดปทุมธานีเวลา 17:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ทรงผนวดทรงบริบูรณ์ด้วยพระศีลาจารวัตรเนกขัมมะปฏิปทาไม่บกพร่องทั้งยังเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาและเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงพระผนวดและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐายจารย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระราชวพิสถิตมหาสีมารามยุคที่2ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2464และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพระชนสา77ปีพรรษาที่57ทรงครองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม36ปีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567วันนี้เวลา 13:53 น.ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15รายและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน214รายประจำปี2567ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสือมาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และมาตรา58ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีคุณอุปการต่อการลูกเสือหรือได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดในการประกอบกิจกรรมให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ประจำปี2569วันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะประธานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริครั้งที่2ประจำปี2569ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชนบทด้วยมีพระราชประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานโครงการเข้าประชุมด้วยโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบ้านน้ำรีพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดน่านระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนพื้นที่อาทิซ่อมแซมสะพานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้บริการระบบแพทย์ทางไกลณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนจำนวน413รายรวมเนื้อที่ 4,828 ไร่ภายใต้เงื่อนไขการดูแลและปลูกป่าเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกษตรกรต้นแบบและจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อมสำหรับแผนดำเนินงานในปี 2570 ถึง 2572 มี 3 ด้านประกอบด้วยด้านอาชีพและการเกษตรจะขยายพื้นที่วรรณเกษตรเพิ่มส่งเสริมการผลิตไบโอชาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตั้งเป้ารายได้เกษตรกรต้นแบบไม่น้อยกว่า 150,000 บาทต่อคนต่อปีและขยายผลสู่เกษตรกรรายใหม่ด้านสาธารณูปโภคและการท่องเที่ยวพัฒนาถนนไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตระบบน้ำฝายน้ำรีตามพระราชดำริชดำริและด้านสาธารณสุขและการศึกษายกระดับระบบแพทย์ทางไกลจัดตั้งระบบธนาคารโรงเรียนส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยและการจัดหาน้ำบริโภคสะอาดทั้งนี้คณะองคมนตรีมีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบทุกข์ภัยในที่กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม

ศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลบริษัทกรีนโกรเอเนอร์จีจำกัดสมาคมวิศวกและมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดสังกระจายวัดเสวตฉัตรวัดอุ่นกรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดบ้านปงวัดแม่อีดวัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่และวัดนันทาภิรตารามจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานเวศวิทยาคมกรุงเทพมหานครวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกบริษัทวิเลรอยแอนด์บอกประเทศไทยจำกัดวัดราชประดิษฐ์วัดพระโคพระอารามหลวงจังหวัดสงขลาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการส่งเสริมสร้างสังคมสันติสุขสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่8ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามจังหวัดอุดรธานีวัดเขื่อนอุบลรัตน์วัดศรีบุญเรืองวัดพิมลธรรมารามวัดดุสิตาระบัววัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดกุฎวารีจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ศาลจังหวัดพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครบริษัทโรมอินทิเกรเต็ดซิสเต็มประเทศไทยจำกัดร้านพักดีคาเฟ่นนทบุรีและมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพวันวัดสายทองวัดสะโอภาวาสวัดโพชัยวัดศรีมงคลจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านค้อจังหวัดมหาสารคามวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิวัดบางพูดในจังหวัดนนทบุรีและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริษัท Advice IT Infinite จำกัดมหาชนบริษัท El Murphy เกาะสมุยจำกัดและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดารุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูหานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลมะลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนบ้านคลอ

องบางกระจันราชอุทิศจังหวัดนครปฐมวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมบริษัทศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มจำกัดผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิปูลสังครักษ์ประชาอุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดราชประดิษฐ์วัดพระโคพระอารามหลวงจังหวัดสงขลาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิการราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำมูลจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลมะลวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทแคมฟิลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมบริษัทศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มจำกัดผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิปูลสังขรักษ์ประชาอุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดยานเวศวิทยาคมกรุงเทพมหานครและองค์กรของโรงเรียนและมูลนิธิต่อต้านการทุจริตทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์เสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: มงคล38ประการประการที่13ดูแลสงเคราะห์ภรรยาหรือสามีปฏิบัติต่อคู่ครองด้วยความรักซื่อสัตย์และช่วยเหลือกันสร้างครอบครัวที่มั่นคงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โพธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมทุกช่องทางนะครับที่รับชมเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่หน้าจอทีวีทาง NBT 2HD นะครับคุณผู้ชมที่รับชมทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกับเราได้เลยนะครับ
0: ครับอาจจะมีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้เราด้วยนะครับเผื่อจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: หรือจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที
1: ่ครับ
0: น้ำท่วมยังมีอยู่ไหมจุดไหนยังไงนะครับต้องการที่จะให้เป็นสื่อกลางในการที่แจ้งต่อหน่วยงานต่อไปก็สามารถแจ้งกันได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: วันนี้มีหลายเรื่องนะครับที่จะพูดคุยกันในรายการของเรานะครับเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้นะครับเรายังคงต้องจับตานะครับเพราะว่าตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาความรุนแรงลักษณะเป็นเหตุป่วนที่ไม่ได้หวังเอาชีวิตพี่น้องประชาชนแต่เป็นลักษณะของการก่อเหตุเขาเรียกได้ว่าเป็นการก่อเหตุป่วนและพูดง่ายๆนะครับเรื่องการเผาสถานที่ราชการนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆร้านสะดวกซื้อโดนกันมาเยอะนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้วันนี้หลายฝ่ายนะครับต้องมีการพูดคุยกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกฝ่ายความมั่นคงไปหารือกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะคร
0: ับก็ได้เล่าว่าในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีการประเมินกันว่าเป็นการหวังผลทางจิตวิทยาสร้างความปั่นป่วน
1: ครับ
0: ดิสเครดิตรัฐบาลดิสเครดิตเจ้าหน้าที
1: ่ครับ
0: อย่างไรก็ตามนะครับในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮัดประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการพิเศษ
1: ครับ
0: ผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ครับ
0: ท่านก็ยืนยันนะว่าฝีมือของกลุ่ม BI แน่นอน
1: ครับ
0: นะ
1: แล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการข่าวนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เหมือนจะพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าเรื่องของการข่าวเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับขณะเดียวกันเรื่องของกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าวันที่มีการเกิดเหตุมีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็มีการยิงลงมาใส่วัยรุ่นในพื้นที่ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้มีการพูดออกมาเหมือนกันนะครับก็คือว่าเรื่องนี้ต้องใช้วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์มาเป็นข้อพิสูจน์นะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายมีการพูดมีการกล่าวอ้างเนี่ยอาจจะพูดกล่าวอ้างไปในทางที่เกิดประโยชน์กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะชี้ได้ดีที่สุดก็คือเรื่องของการพิสูจน์เรื่องของหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
0: เป็นการตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอาศัยการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แต่อย่างที่ทางท่านโฆษกกองทัพบกได้อธิบายเมื่อวาน
1: ครับ
0: ลักษณะแบบนี้ทางยุทธวิธีไม่จำเป็นต้องถึงขั้นต้องใช้วิธีการแบบนั้น
1: ครับ
0: นะฮะทีนี้ในเมื่อมันไม่มีภาพบันทึกไม่มีหลักฐานแบบนั้นในเชิงประจักษ์ก็เหลือทางเดียวก็คือต้องพิสูจน์กันในทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์
0: ว่ากันไป
1: ซึ่งทางกอรมน.ก็พยายามจะบอกว่าการที่จะยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าคนที่ยิงปืนเป็นเขาก็บอกว่ามันค่อนข้างที่จะยากแบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของรอยกระสุนหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันนะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็ยืนยันบอกว่ารอยกระสุนเนี่ยดูแล้วมันไม่ใช่อาวุธที่เป็นอาวุธสงครามหรือว่าอาวุธหนักนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวเรื่องสถานการณ์ใต้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในรายการของเรานะครับอีกเรื่องนึงพี่เล็ก
0: ใช่ครับ
1: เรื่องน้ำวันนี้มีความคืบหน้าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
0: ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของรัฐบาลเองวันนี้ประชุมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติงบกลางนะครับ
1: ครับ
0: 558ล้านบาทเป็นการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม41จังหวัดนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็ได้ค่าเยียวยาไป2ล้านบาท
1: ครับ
0: โดยรวมนะครับโดยรวม
1: แล้วก็วันนี้มีรัฐมนตรีนะครับก็ลงพื้นที่ไปท่านรองนายกยศชนันก็อยู่ตั้งแต่ตอนที่มีสถานการณ์นะครับไปคลี่คลายสถานการณ์ไปบัญชาการวันนี้กลับลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงเพื่อที่จะไปดูเรื่องของการฟื้นฟูคุณผู้ชมครับเพราะตอนนี้ในหลายๆพื้นที่นะครับยังต้องเร่งฟื้นฟูกันอยู่เพราะบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่ก็ยังต้องเร่งกำจัดขยะที่อยู่ในบ้านกำจัดดินโคลนนะครับแล้วก็อาจจะยังต้องการความช่วยเหลืออื่นๆวันนี้มีท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศษนะครับก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกัน
0: ก็ลงพื้นที่เหมือนกันบอกว่าผู้ที่ประสบภัยนะครับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เรื่องน้ำประปาเนี่ยต้อง 100% นะครับ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องน้ำบริโภคเนี่ย
1: ก็เดี๋ยวติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำนะครับเรื่องของความคืบหน้าในการเยียวยานะครับแล้วก็การฟื้นฟูได้เลยนะครับโรงเรียนก็ต้องเร่งฟื้นฟูเหมือนกันเพราะว่ามีบางโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์เรื่องของภาคใต้กันก่อนเพราะว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเรียกฝ่ายความมั่นคงเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะหารือพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนนะครับมาหมดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยนะครับท่านบอกเลยนะครับว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสงบสุขนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับแล้ววันนี้ก็มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเข้ามาหารือถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปพี่เล็กคุณผู้ชม
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็มีการหารือกันแล้วรอบหนึ่งวันนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่2นะครับเพราะเหตุการณ์มันยังไม่สงบเมื่อวานก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่เลยนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้เรียกนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่อาจารย์วันนอนะครับก็เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยมีท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์มีคุณธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติแล้วก็เป็นหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ด้วยนะครับมีคุณจัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็เข้ามาหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกบอกว่าได้มีการหารือกับฝ่ายความมั่นคงมาโดยตลอดทั้งผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทางกองทัพรวมไปถึงแม่ทัพภาคที่4แล้วก็สภาความมั่นคงแห่งชาติรวมไปถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาด้วยนะครับโดยจะมีการหารือกันถึงข้อสรุปก่อนที่จะไปดำเนินการซึ่งจะใช้ทุกวิถีทางทั้งเรื่องของการเจรจาการรักษากฎหมายการเสริมกำลังเข้าไปทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยรวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ท่านนายกพูดถึงกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีวัยรุ่นเนี่ยถูกยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่นราธิวาสท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้จากหลักฐานอยู่แล้วทั้งเรื่องวิถีกระสุนแล้วผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งก็โชคดีที่เขาไม่ได้สูญเสียชีวิตฉะนั้นต้องเร่งดูแลแล้วก็สอบถามเยาวชนรวมไปถึงไปดูแพทย์ที่เป็นกลางและมีจรรยาบรรณที่ทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับนักข่าวถามต่อเหมือนกันบอกว่านโยบายภาคใต้ที่ผ่านมาใช้การเมืองนำการทหารจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องนำทหารมานำการเมืองไหมท่านนายกบอกว่าต้องทำงานด้วยกันไม่มีใครนำใครต้องทำงานไปด้วยกันแล้วรัฐบาลพร้อมทำงานกับทหารเพื่อสร้างความสงบให้กับบ้านเมืองฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับ
2: หาลือมา3วัน4วันตลอดหาลือกับท่านผบ.ตร.หาลือกับท่านผบ.ทบ.กองทัพนะครับแล้วก็ทั้งตัวแม่ทัพภาค4แล้วก็สมช.หารือกับทางท่านวันนอนะครับเราก็มีแนวทางแล้วก็มีการหารือหาข้อสรุปแล้วก็จะไปดำเนินการนะครับใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาแล้วก็การรักษากฎหมายการเสริมกำลังเข้าไปทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับ
3: อันนี้เป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าคะที่จะต้องดึงทหารเข้ามาช่วยงานตรงนี้มา
2: ทุกอย่างมีเหตุผลหมดครับ
3: เรื่องต่างๆที่มีการกล่าวอ้างเรื่องเฮลิคอปเตอร์เนี่ยต้องมีการตรวจสอบคร
2: ับ อะไรนะ
3: เรื่องต่างๆที่ฝ
2: ่
3: าย
2: เมื่อกี้ผู้สื่อข่าวใครอ่ะแย้มอ่ะเขาก็บอกก็น่าจะให้มีการตั้งกรรมการสอบเพราะจริงๆตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้วใช่ไหมวิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยอะไรด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามก็ได้มีแพทย์ซึ่งต้องเป็นกลางอยู่แล้วมีจรรยาบรรณแพทย์มีอะไรกำหนดอยู่นะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายครับผม
4: ท่านนายกไหมครับว่ามีการยิงปืนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์
2: ท่านปฏิเสธมีแต่การปฏิเสธว่าไม่มีการดำเนินการเช่นนั้นผมถามย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าไม่มีแน่นะทำอย่างนั้นไม่ได้นะรู้ได้ยังไงว่าไม่มีท่านแม่ทัพภาค4ท่านก็แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมนะถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาค4ท่านจะมาปิดบังความจริงกับพี่น้องประชาชน
3: ท่านนายกคะนโยบายภาคใต้ที่ผ่านมาเราใช้การเงินนำการทหารในต่อไปนี้เราจะต้องเข้มโดยการเอาทหารมานำกันนำไหมคะ
2: ไม่มีใครนำใครครับ จับมือไว้แล้วไปด้วยกันสร้างความสงบ
5: ท่านนายกมีเรื่อง
2: งานด้วยกันนะไม่มีใครทำใครต้องทำงานด้วยกันแล้วก็สามัคคีกันนะครับร่วมมือกันครับ
0: ในทางด้านกอรมน.เองก็ได้มีการพูดถึงเหตุของการเผาอบต.ในพื้นที่ทางภาคใต้ด้วยนะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกและพลตรีธรรมนูญไม้สนกับโฆษกกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็ได้มีการชี้แจงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะกรณีเหตุการณ์เผาที่ทำการองค์การมหาส่วนตำบลหรืออบต.นะครับซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองหรือไม่โฆษกกอรมน.บอกว่าคำให้สัมภาษณ์ของแม่ทัพภาค4ก่อนหน้านั้นเป็นเพียงมุมมองและข้อสังเกตจากสถานการณ์ในพื้นที่ไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันแล้วโดยประเด็นทางการเมืองเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับในหลายประเด็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องนำมาพิจารณาการที่จะสรุปว่าเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดก็จำเป็นต้องผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวนและมีพยานหลักฐานรองรับด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับการทำงานด้านการข่าวกอรมน.ก็ยอมรับว่าการข่าวเชิงลึกที่สามารถทราบล่วงหน้าถึงวันและเวลาที่จะเกิดเหตุแบบ 100% เป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะครับแม้แต่ประเทศมหาอำนาจก็ยังประสบปัญหาในเรื่องนี้โดยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้มีการแบ่งการทำงานด้านการข่าวออกเป็น2ด้านคือการข่าวเชิงรุกและการข่าวเชิงรับการข่าวเชิงรุกก็จะเน้นการปฏิบัติเช่นการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายส่วนการข่าวเชิงรับจำเป็นต้องกับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เกิดเหตุครั้งล่าสุดกอรมน.ก็จะนำสถานการณ์มาวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยเฉพาะช่องว่างด้านความปลอดภัยในช่วงที่มีการผัดเปลี่ยนกำลังซึ่งอาจจะเป็นจังหวะที่ผู้ก่อเหตุใช้ลงมือและก็ยอมรับว่ากำลังพลในพื้นที่มีจำนวนจำกัดจึงไม่สามารถนำเจ้าหน้าที่ไปประจำอยู่ได้ทุกจุดครับ
1: ครับ
0: ส่วนเหตุกรณีที่มีการพูดถึงกันก็คือกรณีเฮลิคอปเตอร
1: ์
0: ถูกกล่าวหาว่ามีการยิงใส่วัยรุ่นจนได้รับบาดเจ็บโฆษกกอรมน.บอกอย่างนี้ครับคุณนิกท่านผู้ชมครับ
1: ครับ
0: ท่านบอกว่าขอให้สังคมรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ครับโดยระบุว่าแพทย์นั้นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกระสุนที่พบและขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบวิถีกระสุนร่องรอยในที่เกิดเหตุรวมถึงข้อมูลการบินของเฮลิคอปเตอร์โฆษกกอรมน.ย้ำอีกนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ควรรีบสรุปนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ก่อเหตุจนกว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนและก็ระบุว่าการสืบสวนอาจจะต้องใช้เวลาแต่การจับกุมผู้ต้องหาผิดตัวอาจจะสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นมากกว่าที่จะเกิดนะครับอาจจะช้าไปบ้างแต่ไม่ผิดตัวจะดีกว่าเพราะหากจับกุมผิดตัวเนี่ยแทนที่จะได้มวลชนอาจจะเสียมวลชนโฆษกกอรมน.ก็ยืนยันอีกนะครับว่ากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ควรเป็นหลักในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางขณะเดียวกันกอรมน.ยังตั้งข้อสังเกตถึงปัจจัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนะครับ
1: การ
0: ทั้งประเด็นในเรื่องของการปราบปรามบุหรี่เถื่
1: อ
0: นและยาเสพติดช่องว่างจากการปรับเปลี่ยนกำลังการฝึกผู้ก่อเหตุรุ่นใหม่ตลอดจนความพยายามดิสเครดิตรัฐบาลหรือภาครัฐเองก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าประเด็นใดเป็นสาเหตุหลักนะครับเรื่องนี้ทางพลตรีวินไทยโฆษกกองทัพบกก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าภาพรวมปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีเพียงเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องภัยแทรกซ้อนหลายรูปแบบทั้งธุรกิจผิดกฎหมายการเมืองและการสื่อสารโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการดำเนินการของหลายๆกลุ่มที่ไม่ได้มีการสั่งการจากศูนย์กลางก็เป็นไปได
1: ้
0: ทั้งนี้กอรมน.ยืนยันว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลจากทุกเหตุการณ์มาวิเคราะห์ต่อไปพร้อมกับขอให้ประชาชนเนี่ยรอผลการสอบสวนและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะสรุปว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุมีแรงจูงใจจากประเด็นใดบ้างครับ
1: วันนี้นักข่าวก็ไปถามทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับที่สถานการณ์ในภาคใต้ตอนนี้ต้องบอกว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นถี่แล้วก็มีแนวโน้มการก่อเหตุเนี่ยบ่อยมากขึ้นนะครับท่านผบ.ตร.ก็บอกว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นทหารหรือว่าฝ่ายปกครองและประชาคมข่าวกรองก็มีการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นแต่ว่าทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็มีการข่าวของเขาเองเหมือนกันแล้วก็มักจะอาศัยช่องโหว่ด้านเวลาและก็โอกาสในการลงมือเพื่อแสดงศักยภาพผู้สื่อข่าวถามบอกว่าการที่บอกว่ามีข้อมูลออกมาก่อนหน้านี้ว่ารัฐเนี่ยมีข้อมูลด้านการข่าวล่วงหน้ามากว่า2เดือนแล้วทางท่านผบ.ตร.บอกว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยก็มีข้อมูลชุดเดียวกันและมีการประชุมแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกไป

0: ใช้ช่วงเวลาที่คาดไม่ถึงในการลงมือซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยกับสถานการณ์กำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งยับยั้งและก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนและที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์บอกว่าประสิทธิภาพด้านข่าวกรองของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่ได้ลดลงนะแต่ว่าการทำงานในพื้นที่มันค่อนข้างมีความท้าทายเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเน้นปฏิบัติการเชิงรุกมากกว่าการเดินตามเกมของทางผู้ก่อเหตุก็จะมีมาตรการสำคัญแล้วก็จะมีการบูรณาการร่วมกับทางภาคเอกชนมีการประสานความร่วมมือกับทางผู้ประกอบการร้านค้าสถานีบริการน้ำมันต่างๆเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วอาจจะมีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยล่วงหน้าด้วยนะครับทางผบ.ตร.บอกว่ามันเป็นการอุดช่องโหว่ในช่วงสับเปลี่ยนกำลังนำเทคโนโลยีและกล้องวงจรปิดนะเข้ามาช่วยเสริมการเฝ้าระวังโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องสับเปลี่ยนกำลังหรือว่าอยู่ในฐานปฏิบัติการเพื่อให้สามารถตอบโต้เหตุการณ์ได้ทันท่วงทีแล้วจะมีการยกระดับเทคโนโลยีทางอากาศนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาขีดความสามารถของอุปกรณ์ทางอากาศและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและระงับเหตุทีนี้ถามถึงความคืบหน้าเรื่องคดีกันบ้างคุณผู้ชมครับทางผบ.ตร.บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษในการพิสูจน์ทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุและกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลักฐานทางชีวภาพภาพถ่ายและประวัติอาชญากรรมเพื่อที่จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะพยายามปกปิดตัวตนหรือว่าหาช่องทางหลบหนีข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงได้มีการประสานกับหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับอันนี้เป็นคำยืนยันมาจากทางผบ.ตร.นะครับเพราะว่าตำรวจก็ต้องมีส่วนสำคัญในการคลี่คลายคดีที่มันเกิดขึ้นนะครับ
1: ในขณะที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมัธานะครับประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าท่านเองเป็นผู้ที่มีข้อมูลเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลในแต่ละรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในฐานะที่ท่านเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องนี้หลังจากที่ท่านได้หารือกับทางนายกรัฐมนตรีเพื่อทบทวนสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และหามาตรการในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้นนั้นท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าทุกฝ่ายได้ข้อสรุปว่าต้องมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคประชาชนโดยเฉพาะภาคราชการในพื้นที่นั่นก็คือทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านครับที่ผ่านมาการบูรณาการอาจจะยังไม่แน่นพอต่างคนต่างทำและประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปบ้างแต่ก็ย้ำนะครับว่าต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายถ้าหากว่าความมั่นคงไม่เกิดขึ้นการลงทุนและการท่องเที่ยวก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะแย่นะเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายเนี่ยต้องช่วยกันซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำว่าจะเน้นในเรื่องของการบูรณาการการทำงานเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเป็นสูงสุดในวันมูฮัมหมัดนอมัธานั้นก็ยังยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้การข่าวบกพร่องถือว่ามีส่วนแต่ก็ต้องเห็นใจคนทำงานเพราะคนจ้องจะก่อเหตุทำเมื่อเราเผลอการป้องกันก็คือต้องมีเวลาเผลอบ้างแหละนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าท่านก็เห็นใจทุกฝ่ายแต่เราก็ไม่ควรที่จะมานั่งทะเลาะกันเองมองฝ่ายต่างๆเป็นฝ่ายตรงข้ามอยากจะให้เกิดความร่วมมือการทำงานและขอย้ำว่าต้องไว้ใจกันผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการกระทำที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นของกลุ่ม BRN ใช่หรือไม่คุณวันมูฮัมหมัดนอมัธาก็ยืนยันนะครับว่าแน่นอนครับเป็นงานของเขาแต่ถ้าหากว่าเขาอยากคุยเราก็ต้องเปิดโอกาสซึ่งต้องพูดคุยบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญไทยหากมีความมุ่งมั่นที่จะให้พื้นที่สงบสุขก็สามารถพูดคุยกันได้ BRN คนนี้ก็คือขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีนะครับเป็นอีกชื่อขบวนการนึงที่เราจะคุ้นชินนะเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์นะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นได้ใช้มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่องนี้ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาก็มองว่าอาจจะทำให้เกิดสถานการณ์ชายแดนใต้จะดีขึ้นหรือไม่นั้นอาจจะมีส่วนร่วมนะครับแต่ละฝ่ายต้องมีส่วนร่วมกันซึ่งเราก็ต้องทำตัวเองให้มั่นคงและแข็งแรงในการป้องกันพื้นที่และดูแลประชาชนรวมถึงการจับกลุ่มผู้ที่ทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายค้าของเถื่อนยาเสพติดเรื่องนี้ก็อยากจะให้มีการเดินอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันก็ต้องขอความร่วมมือจากภาคประชาชนการเมืองท้องถิ่นการเมืองระดับชาติรวมถึงนักวิชาการนะครับและที่สำคัญกระทรวงมหาดไทยต้องทำงานเต็มที่ในเรื่องของความมั่นคงเพราะมีกำลังประจำถิ่นถึงเวลาต้องมาผลึกกำลังกัน อย่าไปคิดว่าฉันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเก่งคนเดียวถ้าร่วมมือกันก็จะมีพลังในเรื่องนี้แน่นอนครับ
2: นะเพราะว่าสถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะไม่เหมือนสถานการณ์ที่เรากำลังสู้รบกับเขมรอยู่นะเพราะว่าอันนั้นเป็นสงครามโดยเปิดเผยอันนี้เป็นสงครามที่เหมือนกับว่าเราทำกับองค์กรลับอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสถานการณ์ไม่เหมือนกันถ้าเราเอาคนที่มันไม่เข้าใจไม่เข้าถึงปัญหาเนี่ยแก้ปัญหาลำบากครับอ
3: าจารย์หลายฝ่ายมองว่าการข่าวบกพร่องส่วนตัวอาจารย์เองมองเรื่องนี้ยังไง
2: ก็มีส่วนครับก็มีส่วนนะแต่ว่าเราก็เห็นใจนะคนทำงานเพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยมันทำเมื่อเราเผลอไอ้คนป้องกันเนี่ยป้องกันยังไงต้องมีเวลาเผลอบ้างเช่นที่อบต.เนี่ยไม่ได้ติดไฟไม่มีคนเฝ้าอาจจะบางแห่งไม่มีวงจรปิดด้วยซ้ำไปเขาก็ดูจุดบกพร่องตรงไหนที่มีช่องว่างเขาก็ทำตอนนั้นคือจริงๆพอพูดแล้วเห็นใจทุกฝ่ายแต่ช่วงนี้เราไม่ควรจะทะเลาะกันเองหรือมองอีกฝ่ายต่างๆมันฝ่ายตรงข้ามกันต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อประชาชนต้องไว้ใจกันนะ
3: ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นการกระทำของ BIN ช
2: ั
3: ดเจน
2: ก็แน่นอนครับมันเป็นงานของเขาเป็นงานเขาแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเขาอยากคุยเราควรจะเปิดโอกาสให้มีการคุยได้ไม่ควรจะปิดโอกาสแต่ว่าการคุยนั้นต้องคุยบนฐานของภายใต้รัฐธรรมนูญของเราภายใต้กฎหมายของเราและเราต้องเกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับนะเรามีอะไรต่างๆที่จะคุยกันได้นะถ้าทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเดียวก็คือเพื่อให้เกิดความสงบ
0: ซึ่งอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมะทานะครับก็ยังบอกถึงเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะมีขึ้นนะครับที่จังหวัดสงขลาในช่วงของ31สิงหาคมถึง1กันยายนนี่นะครับคิดว่าน่าจะต้องมีการพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้ด้วยนะครับในที่ประชุมครม.ครั้งนี้นะครับแล้วก็ย้ำบอกว่าทุกความร่วมมือเนี่ยมันไม่มีใครที่เป็นพระเอกซึ่งก็มองว่าทุกอย่างเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องร่วมมือกันเพราะก็ต้องไปดูแลเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลาย10ครั้งในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันในช่วงเวลาเดียวกันแบบนี้นะครับซึ่งการประชุมครม.วันนี้นักข่าวก็ไปถามทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเหมือนกันว่าจะยกเลิกหรือเปล่าสถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้
1: การสัญจรใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะที่จังหวัดสงขลานะครับท่านก็ยืนยันนะครับบอกว่าตอนนี้ยังเป็นไปตามปกติอยู่ยังไม่ได้มีการเลื่อนแต่อย่างใดนะครับ
1: ยังยึดหมายกำหนดการเดิมนะครับเรื่องของทางภาคใต้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการติดตามและครม.เองก็คงจะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้แต่อีกเรื่องนึงครับที่เป็นข่าวสารทางบ้านเมืองที่มีการก่อติดกันในช่วงนี้ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นกระแสฮอตต่อเนื่องครับคุณนิกนั่นก็คือเรื่องของประเด็นแนว
0: เรื่องหัวสว.เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะมีการเริ่มต้นมาจากการที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับแล้วฝ่ายค้านก็ออกมาพูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าอาจจะหยิบยกประเด็นนี้เนี่ยมาเป็นหัวข้อหนึ่งในการที่จะใช้ซักฟอกนะครับทางรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของเงื่อนเวลาที่กกต.เนี่ยเขาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วมันก็ถึงเวลาที่จะครบกำหนดแล้วนะครับเรื่องนี้มันก็เลยถูกพูดถึงขึ้นมาเยอะมากแล้วก่อนหน้านี้ปรากฏว่าคุณยิ่งชีพนะครับจากไอลอว์เนี่ยมีการจัดกิจกรรมแล้วก็
1: เอาเอกสารมาเปิดใช่ไหม
0: เอาเอกสารเอาหลักฐานมาเปิดนะครับเชื่อมโยงไปถึงสว.ปัจจุบันอดีตเป็นผู้สมัครนะครับเป็นสว.สำรองเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.เชื่อมไปถึงหลายคนแล้วปรากฏว่าข้อมูลบางส่วนที่เอามาเปิดเนี่ยเป็นข้อมูลที่มันดูแล้วมันดูเป็นข้อมูลลับได้มาได้ยังไงอย่างเช่นข้อมูลการใช้โทรศัพท์แบบนี้นะครับ
1: ทีนี้ก็เลยถูกตั้งคำถามไงคุณนิกโดยเฉพาะทางคำถามของคนที่ตกเป็นเป้าโจมตีของทางคุณยิ่งชีพคำว่าเป้าโจมตีหมายถึงว่าคุณยิ่งชีพนี่ออกมาเปิดเผยบอกว่ามีกระบวนการนี้เกิดขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็มีคนร่วมกระบวนการแบบนี้นะทางนี้เขาก็เลยออกมาอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเอกสารที่คุณออกมาเปิดเผยเน
0: ี่
1: ยมันจริงหรือเปล่าแล้วถ้าจริงเนี่ยใครถึงปล่อยให้มันหลุดรอดออกมาได้แล้วการหลุดออกมาแบบนี้ถ้าเป็นเอกสารจริง
0: ครับ
1: นะใครที่มีส่วนเกี่ยวข้
0: อง
1: กกต.ไหม DSI ไห
0: ม
1: นะฮะเพราะฉะนั้นทางคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นดูแลในเรื่องของฝ่ายกฎหมายบอกว่าท่านก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องจัดการให้ชัดเจนนะต้องไล่เลียงให้ชัดใครปล่อยให้หลุดออกมาแล้วหลุดออกมาเนี่ยจริงหรือเปล่าถ้าจริงเนี่ยจ จ้าหน้าที่อย่างที่ว่าเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแน่นอนจะแพ่งจะอาญาจะวินัยอะไรยังไงก็ว่ากันไปแล้วก็ดูเหมือนว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ก็มีการเดินหน้าแล้วใช่ไหมครับ
0: ก็ท่ามกลางข้อสงสัยก็เริ่มที่จะมีความชัดเจนแล้วว่าตัวเอกสารตัวหลักฐานต่างๆเนี่ยมันออกมาจากที่ไหนนะครับวันนี้นักข่าวก็ไปเจอท่านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ไปถามถึงเรื่องนี้นี่แหละนะครับกรณีที่ไอลอออกมาเปิดเผยข้อมูลคดีหัวสวเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารจริงแล้วก็ที่นักข่าวก็ไปถามว่าเป็นเอกสารจริงหรือเปล่าได้มาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับท่านก็บอกว่าเท่าที่ติดตามข่าวนะเอกสารเนี่ยเป็นสำนวนของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสังกัดของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับหรือว่า DSI นี่แหละนะครับท่านเองก็บอกว่าท่านก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเอกสารเนี้ยมันหลุดมาได้ยังไงนะครับทางรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าตอนนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับบอกว่าบุคคลใดทำเอกสารหลุดออกไปหรือมีใครเกี่ยวข้องบ้างทีนี้เมื่อมีการตรวจสอบแล้วเสร็จจะให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษชี้แจงต่อว่าข้อมูลเนี่ยหลุดไปได้ยังไงหลุดไปถึงบุคคลภายนอกได้อย่างไรและตอนนี้เนี่ยตนเองก็ทราบว่าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้าแจ้งความที่กองปราบปรามเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งภายหลังก็มีการแจ้งความจริงๆนะครับทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็หมายถึงคนที่เอาเอกสารเอาสำนวนที่ไปใช้ในการตรวจสอบซึ่งอาจจะมีความผิดทั้งในคดีอาญาแล้วก็ตามกฎหมายพิเศษด้วยทีนี้นักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าการแจ้งความครั้งนี้จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่ไปเปิดเผยข้อมูลรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่เอาข้อมูลมาเผยแพร่ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าถ้ามันหลุดออกมาจากหน่วยงานรัฐจริงๆเนี่ยพี่เล็ก
1: ใช่
0: ไหมมันจะต้องมีคนข้างในหรือเปล่าที่เอาข้อมูลออกมาให้ทีนี้มันจะต้องผิดทั้งสองส่วนสิผิดทั้งส่วนของคนที่เอามาให
1: ้
0: ผิดทั้งคนที่เอามาเปิดเผย
1: คนที่เปิดเผย
0: ทาง
1: มันหลุดเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยนะว่าแบบตั้งใจหรือเปล่า
0: ทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าก็ให้ทางตำรวจเนี่ยเป็นผู้พิจารณาตามพยานหลักฐานว่าคนที่นำเอกสารไปแล้วก็เอามาเผยแพร่เนี่ยจะมีความผิดยังไงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเอกสารที่หลุดมาเนี่ยเกิดขึ้นจากการตรวจสอบในสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนซึ่งเป็นช่วงที่ก่อนที่ท่านรุฑพลเนี่ยจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับเราฟังเสียงทางพลตำรวจโทรุฑพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันนะครับ
4: ที่เท่าที่ดูติดตามข่าวนะก็พบประกบว่าเป็นมีการเอาสำนวนนะครับสำนวนแล้วก็ถ้าดูในโดยละเอียดเป็นสำนวนของกองฟอกเงินนะครับทางอาญาของดีเอสไอของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ยังสงสัยอยู่ว่าการได้มาของเอกสารเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ก็ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าเอกสารเนี่ยท่านใดนะครับคนใดเนี่ยที่ทำให้เอกสารหลุดไปหรือนะครับผู้ใดที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบว่าจริงแล้วก็ได้ให้ทางอธิบดีนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรายงานชี้แจงนะครับรายงานชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาว่าสำนวนเนี้ยซึ่งเป็นของกรมฟ้องเงินทางอาญากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้หลุดไป อยู่กับบุคคลภายนอกได้ยังไงนะครับเห็นทราบว่าวันนี้นะครับวันนี้ก็จะทางอธิบดีเนี่ยก็จะไปแจ้งความที่กองปราบนะครับดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกรณีที่ทำสำนวนเนี่ยของทางราชการแล้วก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยหลุดไปทั้งพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปครับผมครับ
5: แจ้งความที่รู้ตัวกับผู้ทำผิดแล้วหรือแค่แจ้งความว่ามีเหตุการณ์
4: ก็ต้องมีเหตุการณ์นี้แล้วครับแล้วเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดว่าใครเป็นคนที่สำนวนออกไปและใครเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้เกี่ยวข้องก็หมายความว่าที่แสดงนะครับหรือใช้เอกสารของสำนวนในสำนวนการสวนซึ่งว่าผิดทั้งอาญาแล้วก็ในผิดในเรื่องของตามพรบ.กรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยนะ
1: ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ที่ศูนย์รับแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่กองกฎหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบั

0: ตามพฤติการและให้ตำรวจกองปราบปรามขยายผลการตรวจสอบพยานหลักฐานต่อความโปร่งใสไม่ได้มีการแจ้งความว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้ให้สัมภาษณ์เมื่อทำการสอบข้อเท็จจริงแล้วและหากต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาและการตรวจสอบในสมัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนถ้าพูดอย่างนั้นก็หมายถึงพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับในช่วงที่ท่านเป็นรัฐมนตรีเอกสารจริงหรือไม
1: ่คร
0: ับพอเอกสารจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวเนื้อหาในเอกสารจะเป็นจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
1: ครับก็ทางโฆษก DSI ก็พยายามที่จะย้ำแหละนะครับว่าการที่ต้องไปแจ้งความมันไม่ใช่การที่จะไปเตะตัดขาหรือว่าจะไปดิสเครดิตใครนะครับแต่ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะปกติแล้วการที่จะเปิดพยานหลักฐานต่างๆได้มันจะต้องเกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณาของศาลนะครับแล้วก็จะต้องเปิดต่อหน้าคู่ความด้วยทีนี้พอพยานหลักฐานต่างๆออกมาเผยแพร่ในลักษณะที่เผยแพร่สู่ภายนอกสู่สาธารณะแบบที่ไม่ถูกต้องแบบนี้มันก็อาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาต้นต่อนะครับว่าใครกันแน่นะครับที่เอาข้อมูลนี้ออกมาแล้วก็เอามาส่งต่อจนมีการเผยแพร่กันแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ก็มีการพูดถึงเถียงที่พี่เล็กบอก คุณสุประชัยใจสมุทรนะครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ยังเป็นฝ่ายกฎหมายนะครับของทางพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับคุณสุประชัยก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็ออกมาบอกว่าการนำข้อมูลซึ่งอ้างนะครับว่าเป็นคำให้การเป็นเอกสารหรือว่าข้อมูลจากสำนวนการไต่สวนเกี่ยวกับการเลือกส.ว.เนี่ยเอาออกมาเปิดเผยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ต่อสาธารณะจนนำไปสู่คำถามที่น่าสนใจทางกฎหมายว่าสำนวนเนี่ยมันยังอยู่ในกระบวนการไต่สวนออกมาอยู่ในมือบุคคลภายนอกได้อย่างไรคุณสุประชัยบอกว่าเรื่องนี้เราจะต้องแยกพิจารณาอย่างน้อย3ฝ่าย3ฝ่ายมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคนปล่อยคนรับคนเผยแพร่เพราะฉะนั้นที่ต้องแยกเพราะอะไรรู้ไหมพี่เล็ก
0: ครับ
1: คุณสุประชัยบอกว่าสถานะและความรับผิดทางกฎหมายมันอาจจะแตกต่างกันแล้วคุณสุประชัยไล่มาให้ดูเลยเป็นข้อนะข้อแรกอย่างคนปล่อยสำนวนเนี่ยออกจากหน่วยงานได้ยังไงถ้าหากเอกสารนั้นเป็นเอกสารจริงไม่ว่าจะเป็นจากสำนวนของกกต.หรือจาก DSI คำถามแรกก็คือมันไม่ควรที่จะเริ่มต้นที่คนซึ่งนำเอกสารมาแสดงต่อสาธารณะแต่ต้องย้อนกลับไปถึงต้นทางว่าใครเนี่ยเป็นคนเอาเอกสารออกจากสำนวนแล้วมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเปิดเผยหรือส่งมอบแก่บุคคลภายนอกไหมโดยเฉพาะเมื่อ DSI เนี่ยมีมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความลับของสำนวนของข้อมูลในสำนวนโดยเฉพาะส่วนกระบวนการสืบสวนหรือว่าไต่สวนของกกต.ก็เป็นกระบวนการตามกฎหมายไม่ใช่เอกสารที่เจ้าหน้าที่คนใดเนี่ยจะหยิบออกมาเผยแพร่ตามความพอใจฉะนั้นหากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นคนส่งมอบข้อมูลโดยที่ไม่มีอำนาจก็ต้องตรวจสอบดูทั้งเรื่องกฎหมายอาญากฎหมายเฉพาะระเบียบและความรับผิดชอบทางวินัยตามข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีจากคนปล่อยมาดูคนรับบ้างคนรับไม่ใช่เจ้าพนักงานก็ไม่ได้แปลว่าทำอะไรก็ได้คุณสุประชัยบอกแบบนี้บุคคลภายนอกอาจจะกล่าวได้ว่าผมเนี่ยไม่ใช่เจ้าพนักงานไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะรักษาความลับของราชการนี่ประโยคนี้คุณสุประชัยบอกว่าอาจจะถูกในแง่ที่ว่าความผิดบางฐานในกำหนดคุณสมบัติของผู้กระทำไว้โดยเฉพาะว่าเป็นเจ้าพนักงานจึงไม่อาจเอาบทบัญญัติเหล่านั้นไปใช้กับประชาชนทั่วไปได้โดยอัตโนมัติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอไม่ใช่เจ้าพนักงานแล้วเนี่ยจะรับหรือว่าจะเผยแพร่เอกสารในสำนวนยังไงก็ได้ทีนี้ต้องตรวจสอบว่าบุคคลนั้นได้เอกสารมาอย่างไรรู้ไหมว่าเป็นข้อมูลจากสำนวนที่เปิดเผยไม่ได้มีส่วนร่วมในการขอหรือไปชักจูงให้เจ้าหน้าที่เอาเอกสารมาหรือเปล่าแล้วก็นำข้อมูลนั้นไปใช้ในลักษณะใดเพราะถ้าหากมีการร่วมมือกันตั้งแต่ต้นทีนี้ก็ต้องพิจารณาหลักของเรื่องก็คือตัวการผู้ใช้หรือว่าผู้สนับสนุนแล้วก็ประกอบกับฐานความผิดที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีทีนี้มาดูคนเผยแพร่กันบ้างต้องแยกพยานในสำนวนออกจากข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วเรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งคำให้การของพยานไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วข้อกล่าวหาไม่ได้เท่ากับความผิดและการที่มีชื่ออยู่ในสำนวนไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดดังนั้นสำนวนการไต่สวนมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงจากหลายฝ่ายทั้งพยานที่สนับสนุนและหักล้างข้อกล่าวหาก่อนที่องค์กรผู้มีอำนาจเนี่ยจะประเมินพยานหลักฐานและมีคำวินิจฉัยหากมีใครเลือกนำคำให้การหรือเอกสารเพียงบางส่วนออกมาเผยแพร่แล้วนำไปสร้างข้อสรุปต่อสังคมว่าบุคคลใดกระทำความผิดทั้งที่กระบวนการยังไม่สิ้นสุดย่อมต้องระมัดระวังในเรื่องของสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาความเป็นธรรมของกระบวนการและความรับผิดตามกฎหมายอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้อง คำถามที่สังคมควรถามอันนี้คุณสุประชัยบอกว่าคำถามที่สังคมควรถามแทนที่จะสนใจเฉพาะว่าในสำนวนเขียนว่าอะไรแต่ยังมีอีกคำถามหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือสำนวนเนี่ยมาอยู่ในมือคุณได้อย่างไรใครเป็นคนเอาออกมาใครเป็นคนส่งให้คุณได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นเอกสารฉบับเต็มหรือเลือกมาเฉพาะบางหน้ามีการตัดข้อความก่อนหรือหลังออกหรือไม่และเหตุใดข้อมูลจากกระบวนการไต่สวนที่ยังไม่สิ้นสุดจึงถูกนำมาใช้ต่อสู้กันในพื้นที่สาธารณะหากต้องการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังควรตรวจสอบเส้นทางของเอกสารตั้งแต่เอกสารถูกจัดทำอยู่ในความครอบครองของใครใครเข้าถึงได้จนกระทั่งออกมาอยู่ในมือของบุคคลภายนอกหากเรายอมรับวิธีการเช่นนี้วันนี้อาจเกิดขึ้นกับคนที่เราไม่ชอบแต่วันหนึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ก่อนถามว่าสำนวนหัวสวมีอะไรอยู่ข้างในจึงควรถามให้ดังไม่แพ้กันว่าสำนวนออกมาข้างนอกได้อย่างไรนี่ต่างหากคือคำถามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้คำตอบแก่สังคมนี่คือคุณสุภชัยใจสมุทรที่โพสต์เอาไว้นะครับ
0: ในเรื่องนี้ต้องบอกว่าก็คงต้องให้เครดิตคุณสุภชัยทางหนึ่งเลยนะครับคุณสุภชัยนี่มีการตั้งข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: หลัง
0: จากที่มีการฝ่ายหนึ่งเนี่ยทางคุณทางคณะของไอลอเนี่ยเขาเอาข้อมูลออกมาเปิดการพูดเฉยๆหรือการตั้งข้อสังเกตอาจจะไม่เท่าไหร
1: ่
0: สิ่งที่คุณสุภชัยตั้งข้อสังเกตนี่ก็คือว่าการที่มีเอกสารประกอบเอกสารที่ยังอยู่ในชั้นเรียกว่าเป็นชั้นสำนวนที
1: ่
0: เขากำลังเก็บกันอยู่เนี่ยแล้วมาบอกว่าเป็นเอกสารจริงอะไรยังไงเนี่ยมันหลุดออกมาได้ยังไงใครเป็นผู้เกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้าง
1: ครับ
0: ก็เป็นที่มาที่วันนี้ก็ได้มีการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการสั่งการนะ
1: ครับ
0: ให้มีการดำเนินการต่อไป
1: จริงๆวันนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกเหมือนกันนะที่เล็กที่มีการเปิดเผยข้อมูลจากไอลอออกมาแล้วก็อาจจะไปพาดพิงว่าจะเป็นรัฐมนตรีไปเป็นส.ส.อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านนายกก็เลยพูดบอกว่าก็ไปสู้กันในศาลวันนี้ก็มีการแจ้งความโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะไปแจ้งความดำเนินคดีท่านนายกก็เลยบอกว่าทุกอย่างมันมีเรื่องของกระบวนการยุติธรรมคือเราไม่สามารถที่จะไปเชื่อความเห็นคนใดคนหนึ่งได้ซึ่งก็ต้องไปพิสูจน์กันและถ้าหากการสอบสวนทุกอย่างแล้วเราก็ต้องเคารพกระบวนการนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะให้ความร่วมมือในทุกๆอย่างนะครับเมื่อเช้านี้นักข่าวไปถามท่านนายกนะครับแล้วทีนี้จริงๆเนี่ยมันมีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันบอกว่าทางกกต.เนี่ยจะมีการสรุปผลนะครับเรื่องของสั่งฟ้องใครบ้างอะไรยังไงในวันศุกร์นี้28นะครับสิงหาคมแต่ล่าสุดทางกกต.ก็ชี้แจงบอกว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยมันไม่เป็นความจริงตอนนี้กกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนสว.และลงมติสำนวนดังกล่าวก็แสดงว่ากระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า28เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับรอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นวันไหนนะครับ
0: คือตอนนี้มันมีการประโคมข่าวแล้วมันก็จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลข่าวถ้าบอกแบบนี้ก็น่าจะเป็นข่าวลวงแหละนะครับเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าเดี๋ยวกกต.เขาก็สรุปกันแล้ว28นี่ก็เห็นรายชื่อกันแล้ว
1: เขาก็เลยร่อนเอกสารข่าวมาเลย
0: ครับทีนี้ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านที่ประสบภัยกันบ้างนะครับหลังจากที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันส่วนหนึ่งไปแล้วนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางประมาณ558ล้านบาทนะครับเพื่อจ่ายเยียวยาน้ำท่วม41จังหวัดครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตอีกหลายละ2ล้านบาทนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณรัชดาธนาดิเรกก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยช่วงต้นฤดูฝนนะครับทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มจึงได้มีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วที่สุดพร้อมกับเน้นย้ำให้ลดภาระด้านเอกสารโดยให้หน่วยงานรัฐนั้นประสานและตรวจสอบข้อมูลกันเองเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเดินทางซ้ำซ้อนนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับจึงได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวม558,739,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ครับซึ่งถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมผู้ประสบภัย 6,971 ครัวเรือนในพื้นที่41จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยประจำที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงกรณีระบายน้ำไม่ทันไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทครับกรณีเสียชีวิตผู้ที่เสียชีวิตโดยตรงจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มเช่นการจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ2ล้านบาท เบื้องต้นมีรายงานนะครับว่าผู้ที่เสียชีวิตเข้าเกณฑ์5รายครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมครม.ก็ได้มีการมอบหมายให้ปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งนำระบบประกันภัยเข้ามาปรับใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์โดยจะมีการสรุปแนวทางและรูปแบบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในช่วงสัปดาห์หน้าต่อไปคุณนิก
1: ทีนี้หลังการประชุมครม.แล้วนะครับทางด้านของนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะครับอาจารย์เชนก่อนหน้านี้ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับเรานำเสนอกันทุกวันนะครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุการณ์วันนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของการฟื้นฟูนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านก็เดี๋ยวจะไปที่อำเภอท่าวังผาแล้วก็ที่อำเภอปัวนะครับท่านรองนายกยศชนันบอกว่าคณะรัฐมนตรีก็อนุมัตินะครับเรื่องของงบประมาณมาแล้วนะครับที่จะให้ในการเยียวยานะครับสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพิเศษผ่านทางธนาคารออมสินนะครับก็อย่างที่พี่เล็กได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า 9,000 บาทเนาะสำหรับครัวเรือนที
0: ่
1: ถูกน้ำท่วมขังสำหรับที่อยู่อาศัยที่อาศัยอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของกรมบัญชีกลางนะครับที่ยังได้อนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพิ่มอีก100ล้านบาทเพื่อใช้ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับมันจะเป็นค่าซ่อมบ้านสูงสุด 88,600 บาทค่าเช่าบ้านช่วยเหลือไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทสูงสุด2เดือนมีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพสูงสุด 13,500 บาทและค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทนะครับสำหรับการลงพื้นที่ที่อำเภอท่าวังผาของท่านรองนายกยศชนันก็ไปดูการสร้างฝายกักเก็บน้ำจำลองแล้วก็การเร่งรัดเคลียร์ปัญหาใหญ่เลยพี่เล็กคุณผู้ชมดินโคลนนะครับก็ดูที่บ้านแก้มนะครับแล้วก็ที่มีการประสานกับทางกรมชลประทานในการเร่งสร้างสะพานชั่วคราวทดลองทดแทนเส้นทางที่ถูกตัดขาดออกไปนะครับแล้วก็จะมีภารกิจที่อำเภอปัวนะครับที่จะไปดูการเร่งรัดฟื้นฟูนะครับในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดพร้อมกับประชุมร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อที่จะวางแนวทางการฟื้นฟูในระยะยาวนะครับทีนี้มาดูเรื่องของภาคการเกษตรกันบ้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เร่งสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรเบื้องต้นเนี่ย9อำเภอนะครับที่ได้รับความเสียหายพื้นที่เสียหาย 14,900 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายนะครับก็ได้ปรับเพิ่มเงินชดเชยนะครับอย่างนาข้าวเนี่ยไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่พืชผักไม้ยืนต้นสูงสุดไร่ละ 6,800 บาทมีค่าขุดลอกซากวัสดุทับถมไร่อีก 16,000 บาทก็ไม่เกิน5ไร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะพี่เล็กบางทีเนี่ยพื้นที่เพาะปลูกของเขาเนี่ยนะครับกลับมาจะทำการเพาะปลูกปรากฏว่าดินโคลนซากกิ่งมุ้งกิ่งไม้ถมเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นรัฐก็ดูแลตรงนี
0: ้
1: นะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขุดลอกวัสดุที่ทับถมให้นะครับในไร่ของชาวบ้านเนี่ยด้วยนะครับสำหรับขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาจังหวัดน่านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อำนวยความสะดวกนะครับปรับลดขั้นตอนเรื่องของเอกสารนะครับก็ไม่ต้องถ่ายเอกสารเนาะทางปภ.ก็มีการย้ำมาว่าพวกเอกสารราชการต่างๆนะครับที่รัดออกให้นะครับไม่ต้องถ่ายเอกสารให้นะครับย้ำนะฮะ
0: ครับทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคและดมกำลังเข้าฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังครับเพื่อคืนบริการน้ำประปาให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาครับทั้งนี้ปัจจุบันระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผานั้นสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วถือเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่การดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็วนายเจเศษยังบอกอีกนะครับว่าการที่กปภ.สามารถฟื้นฟูระบบประปาและกลับมาจ่ายน้ำได้ตามปกติ 100% เนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการคืนระบบสาธารณูปโภคให้กับประชาชนพร้อมกำชับให้กปภ.ยังคงเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบผลิตระบบจ่ายน้ำและคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงเตรียมความพร้อมด้าน

0: บุคลากรเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการได้ทันทีถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับทั้งนี้ถ้าหากว่าประชาชนพบปัญหาการใช้น้ำก็สามารถแจ้งได้ที่ PWA Contact Center 1662ครับตลอด24ชั่วโมงและในช่วงเย็นที่ผ่านมานายเจเศษก็ได้เดินทางไปที่บ้านเวียงบ้านผาเวียงตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนจำนวน636คนครับหลังจากที่ได้รับการประสานงานจากทางนายกันจอมพลังครับเพื่อนำเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าไปสนับสนุนและได้มีการมอบชุดเครื่องนอนจำนวน300ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ทั้งนี้นายเจเศษพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้หารือร่วมกับตัวแทนหมู่บ้านเพื่อรับทราบสถานการณ์โดยตรงและร่วมกำหนดแนวทางเร่งรัดการช่วยเหลือทั้งด้านสาธารณูปโภคสิ่งของจำเป็นและการคมนาคมเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ก็ได้มีการแจ้งถึงสิ่งของจำเป็นที่ยังขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องใช้จำเป็นผ้าห่มและเสื้อผ้านะครับเนื่องจากเส้นทางคมนาคมนั้นถูกตัดขาดทำให้การลำเลียงสิ่งของเข้าพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้นายกันจอมพลังเนี่ยบอกอีกนะครับว่าการเดินทางเข้าพื้นที่เป็นครั้งแรกเป็นไปด้วยความยากลำบากมากเนื่องจากเส้นทางได้รับความเสียหายและถูกตัดขาดครับ
1: นะคุณทางคุณเจเศษก็ขอบคุณคุณกันแหละนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ย้ำบอกว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านแล้วก็จะเร่งประสานเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วท่านเจเศษก็บอกอีกนะครับว่าการช่วยเหลือเยียวยาตอนนี้ประชาชนในพื้นที่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของค่าเครื่องใช้และเครื่องครัวเรือนจำนวน 6,700 บาทแล้วส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนอยู่ระหว่างการดำเนินการก็คาดว่าน่าจะไม่เกินวันศุกร์นี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้การไฟฟ้าจะเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้พี่น้องประชาชนกลับมามีไฟฟ้าใช้งานได้ก็คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วันนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะทางผู้ประกอบการก็เร่งฟื้นฟูนะครับแล้วก็จะได้เดินหน้ารับนักท่องเที่ยวกันต่อไปนะครับ
0: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ท่องเที่ยวจะเป็นยังไงช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับก็จะมีเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ออกมาพูดถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับ

0: สิ้นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: พี่เล็กก็บอกวันก่อนบอกว่าน่านจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมนะครับมันต้องเร่งฟื้นฟูท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่ามันจะต้องเร่งฟื้นฟูเพื่อทันหน้าหนาวนี้ด้วย
1: เรื่องของการฟื้นฟูนี่นะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลก็ได้เตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือนะครับฟื้นฟูการภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ให้ความสัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้แหละครับโดยจะเสนอเข้าครม.ภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะใช้ในเดือนธันวาคมนอกจากนี้ก็จะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์นะครับโดยจะใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงินวงเงิน 3,500 ล้านบาทและพร้อมจากเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องมีการใช้ 1,750 ล้านบาทมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากครับจึงได้มีการเปิดเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์นะครับและโครงการดังกล่าวจะต้องเยียวยาต้องการที่จะเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาด้วยครับ
2: มาวันก่อนท่านนายกลงพื้นที่ก็โทรหาผมเนาะบอกว่าหลังฟื้นฟูเนี่ยเราจำเป็นต้องจัดโดยเฉพาะวิธีการท่องเที่ยวนะครับต้องจัดเรื่องของงานที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะเนี่ยหลังฝนนี่ครับกำลังจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นอะไรนะอากาศที่ดีของน่านนะครับที่จะรับลมหนาวปลายฝนต้นหนาวเนี่ยก็ทท.กำลังจะทำงานเรื่องของปลายฝนต้นหนาวเร็วๆนี้ครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวน่านนะครับแล้วก็ภาคเหนือนะครับ
3: อย่างนี้ไทยเที่ยวไทยพัฒน์นี้จะเริ่ม
2: ก็1 ตุลาครับกระทรวงการคลังพร้อม1 ตุลาหลังบ้านพร้อมแล้วครับเดี๋ยวแก้กันเดี๋ยวเงื่อนไขแล้วนี่ประชาสัมพันธ์ใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับ
4: ส่งครม.
2: ครม.คงจะเข้าประมาณเดือนกันยายนครับแต่ท่านหนึ่งตุลาแน่นอนนะครับก็คุยเมื่อวานเจอท่านรองนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่าธันวานี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็นถึง1 ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ500,000ท่านก็อยากให้อิมแพคมากๆอยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆท่านก็บอกว่าก็ถ้าเกิดจะเปิดอาจจะเปิดล้านสิทธิ์เลยก็ได้ตอนแรกผมกะว่าเปิด500,000ก่อนถ้าเกิดเต็มเร็วก็จะขยายสิทธิ์แต่ท่านบอกว่าอาจจะเปิดไปพร้อมกันเลย
4: ทีเดียว
2: ไม่ต้องขยายใช่เหลือไม่เป็นไรเหลือก็เราก็ไม่ได้ใช้เงินอยู่แล้วแต่เปิดให้ทีเดียวไม่ต้องให้ชาวบ้านแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่เพราะไม่อยากให้มีรอยต่อด้วยไม่อยากให้รอยต่อก็1 ธันวาคมนี้ทันครับการประชุมกันอย่าง
1: รัฐมนตรีสุรศักดิ์ก็อย่างที่บอกนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้กำชับว่าหลังจากที่ฟื้นฟูจังหวัดน่านแล้วก็จะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวคุณนิกซึ่งจะเป็นช่วงอากาศดีของจังหวัดน่านเน
4: ี่
1: ยหน้าหนาวนี่น่านเขาน่าเที่ยวมากเพราะฉะนั้นขณะนี้ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยทท.เนี่ยก็ได้มีการเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนือครับ
0: ครับทีนี้มาดูเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับที่อาจจะเข้ามาในไทยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาแล้วอาจจะพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับมีการแสดงตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยมันไปเกิดขึ้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เห็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้จำไหมฮะที่เหมือนไปรังแกสัตว์ในสวนสัตว์พอเจ้าของมาห้ามปรามแล้วก็ยังมีการข่มขู่อะไรต่างๆอีกนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าตอนนี้เพิกถอนวีซ่านักท่องเที่ยวที่ก่อเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านบอกเลยว่านี่เป็นการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดป้องกันไม่ให้ปัญหาเนี่ยมันบานปลายแล้วก็ย้ำบอกว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมนะกับการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยแต่ไม่ยอมให้บุคคลใดก็ตามเข้ามาสร้างความขัดแย้งหรือว่าก่อความวุ่นวายที่สำคัญก็คือพี่เล็กคุณผู้ชมครับท่านนายกมีการสั่งการให้หน่วยงานระดับจังหวัดตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจภูธรนะครับให้เข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับนักข่าวจริงๆก็ถามบอกว่าถึงขั้นที่จะมีการทบทวนสิทธิ์วีซ่าหรือเปล่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาตินี้ที่เข้ามาก่อเหตุอาจจะต้องเพ่งเล็งไปเลยหรือเปล่าสำหรับคนที่เดินทางมาจากประเทศนี้ท่านรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็

0: เป็นรายกรณีไปจะไม่มีการเหมารวมนักท่องเที่ยวจากประเทศเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆไทยเราก็ยังคงต้องพึ่งพานะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่นะครับแต่ก็ต้องดูคนที่มีความประพฤติที่เหมาะสมด้วยนะครับฟังเสียงทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
1: สมุยที่ภูเก็ตก็ได้รับรายงานก็นักท่องเที่ยวที่มีปัญหาก็โดนถอดวีซ่าไปแล้วครับก็ยืนยันครับประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติแต่ทุกคนต้องมาเขามาด้วยภายใต้กฎหมายไทยนะครับวัฒนธรรมไทยก็สำคัญนะครับแล้วก็แน่นอนประเทศไทยไม่ยอมให้เป็นพื้นที่ที่จะมาสร้างความขัดแย้งหรือเชิญสัญลักษณ์ของความขัดแย้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเพราะฉะนั้นก็ยืนยันตรงนี้ว่าเราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะที่เคารพแต่ก็เราไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาสร้างปัญหามาจุดประเด็นมาเอาประเทศไทยไปแสดงออกในด้านของความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรานะครับก็ยืนยัน
2: ต้องมีการทบทวนวีซ่าขึ้น30วันให้กับนักท่องเที่ยวในบางประเทศไหมคะ
1: เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็ตอนนี้ครับก็ช่วงนี้ในบางกรณีดีกว่าก็จะเร่งรัดถอนเลยนะครับกระบวนการการเร่งรัดการพิจารณาวีซ่าเป็นรายบุคคลดีกว่าเราคงจะไม่ได้หมักรวมว่าประเทศคนที่สร้างปัญหาแล้วคนอื่นจะเป็นตามแต่ถ้ากรณีที่เกิดขึ้นเราจะใช้มาตรการเด็ดขาดแล้วก็รีบถอนวีซ่าแล้วก็ก็ไม่ได้ให้อยู่ในประเทศต่อไปครับเพื่อจะไม่ให้บานปลายในหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญเรื่องนี
3: ้ต่อเรื่องนี้นะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวเนี่ยการท่องเที่ยวของประเทศไทยเขาได้มีการประสานงานไปยังสถานทูตต่างๆนะครับขอความร่วมมือจากสายการบินต่าง
0: ๆ
3: ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบปฏิบัติและรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยนะคร
0: ับ
3: เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาได้รับทราบก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทย
0: ครับแล้วก็สายการบินด้วยนะครับก็เหมือนเราเดินทางไปประเทศอื่นแหละนะครับก่อนที่จะลงเครื่องเขาก็จะบอกว่าประเทศนี้บางทีมีข้อห้ามหรืออะไรยังไงก็จะให้สายการบินเนี่ยช่วยด้วยอีกทางหนึ่งในการที่จะประสานกับนักท่องเที่ยวหรือว่าประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวก่อนนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปชมความวิจิตรงดงามของชุดไทยพระราชนิยมนะครับซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญางานช่างฝีมือและวิถีวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนความประณีตอ่อนช้อยและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยวันนี้นำเสนอชุดไทยบรมพิมานครับ
4: ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนาวิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร
0: และวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับวันนี้พี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

คล38ประการประการที่14ทำการงานไม่ให้คั่งค้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบขยันและทำงานให้เสร็จเรียบร้อยมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

คล38ประการประการที่15ให้ทานรู้จักแบ่งปันทรัพย์สิ่งของหรือกำลังใจแก่ผู้ที่เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงด้วยบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงประสบการณ์และท่องโลกกว้างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

2ประเทศถูกขั้นกลางนับศตวรรษด้วยการศึกและการแข่งขันในทะเลเปิด34กิโลเมตรอันล้ำค่ามีความคิดยอดเยี่ยมให้ขุดอุโมงค์เชื่อมกัน100เมตรใต้ท้องทะเลที่เป็นหินความเสี่ยงเงินหลายร้อยล้านและชีวิตคนงาน 8,000 คนถ้าสำเร็จมันจะเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลกแต่เพราะน้ำท่วมอันน่ากลัวเพลิงไหม้ใหญ่และเศรษฐกิจตกต่ำอุโมงค์ช่องแคบเสี่ยงที่จะล้มมาตั้งแต่ต้นเมกาสตรัคเจอร์มหัศจรรย์งานสร้างรถไฟสายนี้กำลังเดินทางครั้งพิเศษสุดมันจะพาลงไปถึงชั้นใต้ดินลอดใต้หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นบนโลก

0: ทศวรรษสุดท้ายคนจากทั้งสองประเทศยังคงฐานที่ของทั้งสองฝั่งเป็นสิ่งที่ในปีพันเดือนธันวาคมปี1987กองทัพนักขุด2กองพลฝั่งละกว่า 4,000 คนลงใต้ดินฝั่งฝรั่งเศสและฝั่งอังกฤษแต่ละทีมจะขุดจากชายฝั่งทะเลของประเทศตนแข่งกันว่าใครเป็นกลุ่มแรกที่ขุดถึงจุดตรงกลางใต้อุโมงค์ฝั่งอังกฤษเชี่ยวชาญการทำโครงการอุโมงค์ใหญ่ระดับโลกเรียกตัวเองว่าเสืออุโมงค์พวกเขาตั้งมั่นทำงานเป็นทีม
1: ถ้าเก่งคนเดียวงานไม่เดินเราจะต้องร่วมแรงกันถึงจะทำงานนี้ได้สำเร็จนะครับ
0: ผู้นำทีมคือหัวหน้าวิศวกรกอร์ดอนเครตัน
2: คนต้องมีทีมที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างโครงการนี้นะครับ
0: ทีมออกแบบของฝรั่งเศสเป็นมวยรองส่วนมากถูกเลือกและฝึกให้ทำงานนี้
3: เป็นครั้งแรกที่ผมทำงานลักษณะแบบนี้ครับทุกคนภูมิใจที่มีส่วนร่วม
0: ผู้นำทีมคนงานฝรั่งเศสคือลอรองรีบอง
1: ผมไม่อยากเชื่อว่าผมจะได้ทำงานที่น่าตื่นเต้นและยิ่งใหญ่แบบนี้ครับสำหรับผมแล้วมันสุดยอดมากเลยครับ
0: อุโมงค์ช่องแคบจะยาวเป็น2เท่ากับทางใต้น้ำเมื่อเทียบกับอุโมงค์ก่อนงานนี้เป็นงานหินของทั้งคู่พวกเขาต้องขุดอุโมงค์รถไฟหลักและอุโมงค์ศูนย์บริการให้กว้างเท่ากับถนนหลวง4เลนทางสาย245เป็นเส้นทางสำคัญมากหากเกิดเหตุน่ากลัวไม่มีเพลิงไหม้หรืออุบัติเหตุในอุโมงค์ที่เหนืออุโมงค์เป็นช่องลมเพื่อระบายอากาศจากรถไฟความเร็วสูงและถ้ำที่ขุดถึงกันช่วยให้รถไฟวิ่งสวนจากอุโมงค์ด้านหนึ่งไปอีกด้านสำหรับการซ่อมบำรุงมันเพิ่มขึ้นมาเป็นระยะทาง153กิโลเมตรที่ต้องขุดอุโมงค์เมื่อเริ่มการขุดนักขุดอุโมงค์ตกใจกับขนาดที่ใหญ่โตและอันตรายแท้จริงที่รออยู่ข้างหน้าที่ด้านบนนั้นเป็นน้ำทะเลและหินใต้ทะเลระดับ100เมตร
3: ทุกวันคุณสงสัยว่าต้องเจอกับอะไรมีทางเข้าและออกเพียงแค่ทางเดียว
2: มันทั้งร้อนและฝนเยอะคุณอาจสงสัยว่าทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี
0: ้ที่ด้านบนอุโมงค์นี้มีผนังหนาหนัก17ล้านตันกั้นระหว่างพื้นดินและก้อนหินมันไม่ใช่งานที่จะล้มได้ง่ายง่ายงานนี้ยังผลักดันคนงานถึงขีดสุดแต่มันยังต้องใช้เทคโนโลยีสูงสุดในยุคนั้นงานขุดเจาะหัวเครื่องจากอุโมงค์เครื่องจากขนาดยักษ์ปลายแหลมที่หัวใช้ขุดอุโมงค์มันยาวถึง200เมตรยาวเท่าสนามฟุตบอล2สนามหนัก 11,000 ตันเท่ากับเครื่องบินทำลายสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มันกว้างเป็น2เท่าของแทงค์แต่กอร์ดอนเครตันกล่าวว่าวิธีทำงานของเครื่องนี้ง่ายจนน่าแปลกใจ
2: นึกภาพว่านี่เป็นเตียงอยู่ในอุโมงค์เครื่องจะหมุนไปรอบๆเตียงตรงส่วนใต้ทะเลและตอนมันหมุนดินโคลนจะถูกโกยไปทางด้านหลังลงไปในรถรางแล้วก็ขนขึ้นไปด้านบนเพื่อเอาไปทิ้งและตอนมันหมุนนั้นมันสร้างเส้นตรงและปกป้องส่วนรอบๆซึ่งเป็นเส้นถาวรเอาไว
0: ้ผู้เชี่ยวชาญด้านอุโมงค์เบรนแดนเรลลี่รู้ว่าเครื่องจักรจะเจาะลึกถึงใจกลางแค่ไหน
3: เอาจริงๆเครื่องจักรนี้คือโรงงานย่อยนะครับโรงงานที่ได้รับพลังงานด้วยการใช้แรงน้ำและการให้กระแสไฟมีการซักซ้อมการใช้เครื่องจักรในกรณีมีการซ่อมซึ่งคือต้องทำไปซ่อมไปมันมีทุกอย่าง
0: ผู้คุมเครื่องชาวอังกฤษและฝรั่งเศสทำการขุด24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์เครื่องจักรมีโลหะเป็นเหล็กปลายแบนตัดหินหนัก10ตันได้ทุกครั้งที่หมุนเครื่องจักรใหญ่ที่สุด

0: นี้มีราคาถึง10ล้านปอนด์แต่เพราะมันถูกออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะงานนี้ในตอนท้ายพวกมันจะถูกนำไปแยกส่วนการแข่งระหว่างนักขุดอุโมงค์ของอังกฤษและฝรั่งเศสจะชนะหรือแพ้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของเครื่องจักรฝั่งอังกฤษในเครื่องเร็วที่สุดขุดได้ถึง75เมตรและตักหินได้ถึง 36,000 ตันต่อวันฝั่งของฝรั่งเศสนั้นเครื่องช้ากว่า 25% แต่มีข้อได้เปรียบข้อใหญ่ส่วนหัวที่ใช้ตัดหินนั้นมีที่กันน้ำครอบไว้ซึ่งช่วยให้พวกเขาทำงานได้ปลอดภัยกว่าในการตัดผิวดินที่ชุ่มน้ำ1เดือนในการขุดอุโมงค์เมื่อพื้นดินแห้งสนิทความเร็วของเครื่องจักรอังกฤษก็เริ่มนำหน้าทุกวันแผ่นคอนกรีตนับร้อยถูกส่งลงมาเพื่อทำหลังคาอุโมงค์พร้อมการขุดมีขนาดใหญ่เท่ารถครอบครัวและหนักกว่า3เท่านี่ไม่ใช่คอนกรีตธรรมดาเพราะทำจากหินกรานิตแบบพิเศษมันแข็งแรงกว่าของที่ใช้ในการสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูซะอีกเครื่องขุดเจาะมีแขนไฮดรอลิกทรงพลังซึ่งดันทันคอนกรีตให้เข้าที่ทำเป็นผนังอุโมงค์ขึ้นมาเรื่องนี้จะทำการติดแผ่นคอนกรีตพร้อมกับขยับไปข้างหน้าหัวหน้าวิศวกรชาวอังกฤษเคลตันรู้ว่าตารางงานนั้นเร่งและงบทำอุโมงค์ 1.3 พันล้านปอนด์นั้นได้จากเงินทุนเอกชนทางรัฐบาลจึงไม่เหลือทางเลือกให้ทำเสร็จช้าเพราะค่าใช้จ่ายการขุดอยู่ที่1ล้านปอนด์ต่อวันช้า1ชั่วโมงต้องเสียเงินถึง 40,000 ปอนด์เดือนมกราคมปี1988การแข่งทำอุโมงค์อังกฤษฝรั่งเศสก็ร้อนแรงมากขึ้นแต่ฝั่งอังกฤษยังคงนำอยู่การแข่งที่ใต้ดินหรือการทำเวลาในการขุดแค่ความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างความสำเร็จนั้นอยู่ที่การทำให้อุโมงค์บรรลุเป้าหมายถ้าพวกเขาขุดผิดเส้นทางทุกชีวิตอาจต้องเสี่ยงเพียงพอที่วิศวกรใจกล้าที่สุดกังวลโครงการอุโมงค์ช่องแคบอุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลกสุดอุโมงค์จากฝั่งชายทะเลของตนเองแผนก็คือไปพบกันครึ่งทางใต้ช่องแคบอังกฤษเป้าหมายของนักขุดอุโมงค์คือการเอาชนะว่าใครถึงจุดกึ่งกลางก่อนแต่สิ่งที่ทำให้ทีมวิศวกรนอนไม่หลับนั้นเป็นอะไรที่ชัดเจนกว่านั้นมากนั่นคือกลัวว่าอุโมงค์จะไม่บรรจบกันถ้าอุโมงค์ทั้งสองฝั่งพลาดเคลื่อนกันนั่นหมายถึงการแก้ไขในนาทีสุดท้ายของเส้นทางนั้นจะเป็นเรื่องลำบากที่สุดแล้วรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะแล่นในอุโมงค์ต้องแล่นไปในทางตรงอย่างเดียวเพื่อความปลอดภัยที่สุดค่าเฉลี่ยของความผิดพลาดนั้นมีน้อยจนน่ากลัวต้องไม่ให้อุโมงค์เบี่ยงเกินกว่า 2.5 เมตรการเบี่ยงมากกว่านั้นไม่ใช่ทางเลือกแต่มีอีกหลายชีวิตที่เสี่ยงถ้าหัวขุดอุโมงค์หลุดออกนอกทางพวกเขาอาจขุดพื้นที่มีแต่น้ำผลลัพธ์คือหายนะน้ำท่วมหรือแย่กว่านั้นอุโมงค์ถล่มมันจำเป็นยิ่งที่ต้องคุมเครื่องจักรให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดนั่นหมายถึงการสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลที่ลึกและยาวที่สุดจนถึงปัจจุบันย้อนไปที่เดือนสิงหาคมปี1986 18เดือนก่อนเริ่มสร้างอุโมงค์เมื่อนักสำรวจเอริกรัดคลิฟรับหน้าที่ทำแผนผังเส้นทางอุโมงค์เขารู้ว่าจะต้องเจอเรื่องท้าทายมากแค่ไหน
1: คุณเห็นฝรั่งเศสทางด้านโน้นนั่นคือชายฝั่งฝรั่งเศสเราต้องวางเป็นเส้นทางตรงอุโมงค์จะต้องเป็นเส้นตรงไปถึง38กิโลเมตรที่จริงจากตรงนี้มันดูไม่แย่นะแต่เส้นทางนั้นมันยาวมาก
0: การทำแผนผังเส้นทางที่ถูกต้องกับทางใต้ดินระยะยาวนั้นเป็นฝันร้ายของนักสำรวจในอุโมงค์กฎการสำรวจเส้นทางนั้นใช้ไม่ได้นักสำรวจปกติแล้วจะทำงานด้วยการวัดองศาที่จุดควบคุมตามเส้นทางขึ้นอยู่กับภูมิประเทศที่ด้านบนเพราะเห็นได้360องศาการสำรวจจึงง่ายกว่ามากเอริกและคลิปอธิบายถึงความแตกต่างว่า
1: เพราะคุณเห็นด้านล่างทั้งถนนเปิดโล่งหมดการสำรวจจุดควบคุมนั้นสามารถทำได้ตลอดสายเลยนะครับสามารถทำได้ง่าย
0: ที่ใต้ดินนั้นซับซ้อนอย่างชัดเจนนักสำรวจทุกคนเห็นแต่ผนังหินพวกเขามองไม่เห็นเส้นทางถนนนั้นเป็นอีกเรื่องที่เพิ่มจากอุโมงค์เพราะมันเป็นเส้นแนวราบบนภูมิประเทศที่พวกเขาไปได้แค่สองทางซ้ายหรือขวาอุโมงค์กินพื้นที่ใต้ดินได้แบบสามมิติมันอาจหลุดออกนอกทางได้ทั้งซ้ายและขวาหรือบนล่างอุโมงค์ทั้งสองฝั่งมีถึง4ทางที่สามารถพลาดกันได้เหมือนขอให้นักกอล์ฟตีลูกให้ลงหลุมแบบปิดตาจาก34กิโลเมตรเลยทีเดียวการทำให้อุโมงค์สร้างตรงทางและตรงเป้าหมายนักสำรวจต้องใช้อาวุธลับธรณีวิทยาตามเส้นทางใต้ดินอุโมงค์จะต้องลอดผ่านชั้นดินและหินหลายประเภทที่มีระดับความเหนียวที่ต่างกันมากนักธรณีวิทยาต้องการให้มีหนึ่งชั้นบางๆชั้นหนึ่งคงอยู่ไว้ในช่องแคบช่องนี้จะช่วยรักษาเส้นทางให้อุโมงค์อังกฤษฝรั่งเศสทำได้ตรงทางแต่มันต้องเป็นหินประเภทเดียวกันสำหรับอุโมงค์ท่านลูกเดซองเป็นนักธรณีวิทยาที่ทำหน้าที่ระบุชั้นหินสำหรับการสร้างอุโมงค์ทางด้านฝรั่งเศสนั้นดีซองเริ่มทำการวิจัยชั้นหินมันจะทำหน้าที่กันน้ำถ้าเกิดน้ำท่วมและมีแรงต้านพอที่จะไม่ถล่มลงมาตอนขุดดีซองโชคดีที่เจอหินที่เหมาะสมน้ำที่ไหลท่วมลงมาบนหินนี้และไม่ซึมลงไปชัดเจนว่ามันกันน้ำได
2: ้หินอ่อนน้ำผ่านไม่ได้ไม่มีน้ำในโพรงหินผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากในการขุดอุโมงค์ครับ
0: เรียกว่าบลูช็อกเป็นหินประเภทที่เหมาะสมที่สุดเป็นหินอีกชั้นที่พบในเส้นทางนักธรณีวิทยาเจาะรูลงไปในชั้นหินหลายชั้นและทิ้งอุปกรณ์เพื่อสร้างคลื่นไฟที่ชั้นลึกลงไปเป้าหมายเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงความเร็วคลื่นเสียงเมื่อพวกเขาผ่านหินและดินชั้นต่างๆเสียงนั้นเป็นเส้นตรงแต่ไม่เลยการตามเส้นทางของบลูช็อกหมายถึงการต้องเจาะโพรงลึก12ชั้นผ่านช่องแคบเป็นปัญหาหนึ่งในช่องน้ำทะเลที่มีเรือแล่นพลุกพล่าน
2: คุณจะเจอเรือสินค้าเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะเจอคลื่นรวมถึงกระแสของน้ำด้วยเพราะเหตุนี้มันจึงยากที่จะทำการสำรวจนะครับ
0: นักธรณีวิทยาสรุปได้ว่าหินบลูช็อกเป็นเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับอุโมงค์ถ้าพวกเขาคิดผิดมันคือหายนะถ้าหัวจักรเบี่ยงออกจากทางที่ไม่เจอน้ำมันจะเจอกับดินที่ชุ่มน้ำซึ่งผลลัพธ์นั้นน่ากลัวอาจเกิดน้ำท่วมหรืออุโมงค์ถล่มฤดูใบไม้ผลิปี1988 3เดือนในการขุดทำอุโมงค์นักขุดอุโมงค์พากันขุดผ่านชั้นหินลึกลงไปในใต้ดินเรื่อยๆที่ขั้นกลางระหว่างนักขุดอุโมงค์และความเสี่ยงโดนน้ำท่วมคือระบบนำทางเลเซอร์ของหัวจักรระบบนำทางเลเซอร์ปกติแล้วใช้กับงานภาคพื้นดินเช่นทำถนนให้ตรงทางแต่ใต้ดินนั้นมันถูกใช้ในแง่ที่คาดไม่ถึง ทางที่จะส่องไปข้างหน้าว่าต้องไปตรงไหนนักขุดอุโมงค์จะมองไปด้านหลังแทนแสงเลเซอร์จะทำการสแกนด้านหลังตรงจุดเริ่มต้นอุโมงค์เพื่อเทียบกับตำแหน่งของหัวจักรคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบข้อมูลเทียบกับพิกัดของนักสำรวจสำหรับนักทำอุโมงค์แรนเดนเรลลี่ระบบเลเซอร์นำทางเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของหัวจักรที่น่าทึ่ง
3: ขณะที่เครื่องเดินไปข้างหน้าจอเลเซอร์จะเปลี่ยนการเคลื่อนไหวบอกว่าจะไปทางซ้ายหรือขวาบนหรือล่างเมื่อข้อมูลถูกป้อนกลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์มันเทียบว่าตอนนี้หัวจักรนั้นควรอยู่ตรงจุดไหนและป้อนข้อมูลกลับไปที่คนขับเพื่อดูว่าเขาต้องหมุนขึ้นหรือว่าหมุนไปทางขวา
0: ขณะที่อุโมงค์เริ่มห่างจากแผ่นดินใหญ่สภาพสำหรับคนงานก็แย่ลงผู้จัดการด้านวิศวะเอียนฟิลแมนกล่าวให้ฟังว่า
1: ทุกคนต้องเดินทางในรถไฟที่แออัดถึง22กิโลกว่าจะถึงสถานที่ทำงานครับ
0: เมื่อการขุดจบลงรถไฟขนคนงานจะเดินทางไปกลับแบบยาวขึ้นมากกว่า4เท่าการใต้ดินที่ลึกมากนี้ทำให้การหาอากาศบริสุทธิ์เป็นอุปสรรคใหญ่ระบบระบายอากาศขนาดยักษ์ช่วยสูบอากาศลงมาที่ผิวอุโมงค์แต่คนงานยังเสี่ยงกับการเจอแก๊สพิษอยู่ดีย
3: ิ่งคุณขุดไปเรื่อยๆคุณจะร้อนมากขึ้นอากาศน้อยลงเราต้องเอาหน้ากากกันแก๊สพิษไปด้วยถ้ามีอุบัติเหตุเราจะได้มีอากาศพอที่จะหายใจ
0: แต่หัวหน้าวิศวกรกลอดอนเคลตันและลอรองเลบรองผู้นำในการขุดอุโมงค์เริ่มที่จะหายใจคล่องขึ้นระยะเวลานั้นไปได้ดีและชั้นหินบลูช็อกช่วยไว้มากแต่มีเหตุเกิดขึ้นโดยไม่มีทีท่ามาก่อนเดือนมีนาคมปี1988อุโมงค์ที่อยู่ทางฝั่งอังกฤษจู่ๆสิ่งที่นักขุดอุโมงค์ใต้น้ำไม่อยากเห็นก็เกิดขึ้นน้ำหลายพันกะลอนท่วมเข้ามาในอุโมงค์งานต้องหยุดชะงักลง
3: น่าตกใจมากครับคุณต้องหยุดทันทีเพราะไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรอ่ะ
0: แต่กอร์ดอนเคลตันต้องลงมือให้เร็วเพื่อหาสาเหตุว่าน้ำมาจากไหนมันเป็นแค่น้ำสะอาดที่ไหลเข้ามาหรือเป็นน้ำทะเลทะลักเข้ามากันแน่หรือท้องทะเลที่ดันน้ำเข้ามาเขาชิมน้ำและพบว่ามันเค็ม
2: เรารู้ทันทีว่าเรากุดมาเจอช่องแคบเข้าแล้วมันก็ร้ายแรงครับ
0: เป็นข่าวหายนะสิ่งที่เข้ามาในอุโมงค์เป็นน้ำทะเลคนรู้ดีว่าที่ด้านบนของพวกเขาคือน้ำทะเลถึง 3,000 ล้านตันแรงกดของชั้นน้ำทะเลที่ด้านบน50เมตรพอที่จะบดรถให้แบนเหมือนกระป๋องถูกตอนนี้น้ำเริ่มทะลักเข้ามาด้วยแรงดันเท่ากับสายฉีดน้ำ300ลิตรต่อนาทีและมีรอยแตกในเพดานอุโมงค์เริ่มถล่มน้ำเทลงมาตามรอยแยกและทำให้เพดานเริ่มยุบตัวลงมาคนงานอังกฤษอาจต้องเจอเหตุหายนะถ้ามีรอยแยกน้ำอาจเข้ามามากในอุโมงค์สุดท้ายจะนำไปสู่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คืออุโมงค์ถล่มหัวหน้าวิศวกรต้องหาทางอุดรอยรั่วไม่งั้นพวกเขาต้องเจอเรื่องหายนะครั้งใหญ่แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงผลสำรวจ18เดือนระบุชั้นหินพิเศษชื่อบลูช็อกซึ่งจะต้องกันน้ำเอาไว้ได้นักธรณีวิทยารีบชี้แจงว่าผลสำรวจขึ้นอยู่กับคลื่นเสียงซึ่งบอกถึงทิศทางของชั้นหินแต่พวกมันไม่ได้ภาพที่ชัดเจนของคุณลักษณะของหินกลายเป็นว่าชั้นเยื่อของหินในอุโมงค์ที่จะต้องขุดนั้นแตกละเอียด ให้ผิดพลาดเกิดรอย

0: แยกและแตกเป็นสิ่งที่นักสำรวจคาดการไม่ได้ต่อไปที่ฝั่งอุโมงค์ของอังกฤษวิศวกรเคลตันปิดหายนะไว้ได้ผลงานอุดรอยรั่วและใช้ปูนปิดเส้นแตกด้วยการผสมปูนเสริมเหล็กให้แข็งแรงขึ้นวิกฤตจบลงแค่ตอนนี้นักขุดอุโมงค์เริ่มเดินไปข้างหน้าทีละน้อยอีกครั้งแต่ดินที่มีรอยแตกเริ่มขยายยาวและบรรยากาศเริ่มไม่ดีนัก
1: ทุกก้อนที่เราตัดคุณได้แต่หวังว่าจะเป็นดินที่ไม่มีน้ำตรงนั้น
0: แต่มีการล่าช้าเพราะรอยรั่วทำให้เครื่องหัวจักรเกิดการช็อตเวลาเดินต่อไปพร้อมค่าใช้จ่ายรายวันที่เพิ่มขึ้นและต้องใช้จ่ายในการทำโครงการถึงกว่า10ล้านขณะเดียวกันที่ฝั่งฝรั่งเศสก็เจอน้ำเหมือนกัน
2: เราเจอน้ำเข้าจริงๆซึ่งมันทำให้งานยากขึ้นนะครับน้ำที่เยอะมากทำให้ทำงานได้ยากขึ้นครับ
0: แต่ฝรั่งเศสได้รับคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับหินที่มีรอยแตกเพราะลักษณะทางธรณีวิทยาทำให้วิเคราะห์สภาพได้ง่ายกว่าตั้งแต่ต้นเรารู้จากผลสำรวจว่าลักษณะทางธรณีวิทยาของฝั่งเรานั้นซับซ้อนกว่าของทางฝั่งอังกฤษเรารู้ว่าจะต้องเจอน้ำแน่และจัดการกับมันซะ
3: เราตัดสินใจใช้หัวเครื่องจักรขุดอุโมงค์ซึ่งกันน้ำไว้อย่างเต็มที่สิ่งนี้ช่วยไม่ให้น้ำรั่วเข้ามาครับไม่ว่าจะรั่วมากแค่ไหนแต่ว่ามันก็ยังทำงานได้นะครับมันดีมาก
0: ขณะที่ฝั่งอังกฤษเจอน้ำรั่วและหินที่ตกลงมาและต้องภาวนาให้เจอผิวดินที่ปลอดภัยคนงานทำการสร้างแผ่นกันน้ำให้หัวเครื่องจักรและเดินหน้าต่อไปเดือนมกราคมปี1989หลังจากทำงานสาหัสมา9เดือนฝั่งอังกฤษก็พบผืนดินที่แห้งกว่าเพราะยังตามหลังกำหนดการความกดดันจึงตึงเครียดยิ่งขึ้น
4: ทุกคนทำงานยาวนานมากเราต้องทำให้ทันกำหนดเราต้องทำให้ทันเวลา
0: แต่ในที่สุดทีมก็ยิ้มออก
3: สภาพพื้นดินปกติดีมากทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางและเราเริ่มที่จะไปต่อกันได
0: ้นักขุดอุโมงค์อังกฤษฮึดสู้จนตั้งหลักได้อีก
3: เราขุดมามากกว่า400เมตรมี 2-3 ครั้งใน1อาทิตย์ส่วนตัวผมคิดว่าเราน่าจะทำได้ครึ่งกิโลเมตร
0: แต่ความสำเร็จมาพร้อมความเจ็บปวดความก้าวหน้าของฝั่งอังกฤษทำให้วัสดุหมดไปเร็วมากแผ่นปูนหมดทำให้การขุดต่อต้องชะงักลงพร้อมเงินอีกหลายล้านที่ต้องจ่ายไปเดือนมกราคมปี1990ทีมขุดอุโมงค์อังกฤษและฝรั่งเศสทำการขุดมาได้ถึง2ปีสำหรับอุโมงค์ช่องแคบประวัติศาสตร์การแข่งระหว่าง2ประเทศเข้มข้นขึ้นเมื่อทั้งคู่ขุดจากแนวชายฝั่งของตนถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนอุโมงค์จะมาบรรจบกันที่ส่วนกิโลเมตรที่18ตรงกลางใต้ช่องแคบอังกฤษน้ำท่วมและหินถล่มจากฝั่งอังกฤษทำให้เกือบเกิดหายนะขึ้นและทำให้ชะงักไปหลายอาทิตย์แต่ตอนนี้อังกฤษไล่ตามทันอีกครั้งและการแข่งให้ถึงครึ่งทางกลับมารุนแรงมากขึ้นแต่การสร้างอุโมงค์นั้นต้องใช้เวลามากกว่าการขุดได้ไวที่ด้านบนการทำงานแข่งกับเวลานั้นทำให้โครงการต้องไม่ขาดวัสดุและส่วนประกอบสำคัญที่สุดก็คือคอนกรีตทุกแผ่นหนักเท่ากับรถกระบะ1คันทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษต้องใช้แผ่นคอนกรีตถึง3ล้านแผ่นในการสร้างอุโมงค์ยาวนี้ในอังกฤษรถไฟพิเศษขนแผ่นคอนกรีตหนัก 4,500 ตันมากพอจะสร้างบ้านได้100หลังกลับไปกลับมาหลายเที่ยวแต่ทีมอังกฤษกำลังจะเจอปัญหาอีกอย่างแนวทะเลด้านฝรั่งเศสเป็นแนวราบทำให้มีพื้นที่เก็บแผ่นคอนกรีตใกล้กับปากอุโมง แต่หน้าผา50เมตรของฝั่งอังกฤษทำให้พื้นที่เก็บของมีจำกัดและเพราะการสร้างอุโมงค์ก้าวหน้ามากขึ้นพื้นที่จะยิ่งจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามันถูกใช้หมดวัสดุก็จะมาช้าลงการขุดต้องหยุดและค่าใช้จ่ายในการทำงานก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นหัวจากขุดอุโมงค์ของอังกฤษกำลังขุดต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีแผ่นคอนกรีตทำหลังคาไม่ช้าพวกเขาจะต้องหยุดและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นโชคดีที่มีคนหัวไวอยู่ด้วยทุกวันนั้นหัวจักรจะขุดเอาหินและดินที่ไม่ต้องการขึ้นมาถึง 36,000 ตันซึ่งเป็นดินเสียทำไมถึงไม่ใช้สิ่งนี้เพื่อแก้ปัญหาดินเสียจะถูกส่งไปยังไซต์ที่แนวชายฝั่งอังกฤษที่ด้านนอกทำให้มีพื้นที่เก็บของมากขึ้นมันเป็นแผนฉุกเฉินดินเสียถึง17ล้านตันมากพอที่จะสร้างสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกได้2สระนั้นถูกทิ้งลงทะเลปัญหาที่เก็บของหมดไปและอังกฤษลุยไปได้ถึง90เอเคอร์ซึ่งเท่ากับสนามฟุตบอล68แห่งที่ใต้ดินช่วงเวลาแห่งความจริงคือใกล้ทั้งฝั่งฝรั่งเศสและอังกฤษเมื่อขอบอุโมงค์สองฝั่งใกล้บรรจบกันมาถึงจุดกำหนดนักขุดอุโมงค์มุ่งมั่นว่าจะไปถึงตรงกลางก่อนให้ได้ทีมวิศวะมีเรื่องให้ต้องห่วงเยอะ3ปีกับระยะทางขุด37กิโลเมตรทั้งสองฝั่งจะมาบรรจบกันที่ตรงกลางได้หรือไม่ทางอังกฤษมาถึงจุดที่คิดว่าเป็นจุดนัดพบก่อนแต่พวกเขาอยู่ใกล้ฝั่งฝรั่งเศสไหมคนงานเจาะสว่านขุดดินอากาศบริสุทธิ์ผ่านเข้ามาจากด้านฝรั่งเศสคนงานทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเร่งมือเจาะชั้นหินใน 2-3 เซนติเมตรสุดท้ายชั้นหินที่แยกทั้งสองประเทศตั้งแต่ยุคน้ำแข็งจากนั้นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ก็มาถึง
5: เข้ามาแล้วพวกเขาเข้ามาแล้วเย
6: ้ยอดเลย
7: ท็อปก้าวยอดเลย
0: และถ้าคุณอุโมงค์เกรแฮมแฟกเป็นคนแรกที่ก้าวสู่ฝั่งฝรั่งเศสและก้าวสู่บันทึกประวัติศาสตร
8: ์สำหรับผมมันเป็นวันประวัติศาสตร์ผมเป็นคนแรกของทีมที่ก้าวข้ามฝั่งมาครับ
4: การเห็นเกรแฮมลอดผ่านเข้าไปมุดศีรษะผ่านอุโมงค์และเข้าไปในฝั่งฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกมันสุดยอดมากครับ
0: เป็นครั้งแรกในช่วง 13,000 ปีที่อังกฤษเชื่อมต่อกับพื้นแผ่นดินยุโรปและนักสำรวจแก้ตัวได้อุโมงค์ไม่ได้แค่ประจบกันแต่คลาดกันแค่นิดเดียวที่35เซนติเมตรซึ่งกว้างเท่ากับจอทีวีแบบพกพา
3: ไม่มีใครเคยทำมาก่อนกว่า38กิโลเมตรในมุมมองนักสำรวจมันเป็นความสำเร็จสุดยอดมาก
0: และนักขุดอุโมงค์ยินดีกับความสำเร็จของพวกเขา
9: ผมคิดว่ามันเยี่ยมครับเรามาถึงครึ่งทางแล้วเพราะงั้นผมคิดว่าเราเอาชนะฝรั่งเศสได้ครับ
0: ทางอังกฤษชนะการขุดอุโมงค์แต่ถ้าฝรั่งเศสมาถึงจุดบรรจบก่อนก็จะต้องรอจนกว่าฝั่งอังกฤษจะขุดมาถึงเหตุผลก็คือพอจบงานหัวจักรขุดอุโมงค์จะถูกแยกส่วนแต่ทั้งสองเครื่องจะมาชนกันตรงกลางเครื่องหนึ่งจะถูกกำจัดทิ้งแต่จะทำยังไงกับเครื่องจักรหนัก 1,100 ตันที่ใช้งานจนถึงตอนนี้ฝังมันตกลงกันไว้ว่าหัวเครื่องจักรฝั่งอังกฤษจะถูกฝังใต้แดนฝรั่งเศสฝังไว้ลึกตลอดการที่100เมตรใต้ผิวหน้าของช่องแคบขณะที่คนงานและเครื่องจักรจากกันหลังทำงาน3ปีนั่นเป็นเวลาเศร้ามากของทีมงาน
8: พอเห็นเครื่องจักรถูกฝังผมเองก็รู้สึกปวดใจอยู่เหมือนกันนะครับ
0: เครื่องจักรฝั่งฝรั่งเศสถูกลากไปที่อังกฤษเพื่อแยกส่วน ฝั่งอังกฤษเป็นฝ่ายมาถึงก่อนแต่เป็นรถของฝรั่งเศสที่ได้แล่นลอดอุโมงค์ท่องแคบและอีกหลายเดือนต่อมาอุโมงค์หลักอีก4แห่งก็มาประจบกันตรงจุดกำหนดทีมขุดอุโมงค์ขุดเส้นทางที่เชื่อมต่อหลายร้อยเส้นในทุกๆ 1-200 เมตรพวกเขาขุดสร้างกรองแรงดันอากาศและจบด้วยเส้นทางที่ตัดกันเดือนพฤษภาคมปี1991อุโมงค์ช่องแคบก็ขุดสำเร็จ
8: สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณได้ยืนตรงนี้และเห็นทุกอย่างจนหมดนั่นสำคัญมาก
0: สำหรับฝั่งฝรั่งเศสก็รู้สึกถึงช่วงเวลาอันล้ำค่านี้เช่นกัน
8: มันเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์นโปเลียนเคยพยายามจะสร้างอุโมงค์แต่ก็ล้มเหลวตอนนี้เรารวมยุโรปแล้ว
0: แต่เบื้องหลังฉากของการฉลองมีหนึ่งกลุ่มที่ไม่รื่นรมมากนักกลุ่มเงินทุนการสร้างอุโมงค์นั่นเองฝรั่งเศสและอังกฤษอาจขุดอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลกแต่ความล่าช้าทำให้งบพุ่งขึ้นจาก130ล้านมาเป็น200ล้านปอนด์และงานการก่อสร้างระบบขนส่งนานาชาติเพื่อให้แล่นในอุโมงค์ซึ่งเริ่มต้นขณะที่นักขุดอุโมงค์กลับบ้านกองทัพคนงานอีกกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาแทนที่พวกเขาจะสร้างชานชาลา2แห่งทั้ง2ด้านของอุโมงค์เป็นทางรถไฟที่ยาวถึง195กิโลเมตรและต้องให้รถไฟความเร็วสูงที่เล่นด้วยไฟฟ้าทำงานร่วมกับระบบความเย็นซึ่งต้องเย็นเท่ากับตู้เย็น 2,500,000 เครื่องพวกเขาจะทำรถไฟแบบใหม่ด้วยเพื่อออกแบบให้บรรทุกรถยนต์รถบรรทุกและพาคนเดินทางผ่านอุโมงค์แต่ถ้านักลงทุนเคยหวังไว้ว่าโครงการ2นี้จะทำตามกำหนดหรืออยู่ในงบพวกเขาผิดหวังอย่างใหญ่หลวงสองปีต่อมาการขุดเจาะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงกว่าที่เป็นทั้งชานชาลารางรถไฟและขบวนรถไฟทั้งหมดต้องใช้งบสูงลิบวันที่6พฤษภาคมปี1994ราชินีและประธานาธิบดีมิเตรองของฝรั่งเศสเปิดอุโมงค์ช่องแคบช้าไป1ปีการเลื่อนกำหนดและดอกเบี้ยทบขึ้นสูงถึง 1,000 ล้านปอนด์มากพอจะส่งกระสวยอวกาศได้ถึง33ครึ่ง
10: สถาบันการเงินนานาประเทศร่วมมือกันให้ทุนกับโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนมากที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา
0: แต่กิจการกลับไม่ก้าวหน้าเป็นเวลา6เดือนก่อนอุโมงค์จะเปิดให้รถยนต์และผู้โดยสารผ่านการเดินทางข้ามช่องแคบทางเรือจากอังกฤษถึงฝรั่งเศสใช้เวลา1ชั่วโมงกับ15นาทีถ้าใช้อุโมงค์จะลดเวลาเหลือแค่35นาทีในการเดินทางแต่การใช้งานกลับน้อยคาดการว่าประชาชนกลัวการอยู่ใต้น้ำเพราะอาจเกิดเหตุหายนะขึ้นได้ขณะที่อัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงพร้อมการแข่งขันที่ดุเดือดจากเรือโดยสารและสายการบินทำให้ยิ่งเพิ่มมูลค่าหนี้ให้มากขึ้นอีกจากนั้นเมื่อทุกอย่างเหมือนจะตกต่ำถึงขีดสุดความกลัวที่สุดของทุกคนก็เริ่มปรากฏในปี1996อุโมงค์ช่องแคบที่เปิดใช้งานกว่า1ปีแต่ไม่มีผู้ใช้มากนักและมันกำลังจะเจอเวลาที่มืดมนที่สุด18พฤศจิกายนปี1996ที่ซองแกนเป็นที่ตั้งอุโมงค์ช่องแคบของฝรั่งเศสเวลา 3:48 นาทีรถไฟสินค้าขบวน7539เข้าใกล้อุโมงค์มุ่งหน้าไปอังกฤษบรรทุกสินค้าอันตรายไว้ขบวนรถเกิดไฟไหม้จนเปลวไฟและควันคลุ้งไปทั่วคนงานรถไฟเห็นเปลวไฟจึงรีบแจ้งข่าวแต่ขบวนรถเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ใต้ทะเลหลายกิโลเมตรแล้วหนึ่งในผู้โดยสารที่อยู่บนขบวนรถ
11: เป็นคนขับขบวนรถชื่อไบรอันชิลตัน
12: ตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยครับเราเริ่มเห็นควันสีดำพุ่งขโมงออกมามันมาตามพื้นขบวนรถไฟ
11: คนขับรถไฟนั่งอยู่ในตู้รถโดยสารซึ่งอยู่หลังห้องเคลื่อนไฟเริ่มต้นที่ห่างไฟ400เมตรแต่มันลามมาเรื่อยๆบิลเวลช์พนักงานดับเพลิงเมืองเคนพบว่าเขากำลังจะเผชิญหน้ากับไฟไหม้อุโมงค์ช่องแคบ
3: เรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นมันเหมือนเดินเข้าไปในกองเพลิงถ้าคุณพอจะนึกภาพออกนะครับ
11: สิ่งแรกที่เวลช์เป็นห่วงจะช่วยผู้โดยสารได้ยังไง
3: มันไม่มีทางออกมันไม่เหมือนคุณอยู่บ้านคุณออกจากประตูหน้าต่างได้แต่เมื่อคุณอยู่ในอุโมงค์คุณต้องพึ่งแต่คนที่มาช่วยคุณด้วย
11: เวลา 3:51 นาทีศูนย์ควบคุมเพลิงไหม้แนะนำให้คนขับไปต่อความเร็วช่วยลดเปลวเพลิงและอีก15นาทีรถไฟก็จะเข้าถึงอีกด้านแล้วผู้เชี่ยวชาญไฟไหม้จากอเมริกาเอ็ดโคมูจะช่วยสืบสวนทั้งฝั่งอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยการตรวจสอบขบวนรถที่เป็นเท่าฐานภายหลัง
8: ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการปฏิบัติคือปล่อยให้รถไฟแล่นผ่านไปและออกไปอีกฝั่งซึ่งพวกเขาจะช่วยกันฉีดน้ำระดับไฟ
11: รถไฟเร่งเครื่องเข้าไปในอุโมงค์ลึกขึ้นเร่งไปถึงชายฝั่งอังกฤษเวลา 3:57 นาทีวิกฤตเพิ่มขึ้นจนหน้าหวาดกลัวแผงไฟหน้าปัดเตือนคนขับว่าตัวล้อที่เกาะรางเริ่มหลุดออกแล้วต้องหยุดรถไฟไม่งั้นจะตกรางเมื่อรถไฟหยุดไฟก็ปะทุขึ้นมันไหม้ห้องเก็บของในรถไฟอย่างราบคาบ
12: แสงไฟจ้าในความมืดมันเหมือนภาพจากนรกเลยครับ
11: ภายใน3นาทีแห่งการสูญเสียควันพิษสีดำก็พวยพุ่งทั่วคันรถ
12: เรานอนสำลักควันอยู่บนพื้นคนขับหนึ่งหรือว่าสองคนเริ่มอาเจียน
11: รถไฟอยู่ที่กิโลเมตรที่19ในอุโมงค์อีกไม่กี่เมตรก็จะถึงเส้นปลอดภัยที่อุโมงค์บริการแล้วการไปถึงที่นั่นผู้โดยสารต้องออกจากรถทางช่องผู้โดยสารเล็กๆในผนังอุโมงค์หลักแต่ควันหนาจนมองไม่เห็นทางออก
3: คนขับและพนักงานมองไม่เห็นว่าประตูอยู่ตรงไหนเขามองไม่เห็นไฟนำทางเลยติดอยู่ในรถต้องรอให้มีคนเข้ามาเปิดประตูและช่วยพวกเขาออกไป
11: 4:02 นาทีผู้ควบคุมใช้ตัวไฟเซ็นเซอร์ระบุตำแหน่งจุดที่ร้อนที่สุดในอุโมงค์ซึ่งคิดว่าต้องเป็นขบวนรถไฟพวกเขาเปิดประตูทางผ่านที่ใกล้ที่สุดด้วยรีโมทผู้ควบคุมสั่งให้นักดับเพลิงชาวฝรั่งเศสเข้าไปในอุโมงค์บริการตรงกลางเพื่อเปิดประตูทางผ่านเบอร์4101มันเป็นประตูที่พวกเขาคิดว่าใกล้ที่สุดกับตู้โดยสารเป็นการเดินทาง15นาทีและสำหรับผู้โดยสารที่กำลังขับขันเวลาใกล้หมดแล้วในอุโมงค์เริ่มเกิดการระเบิดในรถไฟ
12: ยางบนรางระเบิดจนหมดรถไฟเอียงวูบว่าไปมาบนรางและสิ่งนั้นเกิดขึ้นตอนที่กำลังนอนราบบนพื้น
11: อุณหภูมิพุ่งสูงที่จุดสูงสุดถึง100องศาเซลเซียสร้อนจัดจนล้อเหล็กหลอมไปกับรางและแผ่นคอนกรีตของอุโมงค์นั้นโอนเอ็นจนหน้าหวาดเสียว
3: ด้านในคอนกรีตมีความชื้นซึ่งขยายตัวและระเบิดออกมาด้วยแรงดันสูงมากผมคิดว่ามันระเบิดเหมือนเศษกระสุนในสงครามเลยครับ
11: 4:20 นาทีพนักงานดับเพลิงมาถึงประตูทางออก4101แต่พวกเขาตกใจที่ไม่มีรถไฟตรงนั้นนั่นผิดประตูโอกาสช่วยชีวิตผู้โดยสารลดลงอย่างเร็วเปลวไฟลามทั่วรถไฟที่หยุดตรงกิโลเมตร19ที่ด้านในอุโมงค์ช่องแคบควันหนาจนสำลักผู้โดยสาร31คนรอคนมาช่วยเปลวไฟห่างออกไป200เมตรและลามอย่างรวดเร็วแต่พนักงานดับเพลิงไปถึงอุโมงค์ที่ผิดด้านผู้ค
13: ควบคุมที่อยู่บนรถไฟเห็นฟองอากาศเล็กๆผ่านควันไฟต้องมีทางออกอยู่ใกล้ๆอย่างแน่นอนมันเป็นทางรอดเดียวผู้โดยสารต้องออกจากตู้รถไฟไม่งั้นถูกไฟคลอกตายได
12: ้เราเห็นเปลวไฟลามมาตามขบวนรถรถเริ่มระเบิดทั้งยางและตู้น้ำมันบนรถผมบอกได้ว่าเราจะตายในไม่กี่นาทีทุกคน
13: เจ็ดนาทีเต็มๆที่ผู้โดยสารเดินสะเปะสะปะกลางควันพิษตาพร่าบัวและปอดแทบระเบิดพวกเขามาถึงประตูทางออกจนได้4ทุ่ม24นาทีผู้โดยสารก็หาพนักงานดับเพลิงคมมีรายงานว่าไฟไหม้กินเวลา40นาที
12: เราโชคดีมากๆที่รอดตายจากคืนนั้นมาได้โชคดีจริง
13: ๆไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มันเป็นการเตือนอันโหดร้ายถึงเหตุฉุกเฉินที่ถึงตายได้ในอุโมงค์ใต้ดิน
3: 1หรือ2คนเกือบหมดสติครับพวกเขาต้องสูดควันพิษนานถึง20นาทีและโชคดีเหลือเกินที่เรารอดชีวิตมาได้แต่ระบบทำงานดีครับระบบมันช่วยได้จริงๆนะครับ
13: หลังไฟไหม้มีการตรวจสอบความปลอดภัยเร่งด่วนปรับปรุงเครื่องจับควันไฟให้ดีขึ้นไฟฉุกเฉินให้ชัดขึ้นรวมถึงคำสัญญาว่าจะถึงที่เกิดเหตุให้เร็วขึ้นจากพนักงานดับเพลิงอุโมงค์ถูกซ่อมแซมและเปิดใช้ในอีก2สัปดาห์แต่ความเสียหายของภาพลักษณ์นั้นต้องใช้เวลานานกว่าจะกู้คืนปี1999ปีสุดท้ายแห่งศตวรรษปีสุดท้ายก่อนเข้าสหัสวรรษปีสุดท้ายของปีที่ดีของอุโมงค์ช่องแคบก็มาถึงรถยนต์และรถบรรทุกกว่า5ล้านคันเดินกับรถไฟโดยสารระหว่างช่องแคบอังกฤษและฝรั่งเศสคนเกือบ7ล้านคนใช้บริการโดยสารที่เชื่อมถึงลอนดอนปารีสและเมืองหลวงของเบลเยียมกรุงบรัสเซลส10ปีผ่านไปพร้อมคนเกือบ150ล้านคนเดินทางลอดอุโมงค์นั่นมากกว่าประชากรอังกฤษถึง2เท่าตอนนี้ฝั่งอังกฤษและฝรั่งเศสถูกดึงเข้าใกล้กันมากขึ้นผ่านเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากลอนดอนถึงทางเข้าอุโมงค์รถไฟเดินทางด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาผู้โดยสารสู่ปารีสในเวลา2ชั่วโมง15นาทีเร็วกว่าการเดินทางปกติครึ่งเท่าซึ่งตรงกับงบการเดินทางและกำหนดการมันจะขยายเส้นทางมากขึ้นเป็นเครือข่ายเดินทางยุโรปศูนย์กลางคือวงช่องแคบนั่นเองคนงาน11คนเสียชีวิตขณะสร้างอุโมงค์ช่องแคบสำหรับหัวหน้าวิศวกรอังกฤษกอร์ดอนเคลตันอุโมงค์เป็นเหมือนพิธีกรรมถาวรที่พวกเขาทิ้งไว้สำหรับทุกคนที่ร่วมสร้าง
14: ทุกคนภูมิใจที่มีส่วนร่วมและผมคิดจริงๆว่านั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นในครั้งสุดท้าย
13: สำหรับผู้แข่งคนเก่งของกอร์ดอนลอรองเลมอนอุโมงค์เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของทุกคน
3: สำหรับผมมันเป็นความทรงจำที่สวยงามเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมที่สุดในชีวิต
13: อุโมงค์ใต้น้ำเชื่อมสองชนชาติเข้าด้วยกันในสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนจะแปลกประหลาดแต่อุโมงค์ช่องแคบเอาชนะความสงสัยต้องสู้กับหนี้ก้อนโตและต้องทนทั้งไฟและน้ำท่วมมันกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมแห่งโลกสมัยใหม่และเปลี่ยนโฉมของยุโรปตลอดกาล

0: ใส่เย็นๆนะมาแกกูธุระเยอะ
1: นั่นไงนั่นไงมาแล้ว
2: อย่างที่เราทราบกันนะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างแล้วทำไมยืนติดกันล่ะเว้นๆกันหน่อยจ้าห่างยังน้อย1เมตรแล้วก็เข้าแถวมารับหน้ากากอนามัยกันนะบ้านละชุดนะจ๊ะฉันแพ็คมาให้เรียบร้อยมาทีละคนเลยตั้ง2แถวฉันกับจ่าเฉิมจะได้ช่วยกันแจกสะดวก
1: โอ้ดีจังมี5ชิ้นใช้สบายเหลือขายต่อได้
3: อ้าวทำไมให้น้อยแบบนี้ล่ะบ้านฉันมีนั่น7คนแจกมาซองละ5อันจะไปพอใจยังไงจะให้เจ้าหลอกกันใช้เหรอเนี่ย
2: น้าผู้บริจาคเขากำหนดมาให้แบบนี้ฉันก็แจกให้ตามที่เขากำหนดไว้ยังไงก็รับไปก่อนนะโอ้ใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งแย่งของกันหน้ากากอนามัยพวกนี้ฉันได้มาจำกัดก็เลยต้องแบ่งให้ครอบครัวละชุดละ5ชิ้นแบ่งกันบ้านละชุดนะ
4: เอาตั้งแถวเป็นระเบียบไว้ระยะห่างกันด้วยนะ

0: น่าเห็นใจชาวบ้านผมได้ข่าวว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาดอย่างหนักเพราะการกักตุนสินค้าบางร้านเขาฉวยโอกาสขายในราคาสูงเกือบ 3-4 เท่าตัวเลย
1: เฮ้ยคนในชุมชนเราบางส่วนอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่มีความจำเป็นต้องออกมาข้างนอกบางครอบครัวมีกันแค่2คนในขณะที่หลายๆครอบครัวมีกัน 5-7 คนสูงสุดคือ10คนแต่ทุกครอบครัวได้หน้ากากอนามัย1ชุดชุดละ5ชิ้นเท่าๆกันแน่นอนว่าครอบครัวที่อยู่กันเยอะย่อมขาดแคลนหน้ากากอนามัยก่อนครอบครัวอื่นถ้าคนที่มีความจำเป็นน้อยหรือมีหน้ากากอนามัยเหลือแล้วก็นำมาแบ่งปันให้คนที่ไม่พอใช้ก็คงจะดีไม่น้อยนะ
0: ตอนนี้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยในชุมชนก็เรียบร้อยแล้วนะสบายใจขึ้นไหมลุง
1: ชุมชนของเราตอนนี้ก็สงบสุขเรียบร้อยเพราะความช่วยเหลือและความไม่เห็นแก่ตัวของทุกคนในชุมชนตอนแรกฉันก็กังวลว่าจะต้องแจกหน้ากากอนามัยให้เท่าๆกับทุกบ้านเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ฉันลืมนึกถึงความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันซึ่งก็คือเรื่องของความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง
2: และความยุติธรรมที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ่ะเฮียเพ่งไม่เข้าใจอ่ะ
1: หลักความยุติธรรมง่ายๆนะก็ต้องดูเรื่องฐานะของแต่ละครอบครัวว่ามีเงินที่จะพอซื้อหน้ากากได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีความจำเป็นต้องใช้เยอะหรือไม่แล้วค่อยมาดูกันว่าจะแจกจ่ายให้แต่ละบ้านจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะได้จำนวนไม่เท่ากันทุกบ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้อง 50-50 อาจจะ 80-20 หรือ 60-40 ขอเพียงแค่ทั้งสองฝ่ายต้องพอใจและไม่มีปัญหากัน
2: มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเข้าใจละประชาชนแสวงหาความยุติธรรมชั้นใดชุมชนก็ย่อมแสวงหาความยุติธรรมชั้นนั้น
1: ใช่แล้วคนในชุมชนต่างก็อาศัยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโอมาก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนในชุมชนเดียวกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันคุยกันก็จะเข้าใจกันดีว่าคนนอกนั่นเท่ากับว่าเป็นการลดขั้นตอนที่จะไปสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วย
3: ประชาธรรมสู้สู้ประชาธรรมสู้ตายไว้ไว้สู้สู้
1: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปรียบเสมือนกับปลอดวัดไข้คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนดูแลและแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งพิงของคนในพื้นที่ก่อนเรื่องนั้นๆจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายบุคคลที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือทนายความซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดำเนินงานเพื่อจะนำเรื่องเข้าสู่ชั้นศาล

0: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนติดตามคดีด้วย OAG Trackingสวัสดีครับลุงจัน
1: อ้าวกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วเหรอนี่นี่ลุงมีคำถามอีกแล้วลุงอยากรู้เรื่องคดีความของหลานถ้าลุงจะติดตามความคืบหน้าของคดีลุงต้องทำไง
0: อ๋อง่ายมากเลยครับลุงจันเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วครับ OAG Tracking ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนแอปพลิเคชันนี้สำนักงานอัยการสูงสุดออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตครับ
1: แล้วแอป OAG Tracking นี่มันทำอะไรได้บ้าง
0: 1. สามารถติดตามความคืบหน้าของคดีที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องได้ 2. การยื่นคำร้องออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบคำร้องขอปล่อยตัวแบบคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือแบบคำร้องขอเลื่อนส่งตัวฟ้องศาลก็สามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้ในแอปเลยครับ 3. สามารถทราบวันเวลาสถานที่การนัดหมายต่างๆของคดีได้ 4. ให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสำนักงานอัยการสูงสุด 5. สามารถประเมินคุณภาพความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานอัยการสูงสุดแอปพลิเคชันจะมีระบบลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานใหม่กรอกข้อมูลตามที่กำหนดและดำเนินการตามที่ระบบแจ้งเตือนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store และ App Store ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับ
2: โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องยุ่งยากแล้วแค่เรามีมือถือก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคดึก NBT นะคะประจำวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสถานุณพัทลุงและดิฉันพัชชาภัทรเดชาธรรมค่ะคุณผู้ชมคะมีเรื่องที่ต้องบอกว่าแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยสังคมตั้งคำถามขึ้นมาก็คือเรื่องของการเหตุการณ์ความไม่สงบที่ชายแดนภาคใต้นะคะปรากฏว่าเหมือนมีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยที่มีการยิงปืนลงมาแล้วไปโดนชาวบ้านคำถามก็คือว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นเนี่ยเป็นของทางภาครัฐหรือไม่อย่างไร
0: คือประเด็นนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้ล่าสุดมีการชี้แจงจากฝั่งทางกองทัพแล้วนะครับคือการชี้แจงเนี่ยยืนยันหนักแน่นว่าเป็นไปไม่ได้คือในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยคือไม่มีปืนขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์อันนี้เป็นมาตรการของทางกองทัพอยู่แล้วนะครับแล้วก็องศาที่ยิงลงมาเนี่ยมันแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นองศานั้นสำหรับผู้บาดเจ
1: ็
0: บ
1: ใช่ค่ะรวมถึงกระสุนเองก็ไม่ใช่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยท่านโฆษกอรมน.ก็มีการให้ข่าวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเรื่องของการยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ย อันนี้ยืนยันแน่นอนว่าไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอีกครั้งนะคะส่วนเรื่องของการเผาที่ทำการอบต.ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยคือท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ให้ความเห็นเรื่องนี้บอกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมมาดูเรื่องรายละเอียดนี้กันนะคะทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกค่ะพร้อมด้วยพลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.ได้แถลงชี้แจงถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงกระแสข่าวที่เชื่อมโยงเหตุที่มีการเผาที่ทำการอบต.กับประเด็นทางการเมืองคือท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตและเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นตามข้อมูลในพื้นที่ของทางพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4แต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอผลการตรวจสอบอย่างรอบด้านโดยขณะนี้ยังไม่ได้มีการตัดประเด็นใดทิ้งค่ะ
2: ก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจในเรื่องของที่ท่านให้สัมภาษณ์นะท่านพลโทภาค4นะครับคือมุมมองนั้นเป็นมุมมองของเรื่องข้อสังเกตส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานอะไรต่างๆซึ่งข้อสังเกตเนี่ยถ้าเป็นคนอยู่ในพื้นที่ก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้หลายๆเรื่องนะอย่างด้านการเมืองก็อาจจะเป็นข้อสังเกตอันหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าตรงนั้นเป็นข้อเท็จจริงว่ามีการเมืองมาเกี่ยวข้องนั้นก็อยากให้ผู้สื่อข่าวที่เป็น อยู่ในพื้นที่หรือว่าส่วนกลางก็แล้วแต่ทำความเข้าใจกับว่าข้อสังเกตข้อเท็จจริงนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ที่ท่านแม่ทัพภาค4หรือว่าของภาค4ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นข้อสังเกตซะส่วนใหญ่เป็นข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีเรื่องนั้นนี้เพราะว่าในการสืบสวนสอบสวนจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งได้นั้นท่านก็จะพูดในมุมข้อสังเกต

0: ส่วนการที่จะทำให้เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวนของทางตำรวจเพราะสังเกตที่กองร้อยภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเวลาชี้แจงก็จะมี3ฝ่ายใช่ไหมฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองฉะนั้นต้องมีทั้ง3ส่วนมาชี้แจงร่วมกันนั้นก็อยากให้สื่อมวลชนที่รับฟังการสัมภาษณ์เนี่ยพิจารณาเน้นว่าที่ท่านกองร้อยภาค4ท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องการเมืองจริงๆหรือเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าท่านพูดในมุมของเป็นข้อสังเกตนะครับ
1: ส่วนเรื่องของการข่าวในพื้นที่นะครับทางท่านโฆษกกอรมน.ก็ยอมรับว่าทางด้านการข่าวก็จะมีทั้งเชิงรุกในการตรวจสอบตรวจค้นในพื้นที่แล้วก็เชิงรับนะครับโดยการรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆส่วนการข่าวแบบ A1 หรือว่า A1 นะครับที่สามารถรู้ได้เลยว่าจะก่อเหตุเมื่อไหร่ก่อเหตุยังไงแบบ 100% เนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองจะมีการปรับปรุงการข่าวเชิงรับให้มากขึ้นเพราะว่าเป้าประสงค์ของการก่อเหตุครั้งนี้ค่อนข้างชัดว่ามุ่งทำลายความเชื่อมั่นของภาครัฐตัวในช่วงของการก่อเหตุก็มักจะอยู่ในระหว่างช่วงผัดเปลี่ยนกำลังพลนะครับ
0: การข่าวเชิงรับเนี่ยเราก็ต้องมีเครือข่ายข่าวหรือว่ามีมวลชนเพื่อเข้าช่วยนะครับในการแก้ปัญหาในส่วนนี้เราก็คงต้องมีการปรับปรุงนะครับในการที่จะสร้างเครือข่ายข่าวเพิ่มมากขึ้นนั้นงานมวลชนเนี่ยกับงานข่าวมันถึงยึดโยงกันอยู่นั้นการทำงานมวลชนที่ใต้เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าข่าวสารต่างๆเนี่ยที่เราจะได้ต้องได้จากมวลชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่ามันมีคำถามว่าทำไมจุดที่เกิดเหตุไม่มีทหารอยู่จริงๆการรอพอสถานที่เนี่ยเขาจะมีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแล้วก็ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห่างไกลเนี่ยมักจะเป็นภาคของฝ่ายปกครองเป็นหลักนะครับคือเป็นชุดชกตนะครับเราจะเข้าใจว่ามีชุดชกตอยู่ตามชุมชนต่างๆนะครับชุดพวกนี้จะทำงานร่วมกับภาคที่อันนี้สำคัญมากนะครับอันนี้คิดว่าหลังจากเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เกิดขึ้นในวันที่22นะครับคิดว่ากมน.ต้องไปวิเคราะห์ข่าวด้านงานข่าวเชิงลับเนี่ยว่าจะทำยังไงที่จะใช้มวลชนในการให้ข่าวสารเราครับเพราะว่าสังเกตได้ว่างานที่เกิดขึ้นงานก่อเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องการทำลายความเชื่อมั่นของฝั่งรัฐนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าผมเป็นฝั่งสื่อนะผมก็จะเป็นตำหนิผู้ที่กระทำมากกว่าจะมาจ้องฝ่ายรัฐนะครับเพราะว่าฝ่ายรัฐเองเนี่ยต้องยอมรับว่ากำลังภาคสี่ส่วนหน้าเนี่ยกำลังก็จำกัดนะครับแล้วเวลาที่กระทำเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นเวลาที่มีการผัดเปลี่ยนกำลังนะเป็นจุดที่ฝั่งนู้นก็พร้อมที่จะทำอยู่แล้วถ้าเราจะนึกถึงภาพการยุทธการด้วยนะครับยุทธการพร้อมข่าวเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่การผัดเปลี่ยนกำลังโดยข้อหนาที่วาดก็มาจากกองทัพที่หนึ่งนะครับนั่นเข้าใจว่าสถานการณ์มันก็ประจวบเหมาะพอดีนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่ทางกองทัพหรือว่าทางกมน.เนี่ยต้องเอาตัวเนี้ยมาวิเคราะห์นะครับในเรื่องการเพิ่มการระมัดระวังในช่วงเวลาที่มันเป็นจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนหรือช่วงเวลาที่ผัดเปลี่ยนกำลัง
1: ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของอาวุธปืนบนเฮลิคอปเตอร์ที่ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นนั้นนะครับประเด็นนี้เนี่ยก็ทางโฆษกกรมน.ระบุนะครับว่าจากแถลงการของผลทางการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าบาดแผลเกิดขึ้นจากกระสุนปืนขนาด9มม.หรือจุด 22ซึ่งไม่ใช่กระสุนปืนอาวุธสงครามของทางเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างแน่นอนนะครับบวกกับวิธีกระสุนเข้าออกก็อยู่ในมุมที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างคือมุม30องศาซึ่งทางกายภาพแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ายิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะยิงมุมลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะพอที่บินอยู่นะครับแล้วก็บินอยู่ในยามค่ำคืนซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะยิงจากคอแล้วก็ยิงระบุเป้าหมายได้แม่นยำขนาดนั้นนะครับจึงขอให้สังคมเนี่ยรอผลการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดเพราะกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถโกหกได้นะครับ
0: โดยความเป็นจริงจากที่มุมของกระสุนเข้าไป30องศาเนี่ยถ้าเราไปนั่งคิดทางฟิสิกส์จริงๆเนี่ยฮอเนี่ยจะอยู่ในมุมตรงนั้นได้ไหมนะถ้าเราอันนี้คือแฟกต์นะครับผมไม่อยากชี้แจงด้วยความรู้สึกแต่อย่าให้เอาให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าพี่น้อง

0: ุนหรือว่าตัวกระสุนที่เข้าไปแล้วการยิงจากเครื่องใครเพราะปืนฮอเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้ายิงเนี่ยรับรองได้ปลอกกระสุนล่วงมาข้างล่างแน่นอนนะครับ
1: ส่วนเรื่องของมูลเหตุหรือว่าเหตุจูงใจในการก่อเหตุนะคะท่านโฆษกกอรมน.ก็มองว่ามี3ปัจจัยด้วยกันค่ะปัจจัยแรกเนี่ยก็คือช่องว่างของการปรับเปลี่ยนกำลังพลปัจจัยที่2คือเรื่องของการฝึกปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุที่เป็นวัยรุ่นเพื่อจะยกระดับให้เป็น RKK และปัจจัยที่3ก็คือมุ่งเรื่องดิสเครดิตภาครัฐซึ่งขอยืนยันว่าการก่อเหตุดังกล่าวเป็นการก่อกวนไม่ได้หวังต่อชีวิตและทรัพย์สินเพราะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนแต่ถ้าหากมีผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บเรื่องนี้จะกลายเป็นการก่อการร้ายค่ะ
0: ผมว่านะในช่วงนี้อย่างที่ผมบอกหนึ่งคือฝั่งรัฐเราอยู่ในช่วงผัดเปลี่ยนกำลังอันที่หนึ่งนะอันที่สองการฝึกของเขาเนี่ยพวกเพิร์มูดอร์ที่เขามาฝึกเนี่ยการถ้าเราศึกษาเรื่องการทำงานคือผมเนี่ยสังเกตได้ว่าทีมโฆษกเนี่ยจะออกมาเอาข้อมูลเชิงลบของฝั่งนู้นออกมาให้ดูนะครับการฝึกของเขาฝึกเพอร์บูดอร์เนี่ยเพื่อจะเป็น RKK เนี่ยเขาต้องมาผ่านโอเปอเรชั่นก่อนมันไม่ใช่อยู่ดีเขามาเป็น RKK นะพวกที่ฝึกเพอร์บูดอร์เข้ามาเนี่ยเขามาผ่านโอเปอเรชั่นพวกเนี้ยเพื่อพิสูจน์ให้เป็น RKK อันนี้เป็นตัวที่ชักจูงให้เด็กที่อยู่ในวัยที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมาทำนะครับเพื่อให้ตัวเองเป็น RKK อันนี้คือมุมที่ผมศึกษามานะครับว่าเพราะว่าการที่จะหล่อหลอมคนให้เป็นลักษณะเนี้ยเขามีวิธีการนะครับรายละเอียดเนี่ยผมขอไม่พูดนะแต่ว่าผมรู้มาเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยน้องเขาลงไปใช่ไหมพาเข้าไปในดงที่พาเข้าไปดูนะครับว่าคนนั้นคิดยังไงกลุ่ม BIN คิดยังไงนั้นผมจะไม่พูดรายละเอียดแต่ผมพูดว่ามันประจวบเหมาะด้านที่3คือเรื่องของการต้องการดิสเครดิตว่ารัฐไม่สามารถดูแลพื้นที่ได้นะครับแต่ผมยืนยันว่าที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องของการก่อกวนเพราะว่าไม่คือมีผู้บาดเจ็บเนี่ยตามสปต.ส่วนหน้านะมี11คนเพราะเขาต้องชดเชยเงินให้ผู้ที่บาดเจ็บนะครับผมเอาข้อมูลเมื่อวานนี่คือ11ท่านที่บาดเจ็บอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าแสดงว่าเขาเนี่ยพยายามลดความรุนแรง
2: ถ้าจะให้ฟันธงไปเลยว่าเกิดจากเหตุนั้นเกิดจากเหตุนี้จริงๆในแง่งานด้านการข่าวเนี่ยเขาอาจจะเขาเก็บทุกข้อมูลมาเป็นองค์ประกอบนะครับผมก็จะได้รู้ว่าทุกส่วนเนี่ยเพราะว่าจริงๆภาพรวมของปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนอย่างเดียวนะครับมันก็เป็นเรื่องของภัยแทรกซ้อนที่อย่างที่ทุกคนทราบนะก็เป็นเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายด้วยอะไรด้วยแล้วบางคนก็อาจจะไปพูดถึงมีคำว่าการเมืองด้วยอะไรด้วยซึ่งทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นหมดแล้วก็รูปแบบลักษณะของการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัตินั้นมีความเชื่อมโยงกันทางด้านการสื่อสารบางครั้งก็อาจจะเหมือนกับความไม่พอใจอย่างสมัยเรามีความขัดแย้งทางการเมืองมีกลุ่มสีใครชุมตรงนั้นใครอยู่ตรงนี้บางทีเขาก็ทำร้ายกันได้ในเวลาพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบแต่ถ้าอย่างที่ท่านโฆษกกมน.พูดเนี่ยถ้าเป็นระบบงานทางด้านการข่าวจริงๆเช่นจะเข้ากระทำต่อสถานที่ราชการหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้อย่างที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในระบบการข่าวนึกออกครับแต่ว่าบางอย่างอย่างเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าค่อนข้างเป็นไปได้หลากหลายบางทีอาจจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงในการสั่งการก็ได้หรืออาจจะมีก็ได้ถ้าไม่พอใจแล้วเมื่อมีการสื่อสารเห็นว่าตรงนั้นมีเหตุคนตรงนี้อยู่มุมนี้นะไม่ได้อยู่ในชุมชนตรงส่วนไหนของพื้นที่ก็ได้เขาก็สามารถหยิบยางมาเผาได้เขามองไปยืนใกล้ๆเสาไฟฟ้าต้นไหนเขาก็สามารถทำได้เราก็เลยต้องมาแยกแยะในรายละเอียดตรงนี้อีกเพราะนั้นการที่จะฟันธงไปในเรื่องของสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะฟันธงไปเลยไม่ได้ทีเดียว
3: แล้วก็ล่าสุดนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ออกแถลงการชี้แจงนะครับกรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องของการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะนะครับโดยยืนยันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่ามีทหารยศจ่าอยู่ในบนเฮลิคอปเตอร์นะครับยืนยันว่าบนเฮลิคอปเตอร์วันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีนายทหารยศจ่าอยู่ในเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็ไม่มีการใช้อาวุธปืนในอากาศยานแต่อย่างใดครับโดยเนื้อหาของแถลงการณ์ดังกล่าวนะครับระบุไว้ว่าตามที่สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีนายทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่วัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสอ้างอิงร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางซึ่งประเด็นนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างสิ้นเชิงและขอชี้แจงว่า

0: 1. ภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นในคืนวันที่22สิงหาคม2569ได้เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงได้จัดอากาศยานก็คือในกรณีนี้หมายถึงเฮลิคอปเตอร์นะครับขึ้นบินปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศเพื่อสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานกับภาคพื้นดินเท่านั้นโดยไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการยิงแต่อย่างใดข้อ2กำลังพลบนอากาศยานไม่มีทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่ใดๆบนอากาศยานซึ่งในภารกิจดังกล่าวคืนนั้นมีกำลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานก็คือเฮลิคอปเตอร์จำนวน4นายด้วยกันซึ่งไม่มีใครได้นำอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ระบุไว้ว่าห้ามนำอาวุธประจำกายขึ้นบนอากาศยานโดยเด็ดขาดโดยตอนนั้นนะครับมีนักบินผู้ช่วยฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรทั้งนี้นายทหารสัญญาบัตรฝ่ายอำนวยการ1นายทำหน้าที่ตรวจการทางอากาศและรายงานประสานงานกับทางภาคพื้นดินสำหรับนายทหารประทวนเป็นช่างเครื่อง1นายปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอากาศยานตามภารกิจปกติเท่านั้นนะครับ
1: ซึ่งทางด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอยืนยันว่าไม่มีนายทหารยศจ่าบนอากาศยานทำการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอจะแนะตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนค่ะส่วนข้อที่3นะคะก็คือเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนซึ่งภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อต่างๆนั้นเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการซึ่งการเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุของบุคคลไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและกระทบต่อพยานหลักฐานในคดีตามกฎหมายซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมค่ะ
0: แล้วก็วันนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับแต่งตั้งท่านชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าเลขาสปช.นะครับให้ไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนท่านยุพาทวีวัฒนกิจประวรนะครับซึ่งท่านเนี่ยเกษียณอายุราชการนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยท่านนายกชี้แจงประเด็นการยกย้ายครั้งนี้นะครับท่านยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีปัญหากับทางท่านชัดชัยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางท่านนายกเองท่านไม่ได้ตอบคำถามว่าเอ๊ะแล้วสรุปแล้วเลขาสมช.คนใหม่เนี่ยจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกให้สัมภาษณ์กับสื่อในช่วงนี้กันดูก่อนนะครับ
2: ก็ท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังเกษียณอายุราชการนะครับแล้วตัวผมเองมาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยผมก็ต้องหาคนที่ผมทำงานแล้วมีความคุ้นเคยการที่ผมได้ขอให้ทางท่านชัดชัยบางชวดมาช่วยงานผมในฐานะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านต่อไปเนี่ยทำให้ผมสามารถสานต่องานในสำนักนายกรัฐมนตรีได้และก็อีกหน่อยผมจะไปทำงานด้านความมั่นคงด้านผู้ประสานงานด้านความมั่นคงด้านการเจรจาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงผมก็มีประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยงานของผมอีกคนให้คำแนะนำได้ใกล้ชิดให้คำแนะนำในภาพที่กว้างได้แล้วผมก็สามารถขอให้ท่านได้ไปเป็นตัวแทนผมในการประชุมหารือตัดสินใจในเรื่องต่างๆแต่เพราะว่าผมทำงานกับท่านมา1ปีผมก็เห็นเขาเรียกมันสื่อสารเข้ากันได้เข้าใจรับลูกทั้งหลายกันได
3: ้ครับขอบคุณครับแล้วใช่ไหมคะในการขอตัวใส่ปู
2: แน่ถามนำวันที่ย้ายแค่สมช.มาเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ส่วนกรณีที่มีการอ้างว่ามีการยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ใส่ประชาชนนะคะเรื่องนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือว่าตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่ก็มีคำถามขึ้นมาท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามีการสอบถามไปยังพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ยืนยันอย่างหนักแน่นนะคะว่าไม่มีรวมถึงจะตั้งกรรมการสอบหรือไม่ก็ยังคงยืนยันว่าไม่มีเหตุเช่นนี้แต่เพื่อความสบายใจค่ะก็จะกำชับให้ทางแม่ทัพภาคที่4ดำเนินการให้ชัดเจนเพราะว่าของพวกนี้เนี่ย

0: 6ไม่ได้และผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยังคงมีชีวิตอยู่ฉะนั้นเรื่องของการพิสูจน์ว่าแนววิถีกระสุนมาจากไหนปืนอะไรที่นำมาใช้เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และนิติเวชได้ค่ะ
1: สามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้วใช่ไหมวิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียชีวิตด้วยอะไรด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามก็ได้มีแพทย์ซึ่งต้องเป็นกลางอยู่แล้วมีจรรยาบรรณแพทย์มีอะไรกำหนดอยู่นะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายครับผม
2: ท่านนายกครับว่ามีการยิงปืนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์
1: ท่านปฏิเสธมีแต่การปฏิเสธว่าไม่มีการดำเนินการเช่นนั้นผมถามย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าไม่มีแน่นะทำอย่างนั้นไม่ได้นะรู้ได้ยังไงว่าไม่มีท่านแม่ทัพภาค4ท่านก็แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมนะถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาค4ท่านจะมาปิดบังความจริงกับพี่น้องประชาชน
0: ก็ย้ำนะคะว่าท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ท่านยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้ทหารนำการเมืองแต่ทุกฝ่ายต้องมีความสามัคคีกันค่ะ
3: ครับก็เดี๋ยวขยับไปดูการช่วยเหลือฟื้นฟูเมืองน่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวันนี้2รัฐมนตรีก็ยังคงลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับพร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบเยียวยาเบื้องต้นนะครับให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มภารกิจของท่านทางท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยเข้าไปตรวจเยี่ยมบริเวณสะพานบ้านฝายมูลอำเภอท่าวังผาติดตามการสร้างฝายกักเก็บน้ำของทางกรมชลประทานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยถูกน้ำเดิมพัดพังเสียหายนะครับนอกจากนี้ทางท่านยศชนันเองยังได้ลงพื้นที่อำเภอปัวที่บ้านแก้มซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากนะครับทำให้การเคลียร์พื้นที่เนี่ยทำได้ไปไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับจึงประสานทางกองทัพให้เข้ามาช่วยสนับสนุนกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะครับส่วนพื้นที่สิ่งอื่นๆนะครับก็สั่งการให้ทางกรมชลประทานเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่เพื่อรองรับกับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับสำหรับพื้นที่บ้านแก้มและบ้านแก้มราชพัฒนาตำบลบรนครอำเภอปัวขณะนี้จังหวัดน่านนะครับเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานทางทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครและภาคเอกชนเร่งทำความสะอาดบ้านของประชาชนมุ่งเน้นการจัดการดินโคลนที่ตกค้างขณะเดียวกันนะครับก็มีการแล้วก็สิ่งของที่ได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางการสัญจรและลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีกทั้งนะครับยังมีภาคเอกชนและเครือข่ายจิตอาสาเข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลือในประชาชนในพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับโดยจัดส่งสิ่งของจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าพื้นที่พร้อมทั้งจัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมส่งต่อความช่วยเหลือสู่คนในพื้นที่นะครับ
0: ส่วนทางด้านนายเจษเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์อุทกภัยเทศบาลเมืองน่านไปติดตามฟื้นฟูพื้นที่พร้อมกับมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยพิบัติ4ด้านได้แก่เรื่องของการใช้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าเซลล์บอร์ดแคสต์เต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนสามารถอพยพได้อย่างทันท่วงทีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลการจัดการศูนย์อพยพและเส้นทางปลอดพร้อมกับสร้างระบบจังหวัดบ้านพี่เมืองน้องเพื่อสนับสนุนข้ามพื้นที่รวมไปถึงการจัดหาอาหารดูแลผู้ประสบภัยให้ครบทุกมื้อโดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบพร้อมกับนำความห่วงใยจากนายกรัฐมนตรีฝากให้ทุกภาคส่วนนำรูปแบบการทำงานของจังหวัดน่านไปปรับใช้เป็นแผนบริหารจัดการภัยพิบัติในระยะยาวโอกาสนี้รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้ยื่นหนังสือเสนอแนวทางปรับปรุงผนังกั้นแม่น้ำน่านด้วยส่วนเรื่องของความคืบหน้ามาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลาแรง

0: อำเภอปัวล่าสุดชาวบ้านเปิดเผยว่าได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นครัวเรือนละ 6,700 บาทแล้วซึ่งเป็นการช่วยเหลือด้านเครื่องนอนเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มโดยเทศบาลตำบลศิลาแรงเร่งรัดกระบวนการช่วยเหลือด้วยการเริ่มจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันนี้จากเดิมที่มีกำหนดจะจ่ายในวันที่30สิงหาคมค่ะ
1: ได้รับแล้วค่ะเป็นของใช้แล้วก็ของได้มา6,700
2: จ้ะนี่แจ้งว่าเดิมเราจะเริ่มนับติดในทุกครั้งเทศบาลศิลาแรงจ่ายแต่ก่อนแล้วแต่วันนี้ใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
2: นี่ได้ครบกันหรือยังหรือว่า
1: ได้ครบกันแล้วจ้ะ
2: เดือนที่จ่ายได
1: ้ครบกัน
2: แล้ว
1: จ้ะ
2: แล้ว
1: กับหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาช่วยค่ะก็เข้ามาเอารถแมคโครเอารถมาช่วยเอาขยะมูลฝอยออกจากหมู่บ้านค่ะ
2: แล้วก็ลงมาสำรวจความเสียหายเองทำ
1: ค่ะค่ะค่ะ
3: สำหรับการช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอปัวนะครับได้นำผลการสำรวจความเสียหายจากทางเทศบาลตำบลศิลาแรงซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับรวมทั้งสิ้น120รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น8,400,000บาททั้งนี้เมื่อวานนี้นะครับ24สิงหาคมอำเภอปัวร่วมกับทางเทศบาลตำบลศิลาแรงได้ลงพื้นที่เบิกจ่ายเงินให้กับประชาชนในพื้นที่ทันทีนะครับก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยเงินเยียวยาเร็วมากในพื้นที่นะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางด้วยการนำเงินไปมอบให้กับถึงที่บ้านนะครับพร้อมกับบริการคัดสำเนาทะเบียนบ้านในขั้นตอนเอกสารเพื่อลดภาระและผลกระทบของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับขั้นตอนการยื่นคำร้องนะครับผู้ประสบภัยไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องของการเตรียมเอกสารของทางราชการเพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงหรือถ้าเกิดว่าไม่มีเอกสารติดตัวนะครับถ้าเกิดว่าท่านจำหมายเลขบัตรประชาชนได้ก็ใช้แค่จำแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่เท่านั้นเลยนะครับแต่ว่ากรณีที่บัตรไม่อยู่แล้วก็จำเลขบัตรไม่ได้นะครับก็สามารถให้ผู้นำชุมชนเนี่ยเป็นผู้รับรองเพื่อยืนยันตัวตนได้เช่นเดียวกันได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบอำนวยความสะดวกในการจัดทำและถ่ายเอกสารสำเนาเอกสารที่จำเป็นต่างๆให้ทั้งหมดเลยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรีบเดินทางนะครับไปแจ้งความประสงค์ภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลและส่งมอบความช่วยเหลือได้รวดเร็วและไม่ตกหล่นนะครับ
0: คุณผู้ชมคะในการแถลงข่าวเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่าน2569ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.ท่านก็ออกมาชี้แจงประชาชนนะคะว่ามติครม.ที่อนุมัติงบกลางจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทเพื่อสำหรับใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายค่ะดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้แถลงข่าวถึงมติครม.อนุมัติเงินเยียวยาในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีการเสียชีวิตจ่ายรายละ2ล้านบาทค่ะ
4: ก็วันนี้มีมติครม.นะครับก็มีการฟื้นฟูในแต่ละหลังคาเรือนนะครับผมก็เป็น 9,000 บาทนะครับตัวนี้ก็มีมติครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ก็จะนำมติครม.เพื่อที่จะดำเนินการส่งในเรื่องเกี่ยวกับค่าฟื้นฟูให้กับทุกคนอย่างเร็วที่สุดนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยานะครับก็จะเป็นแนวทางเดียวกับทางสงขลานะครับก็สำหรับผู้เสียชีวิตนะครับก็จะเป็น2ล้านบาทนะครับผมตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางครม.เช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะใช้เรื่องเกี่ยวกับงบกลางเข้ามาครับ
3: ส่วนการเดินหน้าฟื้นฟูในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอำเภอปัวนะครับที่ประสบภัยเนี่ยหนักที่สุดในรอบนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยได้มีการแบ่งพื้นที่โซนออกเป็น8โซนด้วยกันระดมเครื่องจักร139รายการกำลังพลเกือบ 1,600 คนดำเนินการฟื้นฟูทั้งถนนสายหลักแล้วก็ถนนสายรองเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะดำเนินการเข้าไปเคลียร์ดินโคลนและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนต่อไปรวมถึงจะมีการจ้างเหมาภาคเอกชนให้ร่วมทำความสะอาดในพื้นที่โดยสามารถติดต่อขอความ

0: ช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดได้นะครับผ่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-174ครับ
1: ซึ่งเราได้ระดมทั้งเครื่องจักรนะครับ139รายการแล้วก็กำลังพลทั้งพลเรือนแล้วก็ตำรวจทั้งทหารเนี่ย 1,598 นายลงไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับก็เคลียร์เส้นทางหลักเส้นทางรองเส้นทางย่อยต่างๆได้ทั้งหมดแล้วก็จะเริ่มลงไปเคลียร์ในที่บ้านเรือนของพี่น้องแต่ละหลังนะครับแต่ว่าเนื่องจากก็ยังมีเป็นจำนวนมากนะครับบ้านหลายหลังแล้วก็หลายตรอกซอกซอยก็จะทยอยเราแบ่งพื้นที่เป็นโซนครับเป็น8โซนด้วยกันในแต่ละที่แล้วก็ทั้งจังหวัดกับทางหน่วยทหารเนี่ยก็วางแผนร่วมกันว่าจะไปลงที่ไหนอะไรต่างๆด้วยในวันนี้ครับเราจะเสริมกำลังเข้าไปโดยการที่จะจ้างเหมาให้ภาคเอกชนเนี่ยลงไปทำความสะอาดบ้านแต่ละหลังนะครับพื้นที่ที่ยังมีโคลนอยู่หรือบ้านที่ยังอยู่ลึกๆลงไปเนี่ยโดยจ้างเหมาเอกชนลงไปฉีดน้ำนะแล้วก็จะมีคนนะเข้าไปจะช่วยทำความสะอาดในแต่ละหลังได้นะเพราะนั้นก็ขอให้พวกเรานะครับก็ได้นิดหนึ่งนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ก็สามารถที่จะร้องขอหรือว่าจะอยู่ลึกๆเนี่ยท่านแจ้งไปได้เลยนะครับที่อบต.เทศบาลแล้วก็หรือแจ้งที่อำเภอก็ได้นะครับเรากำลังจะเสริมกำลังเข้าไปนะ
2: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนในพื้นที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์เป็นระยะเนื่องจากมีพร่องฝนพาดผ่านจังหวัดน่านตั้งแต่วันที่27สิงหาคมไปจนวันที่1กันยายนโดยวันพรุ่งนี้26สิงหาคมจะมีฝนตกในพื้นที่ 50% ส่วนวันที่27และ28สิงหาคมจะมีฝนตกประมาณ 70% และมากที่สุดคือ 80% ในวันที่30ถึง31สิงหาคมค่ะ
1: 27และ29ถึง31สิงหานะครับเนื่องจากต่อเนื่องถึง1กันยายนด้วยนะครับเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยจะมีร่องฝนพาดผ่านจังหวัดน่านแล้วก็ทำให้มีโอกาสฝนตกหนักได้นะครับวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีฝนตกร้อยละ 50% ของพื้นที่ครับวันที่27 28เนี่ยที่ผมได้เรียนนะครับก็คือฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ70นะครับแล้วก็วันที่29กับ30เนี่ยนะฝนมันก็จะประมาณร้อยละ60แล้วจะเป็นหนักอีกทีคือประมาณวันที่31นะคือร้อยละ80ของพื้นที่ครับแต่ว่ายังไงเนี่ยเรื่องฝนเนี่ยนะครับมันจะแม่นที่สุดก็คือล่วงหน้าประมาณสัก3วันก็จังหวัดจะอัปเดตสถานการณ์ให้พี่น้องชาวน่านได้รับทราบเป็นรายวันนะครับ
2: ส่วนเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 6,700 บาทปูพรมทั้งจังหวัดคาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายได้ทันทีนะคะก็คือวันที่30สิงหาคมไปจนวันที่1กันยายนโดยก็ขอให้ประชาชนไปติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านในส่วนของเอกสารนะคะก็มีเพียงแค่เลขบัตรประจำตัว13หลักนะคะถ้าหากว่าไม่ได้มีบัตรประชาชนก็แจ้งเป็นหมายเลขถ้าหากว่าคุณจำได้หรือถ้าบัตรสูญหายไปเลยนะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านได้ค่ะ
1: ที่จะจ่ายเงินเยียวยาในส่วนที่เป็นงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งกำหนดจะจ่ายเงินในภาพรวมนะครับปูพรมทั้งจังหวัดก้อนแรกในวันที่30สิงหาคมนี้นะครับเรากำหนด3วันครับคือ30 31กับวันที่1กันยาซึ่งเราได้มีการประมาณการไว้เรียบร้อยนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายได้ทันทีเลยก็คือเป็นค่าเครื่องครัวอันนี้จะจ่ายเป็นต่อครัวเรือนนะครับครัวเรือนละ 4,200 บาทอันนี้ครัวเรือนละ4,200ส่วนที่2จะเป็นจ่ายเป็นรายคนครับก็คือค่าเครื่องนอนกับค่าเครื่องห่มนะอันนี้รวมแล้ว 2,500 บาทเมื่อรวม2รายการเนี่ยนะครับก็จะได้คนละ 6,700 บาทนะครับก็ขอแนะนำให้พี่น้องชาวน่านของเราได้ไปติดต่อที่ผู้ใหญ่บ้านที่กำนันหรือที่อบต.ใกล้บ้านเพื่อไปกรอกข้อมูลครับเป็นแบบฟอร์มซึ่งจะมีรายการให้ติ๊กครับว่าบ้านเราน้ำท่วมเนี่ยเสียหายมีเครื่องครัวเสียหายไหมเป็นเงินเท่าไหร่เครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเสียหายไหมเป็นเงินเท่าไหร่เรื่องการ บ้านเสียหายไหมเป็นเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งในส่วนแรกที่ผมได้เรียนว่า 6,700 เนี่ยจะจ่ายเลยนะครับภายในวันที่1กันยายนนี้ส่วนค่าเครื่องค่าซ่อมแซมบ้านกับพืชผลการเกษตรท่านก็ต้องกรอกเช่นกันนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยรอนิดนึงเดี๋ยวจะมีช่างลงไปประเมินถึงที่บ้านกับที่ไร่ที่นาของท่านเพื่อจะประเมินว่ามันเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะมีการจ่ายก้อนที่2อีกทีนึงนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องชาวนานของเราเนี่ยได้ช่วยกันบอกต่อนะแจ้งข่าวให้กับคนในครอบครัวให้กับเพื่อนบ้านให้ไปกรอกแบบฟอร์มตรงนี้เอกสารที่ใช้เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเอกสารการยืนยันตัวตนครับจะเป็นอะไรก็ได้ครับจะเป็นบัตรประชาชนจะเป็นใบขับขี่นะที่มีระบุหมายเลขบัตรประชาชนของเราอะฮะคืออะไรก็ได้หรือจะเป็นแค่สำเนาก็ได้นะครับไม่ต้องบัตรจริงก็ได้สำเนาก็ได้หรือถ้าบางคนบอกว่ามันลอยไปกับน้ำหมดแล้วเนี่ยท่านก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านเลยครับเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรับรองนะรับรองแล้วก็เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะอำนวยความสะดวกในการที่จะไปติดต่อกับทางฝ่ายทะเบียนของอำเภอเพื่อที่จะปริ้นตัวเอกสารยืนยันตัวของแต่ละคนมาเองนะครับอันนี้ก็ขอให้พวกเราได้เตรียมตัวไปเลยนะครับที่จะให้จ่ายเงินเยียวยาก้อนแรกครับ
2: ก็อย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะเร่งรัดเรื่องของเงินช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านเนี่ยอยู่ที่ครอบครัวละ 6,700 บาทนะคะแต่ว่าล่าสุดเองชาวบ้านก็บอกว่าหลังจากที่ท่านออกมาแถลงมีบางครอบครัวเนี่ยได้ไปแล้วนะคะบางส่วนได้ไปแล้ว 6,700 บาทต่อครอบครัวก็คาดว่าน่าจะมีการทยอยให้เงินเยียวยาไปเรื่อยๆนะคะ
0: ก็คือตรงไหนพร้อมก็เร่งเบิกจ่ายไปก่อนนะครับเพราะว่าทางท่านรองนายกแล้วก็ทางรัฐมนตรีเจษฎาเองก็บอกแล้วว่าตรงไหนพร้อมก็เร่งเบิกจ่ายไปเลยนะครับไม่ต้องรออ่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับบรรยากาศก่อนวันศาสตร์จีนพรุ่งนี้นะครับ
2: ค่ะ

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามข่าวภาคดึก NBT กันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูกันสักหน่อยค่ะพรุ่งนี้เป็นวันศาสตร์จีนกันแล้วแน่นอนว่าหลายบ้านก็ต้องออกไปสำรวจตลาดค่ะว่าราคาสินค้าขึ้นหรือเปล่า
1: แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ากรมการค้าภายในเขาไปสำรวจพื้นที่ตลาดในหลายพื้นที่แล้วนะครับก่อนเทศกาลศาสตร์จีนพรุ่งนี้นะครับก็พบว่าสินค้าส่วนใหญ่มีเพียงพอนะครับราคาทรงตัวอาจจะมีหน้ากังวลกันเล็กน้อยนะครับก็คือราคาไข่ไก่ที่ขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดลดลงนะครับก็วันนี้นะครับทางท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับท่านรองจิรวุฒิสุวรรณอาจลงพื้นที่ไปที่ตลาดโบมาร์เก็ตเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครนะครับติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าปริมาณสินค้าการติดป้ายแสดงราคาและความถูกต้องของเครื่องชั่งก่อนเทศกาลศาสตร์จีนนะครับ27สิงหาคมนี้ซึ่งจากการตรวจสอบนะครับพบว่าสินค้ายังคงมีเพียงพอต่อความต้องการนะครับผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามปกติขณะที่ราคาส่วนใหญ่ยังทรงตัวนะครับโดยเป็ดสดขนาด XL อยู่ที่300ถึง350บาทต่อตัวไก่บ้าน105บาทถึง180บาทต่อกิโลกรัมเนื้อสุกรส่วนเนื้อแดงนะครับ130บาทถึง150บาทต่อกิโลกรัมส่วนขนมนะครับสำหรับเทศกาลศาสตร์จีนอย่างเช่นขนมเปี๊ยะนี่ก็หลากหลายนะครับราคาตั้งแต่45บาทไปถึงแบบแพงก็มีเหมือนกัน240บาทนะครับแล้วก็ขนมเข่ง180บาทต่อกิโลกรัมเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามก็มีสินค้าบางรายการที่ปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นไข่ไก่เนื่องจากปริมาณเข้าสู่ตลาดลดลงขณะที่ความต้องการยังอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงทางกรมการค้าภายในล่าสุดนะครับประสานไปยังสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดพร้อมทั้งขอความร่วมมือขยายระยะเวลาการเลี้ยงแม่ไก่ยืนกรงเพื่อรักษาปริมาณผลผลิตและป้องกันไม่ให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันนะครับ
0: คุณผู้ชมคะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ประชุม AIBDGC ชูความน่าเชื่อถือและจริยธรรมสื่อนำอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกค่ะที่กรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกเปิดประชุมใหญ่ AIBD ครั้งที่24ภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่า AIBD Towards 50 Years of Media Excellence โดยมีผู้บริหารและผู้แทนองค์กรสื่อจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมโดยมีนายบีครัมทิมินสินารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารแห่งเนปาลนายมูฮัมหมัดโกลามซาวาเลขาธิการสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้นายอาจุนกิรีประธานสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงชุมชนแห่งเนปาลนางฟิโลมิน่างานาปรากัตซัมผู้อำนวยการใหญ่ AIBD พร้อมด้วยผู้บริหาร AIBD และผู้แทนประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมพร้อมกับย้ำว่า AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนโลกการสื่อสารอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายด้านความถูกต้องจริยธรรมและความรับผิดชอบโดยเฉพาะเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความไว้วางใจของประชาชนต่อสื่อมวลชนมีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมาดังนั้นความเป็นเลิศด้านสื่อไม่สามารถวัดจากเทคโนโลยีได้เพียงอย่างเดียวต้องประกอบด้วยความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพจริยธรรมและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะค่ะ
1: สำหรับแนวคิดดังกล่าวนะครับก็ถือว่าสอดคล้องกับผู้นำสื่อและผู้แทนองค์กรระดับภูมิภาคที่ร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งให้ความสำคัญกับการรับมือกับข้อมูลเท็จการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรักษามาตรฐานวิชาชีพท่ามกลางการเติบโตของ AI และแพลตฟอร์มดิจิทัลพร้อมทั้งชี้ให้เห็นนะครับว่าความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศจะช่วยให้สื่อปรับตัวและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนได้สำหรับสาระสำคัญของการประชุม AIBD นะครับก็คือการวางทิศทางสู่การครบรอบ50ปีในปี2027โดยมุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรสื่อด้าน AI เทคโนโลยีเกิดใหม่และการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลควบคู่กับการส่งเสริมสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเท่าเทียมทางเพศและความยั่งยืนขององค์กรสื่อนะครับ
0: นอกจากนี้ AIBD ยังมุ่งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเชิญชวนสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมแบ่งปันองค์ความรู้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญรวมถึงร่วมจัดกิจกรรมฉลอง50ปี AIBD โดยมี Asia Media Asia Summit 2027 ณสาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือด้านสื่อของภูมิภาคค่ะ

0: คุณผู้ชมคะข่าวต่างประเทศไปดูเรื่องของพายุไต้ฝุ่นซาเดลค่ะที่เคลื่อนตัวสู่ตอนใต้ของญี่ปุ่นและตอนเหนือของไต้หวันโดยมีการประกาศเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะพายุไต้ฝุ่นซาเดลซึ่งมีความรุนแรงระดับปานกลางได้เคลื่อนตัวสู่พื้นที่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นและตอนเหนือของไต้หวันในวันนี้โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงพร้อมกับขอให้ประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดต่อการเกิดดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันและระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันนะครับก็ให้ข้อมูลว่าพายุไต้ฝุ่นซาเดลจะเริ่มส่งผลอิทธิพลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะตั้งแต่วันพฤหัสบดีไปจนถึงวันศุกร์นี้ขณะเดียวกันนะครับล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1คนสูญหายอีก4คนด้วยกันจากพายุที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในเมืองไถหนานและเมืองเกาสงทั้งนี้คาดการณ์นะครับว่าพายุลูกนี้จะพัดเข้าถล่มชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนทางภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันศุกร์นี้ซึ่งอาจทำให้มีคลื่นสูงประมาณ 7-12 เมตรในทะเลจีนฝั่งตะวันออกนะครับ
0: ไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียกันต่อนะคะซึ่งขณะนี้หมอกควันจากไฟป่ากำลังสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: ทางการอินโดนีเซียระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งทางบกและทางอากาศเร่งดับไฟป่าที่กำลังโหมไหม้รุนแรงในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศโดยพืชพันธุ์ที่แห้งจัดประกอบกับกระแสลมแรงทำให้การควบคุมไฟป่าเป็นไปอย่างยากลำบากอีกทั้งไฟป่าบางจุดยังไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่หมอกควันจากไฟป่าได้แผ่ปกคลุมหลายพื้นที่รวมทั้งยังลอยข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและบรูไนโดยเฉพาะในรัฐสารวักทางภาคตะวันออกของมาเลเซียได้รับผลกระทบอย่างหนักทำให้ต้องสั่งปิดโรงเรียนเกือบ600แห่งส่วนเวียดนามกำลังเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมหลังพายุไต้ฝุ่นนาราพัดเข้ากระหน่ำทางตอนเหนือของประเทศโดยมีรายงานบ้านเรือนกว่า 2,500 หลังถูกน้ำท่วมขังและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายขณะที่ประชาชนเกือบ 3,000 ครัวเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่นอกจากนี้ฝนตกหนักยังทำให้เกิดดินถล่มหลายจุดส่งผลให้ถนนหลายสายถูกตัดขาดกระทบต่อการเดินทางและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกทั้งมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนพายุทอร์นาโดพัดเข้าถล่มจังหวัดโอ๊ตทางตอนใต้ของฝรั่งเศสก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในเมืองโพมาสมีรายงานบ้านเรือนราว100หลังพังราบต้นไม้จำนวนมากหักโค่นและกระแสไฟฟ้าดับทำให้ประชาชนราว 2,800 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย26คนขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกว่า115นายถูกส่งลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายสกอตต์ เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวระหว่างแถลงข่าวว่าอิหร่านจะต้องเผชิญกับบันดีเดย์ทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐจะใช้มาตรการคว่ำบาตรระลอกใหม่ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นพร้อมเตือนว่าประเทศใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านอาจถูกตัดออกจากระบบการเงินที่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก
1: ถึงเวลาข่าวกีฬาแล้วนะครับค่ำคืนนี้เช่นเคยอยู่กับคุณอูนิติพันธ์ครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อู
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้มีอะไรบ้างครับ
3: มีความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ก็จะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่ถึง1เดือนข้างหน้านะครับ
1: เชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับช่วยติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าในประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพระองค์ร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือว่าเดสซาดอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันประกอบทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแรงขึ้นเป็นลำดับซึ่งมาจากพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพระองค์นับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไปครับ ขณะที่โปโลน้ำทีมชาติไทยเตรียมดึงทีมจีนรัสเซียและฮังการีร่วมฝึกซ้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ครับมาร์คซิมคอร์ดอนสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนโปโลน้ำทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมร่วมกับทีมต่างชาติครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะแต่ละชาติที่เข้าร่วมมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันทำให้นักกีฬาไทยต้องเรียนรู้การปรับตัวและท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับจีนรัสเซียและฮังการีต่างนำสิ่งที่แตกต่างมาสู่สระว่ายน้ำทั้งแนวทางด้านเทคนิคสภาพร่างกายและวิธีคิดเกี่ยวกับเกมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนักกีฬาของไทยไม่ได้เพียงแค่ฝึกหนักขึ้นหรือมีความเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นแต่พวกเขากำลังเรียนรู้ที่จะคิดและแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราต้องการอย่างมากในช่วงเวลานี้ของการเตรียมทีมการได้เผชิญหน้ากับทีมระดับนานาชาติทำให้ทีมงานมองเห็นทั้งจุดแข็งของทีมไทยรวมถึงจุดที่ยังมีช่องว่างและจำเป็นต้องพัฒนาต่อไปโดยนักกีฬาได้เรียนรู้การเล่นภายใต้ความกดดันการตัดสินใจให้เร็วขึ้นการรับมือกับการปะทะที่แข็งแกร่งรวมถึงการรักษาสมาธิในช่วงที่เกมมีความเข้มข้นและกดดันสูงการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นจะเป็นความท้าทายที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแต่เชื่อว่าประสบการณ์จากการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชั้นนำในครั้งนี้จะช่วยทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นและมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นสำหรับการรับมือกับความท้าทายบนเวทีเอเชียนเกมส์ครับพลบอลสาวไทยกำชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับในรายการ ABC Women's Continental Championship ที่สนามเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกกลุ่ม B นัดที่3ครับทีมลูกยางสาวไทยแชมป์เก่าและแชมป์เอเชีย3สมัยชนะมา2นัดรวดนะครับเจอกับทางด้านของคาซัคสถานที่ชนะ1แพ้1ผลปรากฏว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป 3-1 เซต 25-22 25-16 23-25 และ25-11 เกมนี้ศศิภาพรจันทวิสูตรและพิมพิชยากกรำทำสกอร์สูงสุดคนละ20คะแนนทีมสาวไทยคว้าชัย3นัดรวดเก็บ9คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ3ของตารางต่อจากจีนและญี่ปุ่นโดยทีมสาวไทยรอพบทีมอันดับ6ในรอบต่อไปครับสำหรับทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาอย่างแบบอัตโนมัติครับจากนั้นก็จะได้สิทธิ์ลุยศึกชิงแชมป์โลกทีมแชมป์รองแชมป์และอันดับ3ก็จะได้ไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกครับเฮดโค้ชฟุตบอลไทยก็เชื่อมั่นว่าสามารถพลิกสถานการณ์ในรอบชิงอาเซียนคัพในนัดที่2ที่จะไปเยือนเวียดนามได้ครับแต่วันนี้นะครับสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างเวียดนามเจ้าถิ่นพบกับไทยครับโดยนัดแรกไทยแพ้ในบ้านมา0-2แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยบอกว่าแม้เกมแรกจะแพ้มา0-2แต่เราก็สร้างโอกาสได้มากมายและมีสถานการณ์อีกมากมายรวมถึงโอกาสที่อาจจะเป็นจุดโทษเรามีโอกาสทำประตูชัดเจนและการที่ผู้สับประตูของเวียดนามได้แมนออฟเดอะแมตช์ก็สะท้อนภาพเกมนั้นได้ดีแน่นอนว่าเราผิดหวังกับผลสกอร์ที่ออกมาแต่ภาพรวมเรายังคงมีความเชื่อมั่นเกมพรุ่งนี้ก็จะลงสนามไปด้วยความเชื่อครับเกมแรกเล่นได้ดีและเกมนี้ก็จะเป็นอีกเกมที่ต่างออกไปด้วยความเคารพเวียดนามพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งเราคิดว่าสร้างโอกาสได้มากมายและสมควรได้อะไรมากกว่านี้จากเกมนั้นเราต้องจดจำว่าเราเล่นได้ดีครับและก็ต้องมีความเชื่อมั่นในฟอร์มการเล่นเกมการแข่งขันยังไม่จบครับโดยเราต้องการลงสนามไปโดยปราศจากความกลัวแต่ไม่ได้ความมุ่งมั่นในการเจอกับเวียดนามในบ้านของพวกเขาและโชว์ความสามารถคุณภาพออกมาและโฟกัสไปที่เกมวันพรุ่งนี้อย่างเดียวครับขณะที่สหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมก็บอกว่าเกมแรกแพ้มา0-2แต่ยังเชื่อมั่นว่าทีมไทยยังเก็บชัยชนะได้เพื่อคว้าถ้วยแชมป์กลับไปที่ประเทศไทยเรามีเป้าหมายเดียวก็คือจะต้องคว้าแชมป์ให้ได้ไม่มีความกดดันครับมีแต่ความเชื่อมั่นสำหรับรอบชิงชนะเลิศนัดที่2กับเวียดนามพบกับไทยแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นที่สนามมิดิงสเตเดียมประเทศเวียดนามครับนักเทนนิสชายไทยชุดเดวิสคัพก็พร้อมดวลกับคาซัคสถานในเดือนหน้าครับตามที่สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยจะส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกทีมชายรายการเดวิสคัพเวิร์ลกรุ๊ป2ที่จะไปเยือนคาซัคสถานนะครับระหว่างวันที่18-20กันยายนที่กรุงอัสตานาล่าสุดไทยได้ประกาศรายชื่อนักเทนนิส5คนซึ่งเป็นนักกีฬาตัวจริงที่จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันพิจารณาจากอันดับประเภทเดี่ยว4คนได้แก่กาสดิษฐ์สำเร็จ แบ็กซิมัสพระพลโจนส์ภวิศศรหลักทรัพย์ธนเพชรฉันทะและนักกีฬาที่พิจารณาจากอันดับประเภทคู่1คนก็คือปรัชญาอิสโรหลังจากนี้จะมีการวางแผนการฝึกซ้อมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดและการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยเป็นฝ่ายเดินทางไปเยือนก็จะต้องปรับตัวทั้งสภาพสนามและสภาพอากาศด้วยรายชื่อทั้งหมดสมาคมกำหนดให้นักกีฬาตอบรับและยืนยันเข้าร่วมแข่งขันภายในวันจันทร์ที่31สิงหาคมนี้ดังนั้นรายชื่ออาจคงเดิมหรือเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้ครับเจ้าของร่วมของสโมสรบอลลิสยูไนเต็ดและซานฟรานซิโก 49ers ในศึก NFL ก็ถูกตำรวจจับข้อหาซื้อบริการทางเพศครับเจสยอร์กเจ้าของร่วมทีมลิสยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและซานฟรานซิสโก 49ers ในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ถูกกล่าวหาว่าพยายามจ่ายเงิน140ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,600 บาทเพื่อซื้อบริการทางเพศณบริเวณลานจอดรถสำหรับบ้านเคลื่อนที่ในรัฐโอไฮโอเจ็ดจ็อกซึ่งมีทรัพย์สินมากกว่า 16,000 ล้านบาทถูกจับกุมในอิสพาเลสไตน์ฐานเป็นผู้ต้องสงสัยซื้อประเวณีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนได้รับการปล่อยตัวหลังจากวางเงินประกัน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณกว่า1ล้านบาทโดยเอกสารของอัยการระบุว่าจ็อกวัย46ปีนัดหมายมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวแลกกับเงิน140ดอลลาร์สหรัฐโดยติดต่อผ่านเว็บไซต์จนเมื่อมาถึงสถานที่นัดหมายก็ถูกเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นผู้ดำเนินการจับกุมยอร์กถูกจำคุก1วันสำหรับทั้ง2ข้อหาได้แก่ประพฤติตนวุ่นวายก่อความไม่สงบและการครอบครองเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับกระทำผิดกฎหมายแต่ได้รับการลดหย่อนโทษ1วันเมื่อยอมรับสารภาพในเช้าวันจันทร์และถูกสั่งให้จ่ายเงินค่าปรับประมาณ 37,000 บาทซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ยอร์กถูกยื่นฟ้องยาจากภรรยาเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับขณะที่ลีก NFL ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วเช่นกันและจะตรวจสอบตามนโยบาย Personal Conduct Policy คือการประพฤติตัวให้เหมาะสมในฐานะเป็นบุคคลที่อยู่ในลีกก่อนจะพิจารณาต่อไปว่าจะลงโทษหรือไม่ครับต่อกันที่ฟุตบอลลีกของซาอุดิอาระเบียนะครับสตีเวนเบิร์กไวก็ยิงแฮตทริกนำทีมอัลอิตติฮัดคว้าชัยชนะครับฟุตบอลซาอุดีโปรลีกของซาอุดิอาระเบียนะครับอัลอิตติฮัดนิเสื้อลายเหลืองดำเปิดบ้านรับการมาเยือนของอัลฮาเซมในครึ่งแรกนาทีที่18ทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกยิงของอับดุลอาซิสอับดุลเวฮีจากนั้นนาที34อันอิทธิฮัตตามตีเสมอจากการยิงของสตีเวนเบิร์กไฟบอกว่าตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับแล้วนาที39มาวานอันซาฟีของอันอิทธิฮัตถูกทำฟาวล์ในเขตโทษครับเป็นลูกจุดโทษแล้วก็เป็นเบิร์กไฟรับหน้าที่สังหารให้เจ้าบ้านแซงนำ 2-1 แล้วก็เป็นประตูที่2ของอดีตปีกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในเกมนี้ด้วยจบครึ่งแรกอันอิทธิฮัตนำ2ประตูต่อ1ครับนี่เป็นจังหวะได้จุดโทษครับเบิกกว่ายิงนำเป็น 2-1 ครึ่งหลังทีมเยือนอันซาเลมมาอันฮาเซมตีเสมอนะครับ 2-2 อันราชิดเปิดบอลให้กับโซฟิยานเบนเดก้าหม่งเข้าไปตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2และเกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยผลเสมอนาที78อันอิทธิฮัตได้จุดโทษอีกครั้งอันดาคิวกับตันทีมเยือนทำแฮนด์บอลในเขตโทษครับแล้วก็เป็นเบิร์กไวยิงจุดโทษลูกที่2ในเกมนี้เข้าไปแล้วก็เป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยหมดเวลาอันอิทธิฮัตเฉือนชนะอันฮาเซม3ประตูต่อ2มีเพิ่มเป็น7คะแนนแซงขึ้นมาเป็นทีมนำของตารางส่วนอันฮาเซมมี3คะแนนครับอยู่อันดับ10ของตารางคะแนนครับปิดท้ายที่สเตฟานอสซิซิปาสนักขวดกรีซเข้ารอบ16คนสุดท้ายเทนนิส ATP ทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาครับเทนนิส ATP ทัวร์250คะแนนรายการวิลสันซาเลมโอเพ่นที่นอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกานะครับชายเดี่ยวรอบ2สเตฟานอสซิซิปาสนักขวดกรีซมือ53ของโลกนะครับเจอกับเจนเซนบรุ๊กส์บี้มือ73ของโลกเจ้าถิ่นคนนี้เจอกันมาครั้งเดียวในรอบ32คนสุดท้ายเทนนิสมาสเตอร์ 1,000 คะแนนที่อินเดียนเวลส์ซึ่งบรุ๊กส์บี้ชนะ 2-1 เซตมาในแมตช์นี้ซิซิปาสอดีตมือ3ของโลกเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มครับหวดไป20วินเนอร์สเอาชนะ 2-0 เซต 6-4 และ7-6 เทเบรก 7-6 ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างลูก้าฟานอาเซ่นักเทนนิสฝรั่งเศสหรือว่าอเล็กซานดราโควาเซวิชจากสหรัฐอเมริกาครับ
4: และนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้ครับ
1: ขอบคุณครับพี่อู๋ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะมาส่งท้ายข่าวภาคดึกวันนี้นะคะไปดูภาพหอไอเฟลในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งได้รับการประดับไฟเป็นสีธงชาติยูเครนนั่นก็คือสีฟ้าเหลืองเพื่อแสดงการสนับสนุนยูเครนในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีการประกาศเอกราชค่ะ
1: ลาไปด้วยภาพนี้เลยนะครับและทั้งหมดก็คือ NBT News ประจำค่ำคืนนี้เราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานทีมข่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
5: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทำไมเมืองใหญ่แบบนี้เนี่ย
1: ก็เพราะพวกเราตัวเล็กลงนะสิไม่เห็นหรอ
0: ว้าย
2: จริงด้วย
0: จริงด้วย
2: ตัวเล็กๆแบบนี้ก็น่าสนุกดีนะ
0: นั่นสิเหมือนเข้าไปอยู่ในเกมเลย
1: เอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันน่ะคุ้นๆ
0: จริงด้วยรูปคนนอนเต็มพื้นแบบนี้เหมือนอะไรนะ
2: ฮะนึกออกแล้วรูปพวกนี้เหมือนคนกำลังนอนตายเลยพวกเจ้าว่าเหมือนไหม
0: เฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยคิดได้ไงเนี่ยเจ้าปัน
3: ใช่ได้ใช่ได้ท่านยายหกล้มใช่ได้ใช่ได้ใช่ได
2: ้ท่านยายเป็นยังไงบ้างหกล้มหรือครับ
4: อ๋อไม่ได้หลงไม่ได้หลงข้าจำได้บ้านข้าอยู่นี่
3: หูดังๆท่านยายหูตึงไม่ได้ยินหรอก
2: ข้าถามว่าท่านยายหกล้มหรือครับ
4: อ๋อไม่เป็นอะไรมากหรอกหูตามันฝ้าฟางเดินไม่ระวังก็ต้องมีล้มบ้าง
2: ระวังตัวให้มากๆนะท่านยายคนแก่หกล้มมันไม่ดีนะขอรับ
4: แกที่ไหนถ้าเทียบกับยายชดอายุ100ปีที่บ้านนั้นนะข้ายังเด็กกว่าตั้งเยอะ
0: โหถ้าแบบยายเรียกเด็กแล้วข้านี่เรียกอะไรเนี่ย
4: โอ้ยจะว่ายังไงนะ
0: อ๋อข้าว่าท่านแก่น้อยกว่ายายชดครับ
4: โอ้ยก็ต้องแบบนั้นอยู่แล้วล่ะยังไงก็ขอบใจมากนะที่เป็นห่วงข้านะเออแวะเข้าไปในบ้านก่อนสิกินผลไม้อร่อยอร่อยกันมา
2: โหลูกครับน่ากินจังหม่ำเลยนะครับ
0: สุกกำลังดีหอมหวานมากเลยท่านยาย
4: ลูกพลับนี่ก็แก่เหมือนข้านั่นแหละ
0: ไม่เห็นเหมือนเลยลูกพลับนี่ทั้งสดทั้งกรอบทั้งใหม่เทียบกันแล้วต้องเหมือนพวกข้าที่อยู่ในวัยรุ่นต่างหาก
4: ไม่ว่าผลไม้หรือคนพอเกิดมาแล้วก็ล้วนแต่มีความแก่ติดตัวมากันทั้งนั้นแหละตัวพวกเจ้าเองก็ไม่ต่างจากลูกพลับนี่หรอกแก่เหมือนกัน
0: ท่านยายพูดอะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ฮะ
1: เหมือนมีงานรื่นเริงเลย
4: คงจะมีการแสดงที่ลานน้ำพุนะพวกเจ้าออกไปดูกันสิ
1: น่าสนุกไปดูกันเถอะศิลาเจ้าปันขอบคุณมากนะเจ้าค่ะท่านยาย
0: เอากันรอด้วยท่านยายพกข้าไปก่อนนะขอรับ
3: อ๋อโอ้ย
1: อะไรเนี่ยน่าสนุกจังเลย
4: มาดูหน่อยสิเร่เข้ามาเร่เข้ามา
6: ใช่เนี่ย
4: การแสดงมายากลสุดการศึกษากำลังจะเริ่มแล้วสุดพิเศษวันนี้ข้ามีตู้วิเศษที่เสกให้คนย้ายจากตู้นี้ไปสู่ตู้นี้ได้เดี๋ยวข้าจะให้ผู้ช่วยของข้าเข้าไปอยู่ในตู้ให้ดู
3: ได้เหรอ
4: ดูไว้นะ
3: ทำได้จริงๆเหรอ
4: โอมนั่นละมึกกรุยตุ่มปะตุ่มปุ๋ยตาลา

0: าจงไขปริศนาตอบข้ามาว่าในตู้สองใบนี้ตู้ไหนมีคนแก่อยู่ด้านใน
1: ก็ตู้นี้ไงคนแก่เพิ่งเข้าไปเมื่อกี้นี้เอง
2: ใช่
0: แก่ไหมข้อนี้เจ้าตอบถูกแต่ยังตอบไม่ครบเจ้าต้องตอบข้าด้วยว่าอีกตู้หนึ่งคนที่อยู่ข้างในคือคนแก่หรือไม
1: ่ง่ายมากก็ต้องไม่เอ๊ะ
3: อย่าเพิ่งตอบข้าว่ามันแปลกๆนะ
0: อ๋อข้าลืมบอกไปคำถามข้อนี้มีเพื่อนของเจ้าเป็นเดิมพันนะ
1: หมายความว่ายังไง
0: ถ้าเจ้าตอบถูกเจ้าจะได้เพื่อนของเจ้าคืนแต่ถ้าเจ้าตอบผิดเพื่อนของเจ้าจะต้องกลายเป็นคนแก่รอวันสิ้นใจอยู่ในเมืองนี้ไปตลอดกาล
1: ฮะเฮ้ยแย่ละสิถ้าข้าตอบผิดกันต้องกลายเป็นยายแก่ไปตลอดกาล
4: กันติดกับนักมายากลเข้าแล้วศิลากับเจ้าปันจะช่วยกันออกมาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป
5: คำทำคำไทย
3: นี่ศิลารู้จักคำว่าชราไหม
1: ชราหรอโอ้ยคำง่ายๆก็แปลว่าแก่ไงเล่าน
3: ั่นก็ถูกแต่ในทางธรรมคำว่าชรามีความหมายมากกว่าคำว่าแก่นะชราแปลว่าความเสื่อมความทรุดโทรมอย่างฟันหักผมงอกผิวหนังเหี่ยวย่นตาก็มองไม่ค่อยชัดเป็นต้น
1: จริงด้วยไม่ใช่แค่แก่แต่คือร่างกายที่เสื่อมลงเสื่อมลงด้วยสินะคิดแล้วเห็นภาพเลย
3: เห็นภาพใครหรอ
1: ก็ท่านอาจารย์ทั้งสามไงล่ะ
3: เดี๋ยวเธอว่าท่านอาจารย์แกแบบนี้ต้องฟ้อง
1: ไอ้อย่านะ
5: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาต้องคิดหาคำตอบไขปริศนาเรื่องความแก่เพื่อช่วยกันให้ออกมาให้ได้แล้วศิลาจะหาคำตอบได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทะลุมิติมายาตอนที่43ชรามรณะตอนที่2
1: ตอนนี้ศิลาเจ้าปันกันเป็นยังไงกันบ้างนะจะไขปริศนาแรกได้หรือเปล่าไหนดูหน่อยสิ
2: ว่ายังไงว่ายังไงพร้อมตอบหรือยังฮะอยู่ในนี้ดีกว่านะทำยังไงก็ไม่มีทางออกมาได้หรอก
3: ปล่อยค
4: ่ะเฮ้ยขนาดกันจอมพลังยังพังออกมาไม่ได้คงมีแต่เราที่จะช่วยกันได้แล้วล่ะ
2: ว่ายังไงตอบได้หรือยัง
5: ข้าขอยังไม่ตอบขอเวลาคิดก่อน
2: ได้แต่อย่านานนักนะไม่งั้นเพื่อนเจ้าอาจจะแก่ตายซะก่อนก็เป็นได
5: ้เมื่อกี้ทำไมเจ้าไม่ให้ข้าตอบว่าในตู้นั้นคือคนไม่แก่ล่ะเจ้าปันก็กันอยู่ในนั้นนี่นา
4: เจ้าไม่คิดบ้างล่ะว่าคำตอบนี้ดูธรรมดาไปอาจจะผิดก็ได้
5: เจ้าคิดอะไรซับซ้อนไปหรือเปล่าเจ้าปันไม่แก่ก็คือไม่แก่จะให้ตอบว่าแก่ได้ไงเล่าร
2: ีบคิดหน่อยข้ามีเวลาให้ไม่มากแล้วนะ
4: โอ้ยแก่หรือไม่แก่ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วย
1: เจ้าปันใช้สิทธิ์ขอตัวช่วยแรกแล้วเหรอเนี่ยพวกเจ้าใช้ตัวช่วยได้แค่5ครั้งตอนนี้ใช้ไปแล้ว1ครั้งระวังจะไม่พอใช้ในด่านต่อๆไปนะ
4: ฮะตัวช่วยมาแล้วตอบข้าหน่อยตู้ที่กันอยู่มีคนแก่หรือคนไม่แก่กันแน่
1: ตอนกินผลไม้ในบ้านคุณยายพวกเจ้าคุยเรื่องอะไรกันล่ะนั่นคือคำตอบล่ะ
5: ฮะจริงด้วยข้าได้คำตอบแล้วในตู้นั้นคือคนแก่กันคือคนแก
2: ่ทำไมเจ้าคิดแบบนั้นเพื่อนของเจ้าผิวยังไม่เหี่ยวผมยังไม่งอกนะ
5: จริงอยู่ภายนอกกันยังดูไม่แก่เทียบแล้วก็เหมือนกับผลไม้นับตั้งแต่วันที่เกิดผลไม้ที่เห็นว่าอ่อนจริงๆแล้วก็แก่ขึ้นเรื่อยๆกันเองก็แก่ขึ้นทุกวันถ้าเทียบกับตัวเองในวันแรกที่เกิดมา
2: และนี่คือผลจากคำตอบของเจ้า
3: ใช่ไหมผิวข้ายังไม่เหี่ยวผมยังไม่งอกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย
4: เย้สิลาเจ้าเก่งมากเลย
2: เจ้าเก่งมากที่ไขปริศนาของข้าได้เจ้าตอบถูกแล้วความแก่มีอยู่สองอย่างคือความแก่ที่ไม่ปกปิดเจ้าสังเกตเห็นได้จากร่างกายที่เสื่อมลงผมงอกผิวเหี่ยวแต่มีความแก่อีกอย่างคือความแก่ที่ปกปิดนั่นคือตั้งแต่เมื่อเจ้าเกิดมาเจ้าก็แก่ขึ้นเรื่อยๆผ่านไป1วันเจ้าก็แก่ขึ้น1วันผ่านไป2วันเจ้าก็แก่ขึ้น2วันโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเข้าใจว่ากำลังเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว
5: ข้าเข้าใจแล้วล่ะเราทุกคนก็คือคนแก่ขึ้นทุกวันตั้งแต่วันแรกที่เกิดแล้วต้องขอบคุณท่านยายที่ทำให้ข้าคิดได
2: ้รับไปสินี่คือของรางวัลของเจ้า
5: โอ้ผลไม้น่ากินจังดีเลยเอาไปฝากท่านยายดีกว่าน
3: ี่สรุปว่าข้าคือคนแก่เหรอเนี่ย
5: ใช่แล้วอีกหน่อยเจ้าก็ต้องผิวเหี่ยวย่นผมงอกหลังค่อมฟันหล
3: อน้อยเจ้าเองก็เหมือนกันนั่นแหละ
5: ยังไงข้าก็แก่ช้ากว่าเจ้าแน่ๆเบ้เบ้เบ้เบ้
3: ฮะคนอย่างกันไม่ยอมแก่ง่ายๆหรอกเสร็จภารกิจนี้ข้าจะคิดค้นสูตรอาหารต้านความแก
5: ่เอ้อมีด้วยเหรออาหารต้านความแก่
4: แต่ถ้ากันเป็นคนทำข้ายอมแก่ดีกว่า
3: ว่าไงนะ
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
5: ่านยายไม่อยู่หรอแต่ประตูก็ไม่ได้ล็อกนี่นาไปไหนนะ
4: นั่งรอก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวท่านยายก็คงมา
2: พร้อมจะไขปริศนาข้อต่อไปแล้วหรือยังล่ะ
5: เอ๊ใครนะ
3: ถ้าจำได้เสียงนักมายากลที่เจอเมื่อกี้นี
5: ้เว้ยเย้ยเจ้าปันหาย
2: พวกเจ้ารู้จักความชราแล้วแต่มรณะล่ะพร้อมจะรู้จักหรือยัง
5: เจ้าปันหายไปไหนบอกข้ามาก่อน
2: ถ้าข้าบอกว่าเพื่อนเจ้าหายไปจากโลกนี้แล้วล่ะ
5: เจ้าจะบอกว่าเจ้าปันตายไปแล้วงั้นเหรอไม่จริงอ่ะเจ้าหลอกข้าม
2: รณะหรือความตายเป็นเรื่องธรรมดาทำไมต้องกลัวขนาดนั้นล่ะ
3: ข้าไม่ได้กลัวสักหน่อยแต่ข้าไม่อยากให้เพื่อนข้าตาย
2: ไม่กลัวจริงๆนะเหรองั้นปริศนาข้อต่อไปไปหาวิธีการทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ต้องตายถ้าหาวิธีได้ข้าจะให้ชีวิตอมตะกับเจ้าทั้งสามคนแต่ถ้าหาไม่ได้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้เช้าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งตาย
5: ฮะเจ้าปัน
3: เจ้าปัน
6: เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าปันแล้ววิธีการที่จะทำให้ไม่ต้องตายนั้นมีจริงหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
7: คำทำคำไทย
5: เจ้าปันขอบใจนะที่เก็บลูกพลับหวานกรอบสุกเต็มที่มาให้ข้าข้ากินหมดเลย
4: อร่อยใช่ไหมล่ะข้าเก็บมาให้เพื่อจะถามคำถามเจ้าโดยเฉพาะเลย
5: ฮะเจ้าจะถามอะไรเกี่ยวกับลูกพลับสุกงั้นหรอเจ้าปัน
4: คำไหนมีความหมายว่าสุกเต็มที่ข้อ1ปริปากะข้อ2ปริเทวะ
5: โอ้ยยากจังข้าเดาว่าข้อ2
4: ผิดคำตอบคือข้อ1ปริปากะปริปากะแปลว่าความที่สุกโดยรอบสมบูรณ์ที่สุดเหมือนอย่างผลไม้ที่แก่เต็มที่สุกเต็มที่แล้วก็แก่งอมลงไปคนเราก็เหมือนกันพอเจริญเติบโตเต็มที่ร่างกายก็ค่อยๆเสื่อมลงไม่ต่างกับผลไม้เลย
5: แค่ลูกพลับลูกเดียวให้ข้อคิดได้เยอะจังเลยแฮะ
4: ทุกอย่างรอบตัวเราให้ข้อคิดได้หมดแหละสิล่ะอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่า
5: ถูกของเจ้า
7: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
4: ในตอนต่อไปพวกศิลาได้เรียนรู้การเผชิญหน้ารับมือกับความตายเผยน่ากลัวและจะมีใครต้องตายไปจริงๆไหมอยากรู้ต้องติดตามชมกันนะครับ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงอำนาจปณิธานสัมปทาน3อย่างนี้ต้องมาวิจัยกันเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวเราบ้านเมืองของเราความดีงามของประเทศของเราความเสื่อมเสียเสื่อมทรามของสังคมความน่าอับอายของคนไทยที่ชาวต่างประเทศที่เขาสุจริตเขามองไอ้ขี้โกงด้วยกันนะมันก็เป็นพวกกันนั่นแหละในขณะที่ประชาชนอดอยากในขณะที่ถูกเบียดเบียนจึงได้บอกว่าถามถึงว่าเกิดมาเนี่ยเพื่อชีพทุกคนก็ต้องทำแต่อาชีพอะไรเพื่อชื่อจะเอาแบบชื่อแบบไหนเรียนก็มีชื่อทำงานก็มีชื่อเป็นนักปั้นก็มีชื่อเป็นนักสวยก็มีชื่อเขามีชื่อฐานะนักมวยก็มีชื่อเซียนพระก็มีชื่อคนเลวก็มีชื่อเอาชื่อแบบไหนชื่อแบบขอแช่งชื่อแบบชั่วหรือชื่อแบบชื่นชมสุดท้ายเพื่อชั่วคนบางคนมันเกิดมาเพื่อชั่วจริงๆพระพุทธเจ้าจึงแบ่งมนุษย์เอาไว้อะมนุษย์ในริยโกมนุษย์ทำตัวมันสัตว์นรกท่านดูสิไอสัตว์นรกไอลูกสัตว์นรกหลานสัตว์นรกมนุษย์สัตว์นรกทั้งหลายเยอะแยะไปหมดเขาจะได้ไอสัตว์นรกไม่หยาบแล้วท่านเพราะพระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้คนเราข่มขืนแม่ได้เนี่ยพอเมายาบ้าก็มึงรู้ว่ายาบ้ามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฆ่าพ่อฆ่าแม่ปู่ย่าตายายฆ่าคนดีข่มขืนเด็กอายุ 2-3 ขวบผมเมายามีภาวะทางจิตก็คนมีภาวะทางจิตไม่มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ถ้าไปรักษาในเงินพวกเรานะยกกำลังไปแต่ละทีเนี่ยท่านยกกำลังไปแต่ละทีในเงินเท่าไหร่จับคนคนเดียวนะตำรวจเป็นร้อยคนคนเดียวเนี่ยตำรวจเป็นร้อยนะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าน้ำมันนะมนุษย์อะไรนะสัตว์นรกมีใครเขาเก็บไว้บ้างกฎหมายก็ช่างอ่อนแอเหลือเกินมีภาวะทางจิตอย่างนั้นอย่างนี้ดูสิท่านทำกฎหมายให้มันสอดคล้อง

คุณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารสถานการณ์เด่นครบทุกประเด็นเน้นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับรายการบันทึกสถานการณ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คืนนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงอำนาจปณิธานสัมปทานสามประการนี้ท่านครองตัวอย่างไรประพฤติตัวอย่างไรแล้วกล่าวว่าเกิดมาแล้วเพื่ออะไรเพื่อชีพเพื่อชื่อเพื่อชาติหรือเพื่อชั่วบางคนก็เกิดมาเพื่อชั่วเกิดมาเพื่อชั่วจริงๆคือตั้งใจทำความชั่วเลยมนุษย์ประเภทที่สองมนุษย์สัตว์เดรัจฉานโนมนุษย์ที่ทำตัวมนุษย์สัตว์เดรัจฉานคือมนุษย์ที่มีอบายมุขติดตัวสัตว์เดรัจฉานมันเป็นยังไงมนุษย์บางคนมันเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานประเภทนะเอาประเภทเร็วๆนะสัตว์ดีมันก็มีประเภทเร็วๆก็มีนี่เขาเรียกไปตามขวางเขาเพราะสัตว์เดรัจฉานมันไปพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยหัวมันไปตั้งกับพระอาทิตย์นะหัวมันระนาบก็ไปกับพระอาทิตย์อย่างนี้

แล้วไปตามขวางก็เส้นพระอาทิตย์ไอ้คนไปตามขวางกับคนงามความดีเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุสสะเดรัจฉาโนมนุสสเปโตมนุษย์หิวกระหายอยากอยากรวยอยากนั่นอยากนี่อยากนี่อยากนั่นอยากมีรถแล้วจะทำไงล่ะต้องขายยาบ้าขายยาเสพติดทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศแล้วคนธรรมดามันจะขายได้ยังไงประเทศในโลกใบนี้ท่านผู้ชมถามว่าไอ้คนธรรมดานะฮะขายไม่ได้หรอมันต้องคนมีตังมีอำนาจติดต่อกับพวกมีอำนาจต่างประเทศมีการแบ่งเงินกันมีการสื่อสารกันมันจะได้นี่เฉพาะยาเสพติดนะอย่างแก๊งสแกรมเมอร์อีกล่ะอย่างอะไรอีกนะทางออนไลน์อ่ะไม่มีกระบวนการเหล่านี้นะฮะไอ้มนุษย์เปโตทำไม่ได้หรอกฮะแต่แหมมันแต่งตัวซะดีใช่นะแต่มันนั่งรถเก๋งมืดตื้อเลยฮะก็เปรตมันก็อยู่ในที่มืดกันละท่านในห้องมืดมืดในที่ที่ไฟสลัวๆคนไม่เห็นหน้ามันแล้วมันสเปโตนี่มันน่ากลัวมันหลอกหลอนมันช่อชนแล้วใหญ่แต่ละที่แต่ละประเทศทั้งนั้นแล้วเกิดมาทำไม

0: สวัสดีครับปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้พระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตเราอยู่กันที่บริษัท VSKM 1970จำกัดกรุงเทพมหานครค่ะก็รับชมการเทศนาธรรมจากพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนพุทธบารมีพุทธคุณค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธาทิจโจมหาเตโชธัมมจันโทรสาหโรสังคตารคโนเสโทตุมเหรคันตุปายโตพุทโธสัพพัญญุตยานโนธัมโมโรกุตโรวโรสังโฆมัคคะปรโทจะอิเจตังรัตนตยังเอตัสสานุภาเวนะสัพพโสทีภะวันตุเตติอิข้อความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดเมตตาคุณพันคุณสมารัตน์ปิประกสิทธิ์คุณผู้บริหารบริษัท VS Chem 1970จำกัดกลุ่มบริษัท VS Group กลุ่มบริษัท REIกลุ่มบริษัทไนโตรเซลลูโลสพนักงานทุกคนญาติสนิทมิตรสหายของคุณอำพันธ์คุสุมารัตน์เจริญพรญาติโยมที่ชมรายการทุกท่านทางบริษัทดังกล่าวมาแล้วได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานเพื่อเป็นมงคลต่อสถานที่จัดให้มีพระสงฆ์สวดตำรับซึ่งเป็นตำรับสังฆราชแผ่วสุทัศน์หนึ่งได้แก่รัตนมาราได้ว่าคัมภีร์สร้อยเพชรมาราแปลว่าเพชรสร้อยเพชรร้อยแปดแต่บวกกับนะโมพุทธยะอีก5คาถาบวกกับอักขระซึ่งเป็นอักษรอีก25เป็นสระนะนอกวรรคอีก8จากนั้นก็สวดอิติปิโสโดยแยกเป็นคำๆเมื่อแยกเป็นคำๆแล้วนะเฉพาะอิติปิโสนับได้56คาถาสวากขาโต36สุปฏิปันโนตัดเพียง14คือวรรคแรกนี่เป็นตำรับที่จะต้องสวดอย่างแรกที่สุดเรียกว่าปลุกยันญาติโยมที่นี่และท่านผู้ชมต้องเข้าใจสักก่อนว่าอักขระทุกตัวนั้นสิ่งที่เราเรียกว่ายันนั้นจะประกอบไปด้วยอักขระเลขยันมนต์คาถาลมปราณฌานสมาบัติที่จะสามารถเสกสร้างพุทธเจ้าขึ้นได้เพราะฉะนั้นพระที่มานั่งปลุกจึงต้องมีความรู้จะต้องเป็นพระที่มีความมั่นคงพุทธศาสนามีถึงฌานสมาบัติต้องเรียนอักขระเลขคือตัวแทนนะเช่นพุทธคุณใช้เลขเท่าไหร่56แทนเขียน56ลงไปในช่องยันเนี่ยต้องท่องอิติปิโสให้จบท่าน

เวลาอันรวดเร็วนี่พุทธคุณธรรมคุณทลายท่านหกเขียนเลขหกลงไปแทนธรรมคุณเนี่ยต้องท่องสวากขาโตให้จบภายในเลขหกสังฆคุณ9เขียนเลข9ไทยๆลงไปเนี่ยต้องท่องสุปฏิปันโนให้จบจากนั้นจะใช้เลขตัวนี้แทนค่าของมนต่างๆเช่นเราสุภหงส์8จะเขียนเลข8แทนพหงส์นะท่านต้องสุภหงส์ให้จบภายในก่อนยกปากกาแสดงว่าลมหายใจของพระเนี่ยจะต้องเป็นลมปราณที่มั่นคงนี่เขาเรียกอักขระเลขยันคือองค์ยันเป็นยันสามเหลี่ยมก็ได้ทรงกลมก็ได้นะเป็นละฮะเป็นแบบที่พระคณาจารย์ทั้งหลายท่านประดิษฐ์ยันขึ้นมาเพื่อพระเกิดสมาธิและได้สวดมนต์สมาธิจะบังเกิดเป็นฌานกับสมาบัติชั้นสูงเมื่อเราจะเสกสวดพุทธเจ้าเราไม่ใช่สวดกันธรรมดาตำรับที่สองสวดพุทธพิเศษพระพุทธเจ้าที่สร้างเอาไว้เนี่ยถ้าสร้างมาแล้วญาติโยมที่นี่และท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าเราสร้างมาแล้วเนี่ยเราได้แค่พุทธปฏิมานะนั้นอยู่ตามร้านเนี่ยเขายังไม่ได้เสกก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนเท่าไหร่แต่เมื่อเราได้เสกคาถาพุทธพิเศษลงไปแล้วนั่นแหละคือองค์ครบของความเป็นพระพุทธเจ้าคำพีนี้เรียกว่าคำพีพุทธพิเศษจะต้องนะสวดตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่ตั้งท่าพุทธเจ้ามาจนพระเจ้าสร้างบารมีอะไรในบารมี30ทัศน์จากนั้นจะต้องไล่นะไล่มาตั้งแต่พระเจ้ากำเนิดออกบวชตรัสรู้พอถึงตรัสรู้แล้วตรงนี้จะเริ่มมีพระธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องพอพระธรรมเสร็จแล้วคราวนี้จะต้องไล่ภพชาติพุทธเจ้าในพระเจ้า10ชาติจะต้องไล่เรื่องบรรสุทธิ์ไล่เรื่องว่าใน10ชาติสุดท้ายเนี่ยที่ทรงบำเพ็ญบารมีเรียกทศบารมีจนถึงขั้นปรมัตถบารมีใน10ชาติสุดท้ายเนี่ยคือชาติอะไรบ้างจากนั้นมาสวดแล้วนะพระชาติสุดท้ายแล้วก็ถึงการบวชคราวนี้ทรงบำเพ็ญเรื่อยมาจนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพานแปลว่าความเป็นสมบูรณ์ของพุทธปฏิมานั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วโดยเสียงสุขของพระโดยเสียงสุขของญาติโยมโดยสัจจิของพระกระแสศรัทธาจากญาติโยมจากนั้นก็จะมีคำพีต่อมาคือคำพีพานวานนี่จะเอามนต์ทั้งหมดนะที่จะสวดให้พระเกิดเป็นความขลังความศักดิ์สิทธิ์สวดซะมนต์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์พระจะนำมาสวดหมดพระโยมนั่งเนี่ยเพียงแค่สัมผัสด้วยหูหรือด้วยเสียงของพระเนี่ยนะที่ไปกระทบกับกายเราเนี่ยนั่นคือเราเสกแล้วนะท่านนะเราเสกแล้วจากนั้นก็มีคำพีมหาทิพมนต์ชื่อเขาบอกอยู่แล้วมหาทิพมนต์ถ้ามีเวลาใช้เวลา3วันก็คำพีมหาจักรพรรดิตัวนั้นอุปปาสติกถาสวดอิทัคคินสำหรับตำราที่อยู่ในประเทศไทยนั้นวสุทัศน์โดยสมเด็จสังฆราชแผ่ทรงรวบรวมเพราะฉะนั้นพระองค์จึงนะเป็นเจ้าของตำราสร้างพุทธรูปที่นะใหญ่ที่สุดแล้วจะมันก็มีเครื่องประกอบเช่นเทียนข้างหน้านี่เรียกว่าเทียนวิปัสสีแทนพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีพระวิปัสสีก็จะคุมพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์ตั้งแต่องค์ต้นจนถึงองค์สุดท้ายเทียนในขันธ์พุทธมนต์นั้นที่ว่าเทียนมหามงคลขันน้ำมนต์อันนั้นไม่ใช่เรียกว่าขันน้ำมนต์นะในเวลาเจ้าหน้าที่ถ่ายดูเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ขันน้ำมนต์นะเรียกว่าขันมหาสาครหมายถึงน้ำพระทัยของพระเจ้านะที่ประดุจมหาสาครและเทียนรอบๆนั้นก็เป็นเทียนบูชาเป็นเทียนบูชานี่คือการสวดของเราเพราะฉะนั้นบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะพุทธเจ้าก็องค์เท่าๆกับเราใช่ไหมท่านเผาแล้วก็เผาด้วยไฟ

กบอะไรกินพุทธศิลาเพื่อให้คนเกิดความรังเกียจปกติเรานับถือยังไงให้ควันพลุเนี่ยมันอวนท่านเมื่อกินไฟไหม้ของควันพลุมันอวนน่ะกินกรรมฐานมันออกมาเนี่ยท่านกับถาดเนี่ยมันจะฟุ้งตรงนั้นเป็นการกลบกลิ่นและก็เป็นการดึงจิตไม่ให้ผู้ที่สูญเสียนะซึ่งจิตใจจะอยู่กับศพเนี่ยไม่ให้เสียใจมาให้ตกใจซะก่อนพอตั้งสติได้แล้วเนี่ยสติมันจะตั้งได้สองจุดตะไลหรือพวกอะไรท่านผู้ฝรั่งให้ดูผู้ฝรั่งให้จิตมันไปนู้นให้จิตไปนู้นส่วนยิงปืนไม่ใช่นะท่านห้ามยิงเด็ดขาดใครจะศพพ่อศพแม่ไปร่วมงานศพยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยมีความผิดนะท่านนะมีความผิดไม่ถือว่าเป็นการบูชาถือเป็นอันตรายทำบาปกรรมการบูชาศพเขาไม่ทำงานการไหว้อะไรเขาไม่ทำงานถ้าสงบจิตสงบใจแล้วสงบจิตสงบใจงานศพเนี่ยว่าขอเชิญยืนไหว้อะไรไม่ต้องไหว้อะไรท่านผู้ชมจำไว้นะญาติโยมที่จำไว้ยืนเข้าสมาธิเลยแล้วภาวนาปุญญานิปกตานิเมเราประสานมือเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราประนมมือก็ใช้คำพูดปุญญานิปกตานิเมบุญที่ข้าพเจ้ากระทำจงปรากฏโยมต้องนึกถึงบุญที่ติดตัวโยมมาแล้วนะอีกไม่กี่นาทีโยมจะต้องเผาเพราะฉะนั้นบุญที่เรามีติดตัวมาทุกคนเนี่ยท่านให้นึกถึงบุญใหญ่ๆที่สุดว่าและอุทิศให้เขาซะเพราะคนตายไม่ต้องการเกียรติงานนี้บริการมาเป็นเกียรติวิญญาณของคนตายบอกคนตายไม่ต้องการเกียรติคนตายต้องการบุญเกียรติกินไม่ได้แต่ถ้าคนคนนั้นมีเกียรติในเรื่องศีลธรรมนั่นยิ่งได้บุญหนากว่าคนธรรมดาในบทอิมินาจะมีคำว่าปุญญานิปตานิเมถูกไหมฮะจติวิทังเทนตุคิปะนั่นแหละคือสิ่งที่เราให้เขาให้บุญแก่พระชาติทั้งหลายนับแต่เทวพ่อแม่เราเทวดาจนถึงเบื้องล่างอุปปาติกะจนถึงสัตว์นรกเพราะเราทำบุญมันไม่ใช่เรื่องง่ายท่านทำบุญไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการเผาพระบรมศพพระเจ้านั้นนะที่มรกษัตริย์ท่านจัดเนี่ยท่านจัดอย่างงามเลยท่านจึงพันด้วยผ้าขาว500ชั้นแล้วพุทธิรักษ์ค่อยๆไหม้ไปแล้วก็ประคองนะฮะประคองอะไรฮะหีบศพไม่ให้ไหม้เพราะอะไรถ้าศพทะลักออกมาเราก็อุจจาตาใช่ไหมท่านคนที่เรารักนะเมื่อมอดไหม้แล้วก็จะกลายเป็นท่านที่เป็นส่วนแข็งที่สุดก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุก็จะมีเป็นว่าจะมีธาตุดินที่แกร่งกว่าธาตุมนุษย์ทั่วไปจึงปรากฏเป็นประกายเป็นเพชรเป็นพลอยโดยยังยิ่งพระเขี้ยวแก้วพระรากฝันนี่และความศักดิ์สิทธิ์มันจัดนะเมื่อเจอไฟแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพท่านพลอยธรรมดาอายมยมเล่นเพชรเล่นพลอยใช่ไหมท่านถ้าพลอยไม่ถึงขั้นเนี่ยต้องเผาไฟใช่ไหมต้องใช้ความร้อนเผามันใช่ไหมท่านแล้วพลอยมันจะแข็งเพชรมันจะแข็งข้อนี้ฉันใดท่านการเผาพุทธศิลาของพุทธเจ้าของพระอรหันต์นั้นเป็นเช่นนั้นเมื่อพระถึงขั้นแล้วนะเมื่อความร้อนไปแล้วเนี่ยอธิษฐานของท่านกับละบุญบารมีของท่านเนี่ยมันจะเกิดเป็นความขลังความศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวมันจะเทวดาเขาก็มาร่วมด้วยซึ่งเราไม่เห็นในเมนเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสเห็นแล้วว่าเทวดาเขาโปรยอะไรลงมาแต่มนุษย์จะไปโปรยนะท่านนะทำมนุษย์ไปโปรยแสดงว่าลูกศิษย์หลอกลวงประชาชนว่าอัฐิธาตุหลวงพ่อตนเองนั้นเป็นแก้แหวนเงินทองถือเป็นการหลอกลวงประชาชนถึงไม่เป็นเงินเป็นทองไม่เป็นเพชรเป็นพลอยท่านก็ถือว่าเป็นปกติของท่านอย่างเช่นเผาศพหลวงปู่อะไรครั้งสุดท้ายท่านที่เผากลางแจ้งหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่แบนใช่ไหมท่านก็ประสงค์ให้คนเห็นอนิจจังตายรักหลวงปู่แบนถูกเผาแล้วจะเป็นเพศเป็นพลอยหรือเปล่าท่านไม่ได้สนใจหรอกท่านเพราะปฏิทินก็ใช้สังขารเยอะเกินไปแล้วเยอะจนกระดูกมันพรุนแล้วท่านเผาก็ง่ายขึ้นส่วนที่เหลือจากเนื้อกับหนังไปผสมกับอะไรถ่านและขี้เถ้ามันก็จะกลายเป็นขี้เถ้านั่นเรียกว่าพุทธสรีรังคารถ้าเป็นพระศักดิ์

0: บรมราชสิริรังคารขี้เท่าเป็นเนื้อท่านกระดูกเป็นพระบรมอัฐิเป็นพระบรมสารีริกธาตุแม้แต่ดินที่เผาไม่ได้อะไรเลยกอบดินมาท่านดินตรงนั้นน่ะขุดไปให้ลึกหนึ่งคืบท่านขุดมาเลยแจกกันไปเลยท่านแจกกันไปเลยถ้าเผาในเมนใหม่ๆนะท่านนะขอซื้อ ขอร้องเถอะท่านถ้าศพผู้มีบุญบารมีเนี่ยถ้าถังที่จะเผาเนี่ยขอใหม่ๆถ้าเมนที่จะเผาเนี่ยนะฮะท่านไปตกลงเจ้าหน้าที่เมนเลยขอให้ตังไปชำระคาบข้าวเหมาได้ไหมแล้ววันนี้ขอศพเดียวขอเหมาทั้งวันศพเดียวจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้และซื้อผ้าขาวอย่างดีท่านปฏิบัติเขาเช็ดใช้น้ำยาเช็ดเลยเช็ดซี่โครงซี่โครงพอเสร็จแล้วขี้เท่ากระดูกของคนที่เรารักที่สุดถ้าเรามีฐานะและเป็นคนดีเนี่ยเก็บไว้บูชาอย่าเอาไปทิ้งทะเลท่านที่ทะเลเป็นความไม่รับผิดชอบยังมีการทำนายทายทักว่ากระดูกพ่อแม่ปฏิญาณจะมาชงกับลูกชงแปลว่าอะไรท่านสินแสก็ทายเลื่อยเฉื่อยไปงั้นทายให้คนมันเนรคุณทายคนไม่มีพ่อแม่ไหว้คนมันไม่ได้ไหว้พ่อแม่มันก็ไม่เกิดความรู้สึกอะไรท่านนั้นเวลารวยเนี่ยท่านบ้านอาตมาเนี่ยเขาไม่ได้ประกวดว่าใครมีจิตกรรมฟ้าผนังนะใครมีใครคามสวยนะท่านนะเขาดูผนังที่บ้านเนี่ยมีรูปบรรพชนไหมเนี่ยกี่คนเขาจะนับเลยถ้าคุณติดตั้งรูปบรรพชนได้และให้สังเกตที่อะไรให้สังเกตสมัยก่อนเป็นภาพขาวดำใช่ไหมท่านผ่านานนับมันขึ้นเป็นสีแดงๆเขาเรียกสีซีเปียใช่ไหมท่านไม่ใช่สีเปอร์เซียนะสีซีเปียถ้าเกตเงินดีราชรูปดีก็จะขึ้นเป็นเกตเงินเอาเกตซีเปียแล้วเป็นเกตเงินขึ้นนั่นแหละแสดงว่าการล้างฟิล์มใช้อะไรการล้างฟิล์มอัดเป็นภาพใช้เกิดเงินอย่างสูงเราจะเห็นสมัยที่รัชกาลที่5ฉายพระรูปของพระมหากษัตริย์ท่านใช้เกิดเงินสูงกว่าประชาชนเพราะเป็นการลงทุนแล้วเขาจะประโยชน์อะไรทุกท่านท่านประโยชน์ตรงนี้บ้านใครมีโกรธกระดูกบรรพชนมากกว่ากันมากกว่ากันคนนั้นถือว่าบ้านนั้นมีความกตัญญูโยมเข้าวัดไหนให้จำไว้นะถ้าเข้าไปวัดบ้านนอกนะถ้าเห็นโกรธนะเขาเรียกอาทิรวมญาติใช่ไหมเคยเห็นไหมถ้าอาทิรวมญาติเนี่ยโยมเห็นเยอะๆเถอะท่านเชื่อคนบ้านนั้นเป็นคนดีแม้แต่กระดูกบรรพชนเขาอยากมารวมกันแล้วก็จะพยายามทำบุญเมื่อทำบุญแล้วเขาก็ได้เองเทวดาเนี่ยพ่อแม่ที่ซ้อนมาทุกภพทุกชาติเนี่ยจะช่วยเราก่อนเมื่อเราบอกชื่อเราตอบบรรพชนเวลาไปไหว้พระไหว้กระดูกบรรพชนไหว้อะไรก็แล้วแต่ออกชื่อหน่อยถ้าพระก็ข้าพุทธเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้อยู่บ้านนั้นบ้านนี้มากราบไหว้บ้านเลขที่ท่านนี้บอกบ้านเลขที่ซะหน่อยท่านเทวดาตามไม่ถูกอธิษฐานในใจอันนี้เรื่องจริงนะท่านนะในจริงเทวดาตามไม่ถูกญาติโยมคิดอะไรอาตมาไม่รู้ใช่ไหมถ้าไม่พูดใช่ไหมท่านถ้าไม่พูดมันไม่รู้หรอกท่านเสียงของมนุษย์เนี่ยท่านหูทิพตาทิพได้ยินก่อนแล้วใครจะได้ยินก่อนล่ะท่านนอกจากบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายรักหลานที่สุดรักมากกว่าพ่อแม่ถ้าหลานเรียกเนี่ยท่านจะต้องมาก่อนระหว่างลูกให้กินข้าวลูกแก่แล้วกินข้าวกับหลานเล็กๆอ้อนให้กินข้าวกินของใครก่อนหลานหรือลูกหลานเพราะฉะนั้นเราเข้าใจตรงนี้อย่าไปอ้ําอึ้งอย่าไปอธิษฐานเฉยๆออกเสียงหน่อยไปไหว้พ่อไหว้แม่ทุกวันก็เหมือนกันบอกชื่อซะหน่อยพ่อไม่ได้เสียงลูกอยู่บนได้ยินเสียงลูกเนี่ยอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ต้องหันมาถูกมั้ยใครมีลูกจะรู้พอลูกร้องปุ๊บหันใช่มั้ยท่านจะร้องเรียกร้องไห้ร้องเพลงต้องหันมาดูถ้าร้องไห้ท่านเศร้าใจเพราะนั้นเวลาจะเผาศพเนี่ยอย่าร้องไห้พ่อแม่ท่านสะเทือนใจถ้าลูกเป็นลมเป็นแรงไปนั้นขาดใจตายนะท่านถือว่าศพท่านฆ่าลูกต้องประคองสมาธิจิตให้ดีวัดนึกถึงบุญกุศลช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญไม่ร้องดีที่สุดไม่ร้องเดี๋ยวจะกลายเป็นไม่ใช่นางเอกหนังไทยต้องร้องซะหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่อะไรอย่าไปร้องท่านตั้งสติให้ดีแล้วส่งแขกขอบคุณแขกที่หน้าเมนขอบคุณเขาซะเขาอุตส่าห์มาเดินทางไกลเป็นนะ เอาเงินมาช่วยเราในบัญชีช่วยแค่500แต่เขาเดินทางมาเนี่ยถ้าจากปากใต้เดินทางมาเนี่ยเป็นหมื่นนะท่านนะไปกลับอ่ะมาเป็นแค่เผาศพส่งเขาซะแล้วพอเสร็จแล้วจ้ะพองานเสร็จแล้วท่านจำไว้นะท่านอย่าทิ้งสัปเหร่อท่านต้องหาน้ำดงน้ำดื่มอย่างดีไปให้สัปเหร่อเขากินแล้วก็เตรียมแล้วฮะเตรียมผ้าขาวม้าผ้าเช็ดตัวแต่กรุงเทพก็จะมีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ให้2ผืนท่านผืนใหญ่สำหรับนุ่งเต็มตัวผืนหนึ่งที่นุ่งได้2ผืนเล็กๆสำหรับเช็ดหน้าต้องเตรียมสบู่ให้เขา1ขวดนะต้องเตรียมอะไรท่านแป้งให้เขา1กระป๋องต้องเตรียมน้ำยาชำระมือให้เขาอีกเพราะเขาโอบอุ้มบุคคลที่เรารักแต่เราไม่สามารถทำได้และอยู่กับเขาจนเขาบอกว่าเผาเสร็จแล้วเอาพวงมาลัยไปกราบแล้วก็บอกดังๆคุณพ่อคุณแม่พรุ่งนี้จะมารับกลับบ้านนะไม่ใช่รับไปทิ้งทะเลแล้วเอาธรรมเนียมอินเดียมาใช้กันเฉยๆแล้วก็ไม่ใช่แขกไม่ใช่อินเดียอินเดียก็ทิ้งแม่น้ำคงคาบางคนก็เคยไปใช่ไหมท่านที่แม่น้ำคงคามาอะไรพวกก็ทิ้งแม่น้ำคงคาอีตัวนั้นก็เลยเผาศพแล้วก็ไปกันคนก็ถามว่าทำไมน้ำตรงนี้ไม่เสียล่ะอาตมาไม่ได้ประกอบธุรกิจทางไนโตรเคมีนะท่านนะVS เคมีคือเคมีคอลใช่ไหมอาตมาไม่ได้ประกอบธุรกิจนี่หรอกแต่ก็ไปนั่งดูเขาเผาศพอีเมียเขาร้องไห้ว่าใจจะขาดถ้าผัวตายก่อนนะเป็นแม่ไม้ของอินเดียลำบากท่านก็ทิ้งถ่านมาถ่านมาโดนน้ำมันเป็นกรดด่างฮะเป็นด่างใช่ไหมท่านด่างเป็นคนทำประการฟอกใช่ไหมแล้วน้ำตรงนั้นเมื่อขี้เถ้ามันลงไปเยอะๆมันจึงสะอาดกับท่านศพก็ไม่มีกลิ่นเหม็นน้ำตรงนั้นมันจึงใสสะอาดจนกระทั่งสุดปลายที่ด่างมันหมดฤทธิ์แล้วนั่นแหละน้ำจึงจะเริ่มขุ่นแล้วแม่น้ำคงคาฟากที่เผาศพจะใสกว่าคงคาฟากนั่นก็เลยฟากนรกไปให้มันเกิดความคิดทางเคมีคอลนะไม่ใช่ไปดูกันเฉยๆอย่างไรท่านไปดูกันเพื่อลอยกระทงไม่ใช่หรอกท่านแต่เขารักของเขาแต่คนไทยไม่ใช่ยิ่งคนไทยพ่อแม่มาจากโพ้นทะเลนะท่านท่านมาจากโพ้นทะเลท่านเดินทางมาเนี่ยอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณอภันเกิดที่เมืองไทยหรือเปล่าอากงอ่ะของมาเมืองจีนมาทางไหนแล้วท่านเครื่องบินไงทะเลลบป่ะมาเรือสยดสยองไหมท่านสมัยก่อนมันสยดสยองมันหวาดกลัวมันลำบากเขาจึงกลัวทะเลกับท่านมันก็กลัวทะเลแล้วมันเรื่องอะไรที่เราจะกระดูถ้าไปทิ้งทะเลล่ะเมื่อท่านกลัวนี่ท่านกลัวทะเลและหลายรายนะที่นะเรือไฟไหม้เรือล่มท่านอุบัติเหตุทางเครื่องยนต์เครื่องดับเยอะแยะแต่ท่านไม่เคยได้ยินแต่อาตมาคัดค้านแล้วว่าจำเป็นต้องไปก็ไปแต่ขอแบ่งกระดูกเอาไว้ที่บ้านมาแต่ถ้าคนตายแจ้งความประสงค์อย่างหลวงพ่อคูณใช่ไหมท่านท่านแจ้งเจตจำนงเลยว่าท่านกลัวลูกศิษย์แย่งกระดูกกันให้ทิ้งแม่น้ำอะไรท่านแม่น้ำโขงใช่ไหมท่านพอทิ้งแม่น้ำโขงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็ไหลลงมาสู่แม่น้ำที่ย่อยออกไปจะได้ไม่ต้องแย่งกระดูกกันพระบรมสารีรังคายพระบรมอัฐิเดี๋ยวพุทธท่านเลยนะพระบรมสารีริกธาตุก็เหมือนกันท่านยันนึกว่าได้มาง่ายๆนะปูชนียบุคคลที่สุดของโลกท่านเนี้ยนะฮะเมื่อพุทธเจ้าเมื่อกษัตริย์ทั้งหลายทราบข่าวเมืองใหญ่ๆนะท่านยกกองเกียรติยศมาเพื่อจะร่วมงานถวายพระเพลิงพุทธศิริราชและสิ่งที่เขาอยากจะติดตัวกลับไปคืออะไรท่านพระบรมสารีริกธาตุส่วนใดส่วนหนึ่งของพุทธเจ้าแต่มรณะกษัตริย์เขาบอกว่าไงท่านเขาบอกว่าในพุทธเจ้ามาปรินิพพานที่เมืองเราและถวายพระเพลิงพุทธศิริราชที่เมืองเราทุกอย่างเป็นของเราพระพุทธเจ้ามาให้เราตั้งแต่พระเจ้าเสด็จตูนท่านแปลกองกระยศเป็นกองทัพเลยท่านล้อมเมืองเลยถ้าไม่แบ่งเป็นสงครามแบ่งต้องให้เป็นธรรมต้องโกยพระสริกธาตุเนี่ยให้รวมกันไม่ใช่จับนู่นจับนี่แล้วฉันก็เอาชิ้นใหญ่ไว้น่าชิ้นเล็ก แนวสวนนะฮะนะท่านเขาเรียกอะไรเรียกภาษาบ้านเราเรียกกะโหลกอะไรกันใช่ไหมท่านเอาส่วนกะโหลกไว้เอาส่วนหน้าอกไว้ส่วนปลายเท้าให้ท่านปลายเท้ากับกะโหลกราคาเท่ากันท่านถ้าไม่มีเท้าหัวมันจะไปถึงไหมน่ะนั่นท่านจะประเกียดตัวเองบางคนบอกเช็ดหน้าด้วยผ้าสะอาดแต่เช็ดเท้าด้วยผ้าสกปรกผิดเพราะหัวมันไม่ไปสัมผัสอะไรมากมายเลยท่านเท้าเราสิต้องรักษาเพราะหมอจีนเวลานวดเขานวดเท้าก่อนใช่ไหมคุณพันธ์เขาจะนวดเท้าก่อนเขาจะปฏิบัติการที่เท้าก่อนแล้วมาที่มือเขาถือว่า4ส่วนเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นและจะสะท้อนไปที่สมองลองบีบปลายนิ้วเท้าดูท่านมันจะวูดวาดวูดวาดที่หูเราเนี่ยที่ตาเราเส้นไหนไปที่จมูกเราหรือยิ่งฝังเข็มที่คนฟันไปฝังเข็มนะฮะที่อะไรหมอจีนใช่ไหมฮะนี่เป็นการตุ้นเส้นประสาทแต่เขาต้องเริ่มจากเท้าแต่คนมันก็คิดไม่เป็นไงท่านคิดไม่เป็นไม่เอาส่วนเท้าแต่เวลากราบคนที่เคารพที่สุดท่านกราบที่ไหนกราบหัวเขาเหรอยมเคารพหลวงปู่หลวงตาหนูหลวงปู่หลวงตาหนูเคารพจังเลยฮะไปถึงมายืนหลังท่านแล้วกราบบนหัวท่านหรือที่เท้าอ้าวเพราะเท้านี้แหละที่ไปเดินทุดงมาเท้าคู่นี้แหละที่ออกเดินสั่งสอนประชาชนเท้าคู่เนี่ยที่เดินมาทักทายเราพรมน้ำมนต์ให้เรามาเสกบ้านเราเราจึงกราบเท้าและกระดูกส่วนใดก็ตามอย่าไปรังเกียจ
1: วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

าพที่ท่านเห็นในขณะนี้เราเรียกกันว่าตลาดกินกรีนคลีนดินกรีนคือก็คือปลอดสารพิษดินก็คือดินที่ไม่มีสารพิษถ้าเรากินกรีนคลีนดินกันทั้งประเทศสิ่งที่เราจะได้ก็คือไม่ใช่เป็นตัวเงินนะแต่เป็นเรื่องสุขภาพการมีสุขภาพดีก็เท่ากับว่าเราหาเงินได้ประการที่สองก็คือได้คุณภาพหมายถึงว่าพืชพันธุ์ธัญอาหารที่เราได้มาเนี่ยเราปลูกจากดินที่สะอาดไม่มีสารพิษไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญอาหารผักผลไม้เนื่องจากดินของเราเนี่ยไม่ได้ใส่สารพิษใดๆลงไปเลยเราก็จะได้กินกรีนที่สะอาดที่บริสุทธิ์ประการต่อมาก็คือเราจะได้มิตรภาพระหว่างคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกันนั่นคือคนที่รักสุขภาพอากาศก็ดีไปมาหาสู่กันเพื่อเฟื้อเกื้อกูลกันแล้วก็ซื้อขายกันหรือแลกเปลี่ยนกันอาจจะไม่สามารถทำการตลาดใหญ่โตทำเงินทำทองได้แต่ว่าการตลาดทางอุดมการณ์ที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยลูกหลานปลอดภัยก็จะเป็นตลาดทางความคิดที่สำคัญในโลกยุคหน้าประการต่อมาก็คือเราจะได้อิสรภาพอิสรภาพที่ว่านี่ก็คือว่าสุขภาพเราดีมิตรภาพเราดีอิสรภาพทางอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นถ้าสุขภาพดีเราก็ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยให้เขาเอาสายระยงระยางมาเอาไว้ในห้อง ICU ดูเพดานดูห้องสี่เหลี่ยมห้องปลอดเชื้อเราก็ทำหน้าที่ปลอดเชื้อตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลนั่นแหละเราปลอดเชื้อตรงนี้เชื้ออะไรเชื้อจากสารพิษต่างๆที่เราใส่ลงไปในดินฉะนั้นเราได้อยู่4ภาพคือสุขภาพมิตรภาพคุณภาพแล้วก็อิสรภาพจากการมีกินกรีนคลีนดินขอเจริญพร

กินกินเนี่ยที่เราสร้างตลาดนี้ขึ้นมาเพื่อตั้งใจรวมพลคนที่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงวิถีมาอยู่รวมกันซึ่งปกติแล้วคนที่น้อมเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยจะแบ่งเป็น3อย่างก็คือคนเริ่มต้นใช้หมายถึงน้องเล็กเราจะเรียกกันน่ารักน่ารักว่าน้องเล็กน้องกลางแล้วก็พี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็หมายถึงคนที่ทำประสบความสำเร็จแล้วพึ่งพาตัวเองได้มากแล้วส่วนน้องกลางเนี่ยก็จะประมาณว่าเขากำลังผ่านจุดที่เข้าสู่ความสำเร็จแล้วก็พอที่จะช่วยคนได้อย่างเงี้ยครับก็เลยเอามา อยู่รวมกันเพื่อจะได้พึ่งพากันและเพิ่มการพึ่งพาของตัวเองให้มากขึ้นหมายถึงว่าพึ่งตนเองได้เพิ่มได้มากขึ้นเสร็จแล้วก็พอตัวเองเรารู้สึกดีแล้วเนี่ยเราก็ช่วยเหลือเพื่อนๆได้

หลักๆคือให้ตลาดเนี่ยเป็นที่อาศัยกันและกันเป็นที่อาศัยของบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนคำว่าโรงเรียนในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงโรงเรียนอย่างเดียวครับมันไม่ได้วัดเหมือนที่เราเห็นอย่างนี้นะครับแต่ที่นี่เป็นวัดเนาะเป็นธรรมสถานวัดพระราม9แต่จริงๆแล้วพอเรามาอยู่กันแบบนี้มันก็คือเหมือนมาทำบุญมีทำบุญหมายถึงว่าก็คือเราจะไม่อิจฉาริษยากันมีอะไรเราก็เบียดเบียนกันน้อยช่วยเหลือกันประมาณนี้ครับก็เลยทำให้เป็นจุดประสงค์การสร้างตลาดกินกรีนครับ

ด้วยความที่พวกเรามาอยู่รวมกันเนี่ยเนื่องจากคำว่าที่พวกเราช่วยเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะส่วนใหญ่ของคนมาในตลาดเนี้ยประมาณเกือบครึ่งเลยนะครับแต่เป้าหมายเราคือครึ่งหนึ่งเนาะตั้งใจให้คนที่อยู่ในแปลงอย่างผมเนี่ยอยู่แปลงปลูกที่ไซโยกเมืองกาญเราก็ปลูกป่าทั้งแปลงเลย50ไร่แปลว่าอะไรนิสัยของคนพวกเราที่อยู่ในแปลงเนี้ยจะปลูกป่ากันเป็นหลักไม่เราไม่ใช้คำว่าอยู่แล้วนะปลูกป่ากันเป็นหลักเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็สร้างแหล่งอาหารให้มาอยู่ในแปลงฉะนั้นฐานว่าพวกเราเนี่ยจริงๆคือเป็นสายกรีนอยู่แล้วแต่ว่าเป็นสายกรีนที่ปลูกแล้วก็ให้ออกซิเจนดีๆแก่โลก

การที่เรากลับมาในเมืองเนี่ยเพื่อมาสื่อสารสิ่งที่พวกเราทํากันแล้วเวลาเรามาทําปุ๊บเนี่ยอย่างคนเมืองเนี่ยจะชํานาญในเรื่องของการลดการใช้ถุงพลาสติกไม่ใช้สารพิษไม่ใช้สารเคมีพวกเราเนี่ยคือไม่ใช้สารพิษไม่ใช้สารเคมีเราก็เรียนรู้จากคนเมืองเหมือนกันนะว่าจากเดิมเราอาจจะใช้พลาสติกบ้างอะไรบ้างพอเรามาอยู่รวมกันปุ๊บเราก็เรียนรู้แล้วก็ลงมือทําด้วยกันโดยเฉพาะที่ตลาดกินกินนะครับเรามีทีม Zero Waste ถึง8คนก็คือทำยังไงก็ได้ขับเคลื่อนว่าให้ใช้อย่างเช่นตอนนี้เราตั้งใจที่จะให้ใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วน้อยที่สุดอย่างเงี้ยเราก็เอาถุงกระดาษมาเตรียมมีถุงผ้ามาเตรียมแล้วก็รณรงค์ให้คนเนี่ยยืดอกพกถุงผ้าหิ้วปิ่นโตถือแก้วน้ำช้อนชามาที่ตลาดแห่งนี้ครับแล้วส่วนร้านค้าทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีจานมีอะไรเตรียมไว้ให้ถ้าหากว่าอาหารอะไรหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเตรียมภาชนะมาเองกลับไปบ้านเนี่ยก็จะมีส่วนลดบ้างบางร้านก็5บาทบางร้านก็10บาทเพื่อจูงใจให้เขาเนี่ยร่วมกันหิ้วปิ่นโตมาที่นี่อย่างเงี้ยเป็นต้นครับ

ในตลาดเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเรามีสินค้าที่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคแยกเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งเลยก็คือเป็นผักผลไม้แต่ผักผลไม้เนี่ยไร้สารพิษเนี่ยเราไม่ต้องพูดกันเพราะเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องพืชผักที่ปลูกง่ายกินแล้วมีสารอาหารเยอะกว่าปกติเช่นอย่างวันนี้ผมเอาตัดจากที่แปลงมาเป็นต้นตะกึกสูง15เมตรเขาแตกใบใหม่เอามากินเป็นสดก็ได้แนมกับแกงเหลืองแกงเผ็ดอะไรเงี้ยได้น้ำพริกกะปิได้แต่ว่าถ้าจะทำให้สุกเนี่ยก็เอามาผัดกระเทียมธรรมดานี่เลยได้ผัดน้ำมันหอยแกงส้มเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้ 5-60 ปีมันหายไปจากประเทศของเราแต่กลับกันนะครับไอ้แบบเนี้ยเราก็ไปคุ้นเคยกับผักแบบที่เพิ่งนำเข้ามาใหม่เป็นผักจีนผักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหล่านี้มีนักวิจัยก็ทำอยู่แล้วว่าต่อร้อยกรัมอ่ะสารอาหารมันต่างกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหันมากินแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะปลอดภัยไร้สารพิษยังไม่พอนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราอิ่มแล้วไม่ต้องกินอาหารเยอะเกินไปอย่างเงี้ยครับเพราะว่ากินผักพื้นบ้านที่มีสารอาหารเยอะเนี่ยแล้วเราไม่รีบไม่ร้อนเราจะรู้สึกเองว่าอิ่มครับฉะนั้นอันนี้คือผักพื้นบ้านนี่ยังไม่รวมไปถึงอื่นๆอีกหลายตัวเช่นก้านตรงหรือคันทรงเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้นหูเนาะแต่เราจะไปถนัดเรื่องผักหวานบ้านเพราะผักหวานบ้านมันเป็นเขาปลูกเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมค้าขายจำนวนมากซึ่งแน่นอนเดี๋ยวนี้ต้องเร่งใส่ปุ๋ยใส่ยาแต่คันทรงหรือก้านตรงไม่มีครับปลูกไว้อย่างเงี้ยครับโคนต้นโพห่าง1เมตรอย่างที่บ้านผมเนี่ยปลูกห่าง30เซนบ้าง60เซนแล้ววางเรียงๆเลยแล้วกลายเป็นว่ารอบๆเนี้ยชุ่มชื้นต้นไม้ก็จะโตเร็วเพราะว่าเวลาน้ำไหลมาแรงๆเขาจะกักตะกอนเก็บตะกอนคือพวกเราอย่างที่บอกว่าคำว่ารักโลกเราทำเป็นอัตโนมัติก็คือว่าเรารักษาดินรักษาน้ำป่าปลูกพืชไว้อย่างเงี้ยนอกจากได้กินแล้วนะครับเขายังเป็นสต็อปซอยล์โลชั่นสต็อปซอยล์โลชั่นก็หมายถึงว่าหยุดไม่ให้ดินมันถูกชะล้างพังไป

ทุกอย่างมันจะเป็นเหมือน BCG ครับมันจะหมุนเวียนที่พวกเราทำมันจะหมุนเวียนแทบทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งใบไม้เนี่ยเราก็เอามาปรุงดินปลูกด้วยเหมือนกันฉะนั้นอาหารอื่นๆมันก็มีอาหารแปรรูปอย่างเช่นอย่างน้ำตาลอ้อยอย่างเงี้ยเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลเป็นก้อนเอาไว้กินกับกาแฟอันนี้ไม่มีกรรมวิธีอะไรเลยนอกจากใช้กระทะเตาฟืนก็เป็นเหมือนของคนโบราณแล้วก็มาแบ่งปันในราคาที่เราก็อยู่ได้ยังมีศักดิ์ศรีคนกินก็พอจับต้องได้แต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเรารวมตัวกันมากขึ้นเราอาจจะมีการพัฒนาเป็นเครื่องจักรอย่างเงี้ยและสินค้ามันก็จะไล่ไปเรื่อยๆตามที่มีในแปลงปลูกและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งเรามีน้ำยาล้างจานเจลอาบน้ำยาสระผมที่ทำจากใช้สารเคมีน้อยแต่ว่าอย่างรีฟิลเซชันเนี่ยก็เป็นจุดชูโรงที่เราต้องการให้คนเนี่ยหิ้วของที่มีอยู่ที่บ้านอย่างเช่นขวดกดเอามาแล้วก็มาเติมชั่งน้ำหนักแล้วกลับไปก็เป็นมิติใหม่ที่จากเดิมที่เราไปซื้อยาสระผมขวดหนึ่งเจลอาบน้ำขวดหนึ่งหรือสบู่ก้อนยังไงก็ต้องมีพลาสติก 3-4 ชิ้นแต่อันเนี้ยไม่มีสักชิ้นเพราะใช้ของเดิมเอามาใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกและเป็นของเขาเองเขาก็สบายใจแต่ยังไงก็ตามถ้ามาที่ตลาดเราอ่ะถ้าไม่มีมาเราก็มีขวดให้ประมาณสัก 10-20 ขวดต่อสัปดาห์เผื่อว่ายังไม่คุ้นเคยคนมาใหม่เพื่อนเข้ามาใหม่ลูกค้าเข้ามาใหม่ก็สามารถมาขอตรงนี้เอาไปใช้ได้อย่างข้าวยำที่นี่เราจะไม่ได้เหมือนที่อื่นเนื่องจากว่าตลาดเราเป็นตลาดที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเราเชื่อในเรื่องป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าก้านตรงปลูกโคนของต้นโพได้แต่ว่าขนาดเดียวกันน่ะตัวก้านตรงเอามาหั่นใส่ข้าวยำได้เลยแล้วตะคึกเมื่อกี้มาหั่นใส่ข้าวยำได้เลยนอกจากนั้นผมยังมีหมุยมีพวกผักอะไรต่างๆที่ก็รู้จักกันดีอย่างเช่นผักแพรวผักขยงเงี้ยครับซึ่งค่อนข้างจะไม่หาเจอในตลาดแต่เราอ่ะเอามามิกลงไปในข้าวยำให้นะครับแล้วก็ในตลาดก็มีแบ่งมาขายด้วยแต่ว่าช่วงนี้อาจจะยังมีไม่เยอะเพราะว่าเราก็อยากจะขับเคลื่อนสังคมทำความรู้จักกับพี่น้องกรุงเทพในเขตใกล้คนว่าต้องการอะไรต้องการอะไรที่สอดคล้องกับแนวคิดเราอ่ะเราก็จะทำให้แต่ถ้าหากว่าเป็นผักที่แบบอย่างเช่นถ้าเป็นข้าวโพดที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ได้หรือข้าวโพดที่มันเป็น MGO เงี้ยเราก็ไม่ทำแต่เราจะเลือกข้าวโพดที่เก็บเมล็ดพันธุ์ได้อย่างที่นี่เราก็จะมีอย่างครั้งนี้ผมก็มีเตรียมเม็ดมะละกอมาแจกเม็ดตะคึกเม็ดไม้สักอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยกลับไปฝึกเพาะเสร็จแล้วเราก็มีไลน์กลุ่มเข้ามาคุยกันแล้วเป็นพี่เลี้ยงพาเขาเพาะพาเขาปลูกแล้วก็ส่งกันบ้านกันก็ที่นี่มันจะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับชุมชนนี่ยังไม่รวมถึงต้นไม้ก้าไม้ที่เราจะมีเวียนไปเรื่อยตั้งแต่พืชผักสวนครัวแล้วก็ก้าไม้หายากที่เป็นไม้ป่าที่จากทั่วประเทศมารวมอยู่ที่นี่ครับ

0: สวัสดีครับคุณยศเป็นไงวันนี้มีอะไรบ้าง
1: วันนี้ครับมีน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยจากที่แปลงเราเองมีน้ำอ้อยมะนาวน้ำอ้อยมะกรูด
0: เป็นน้ำอ้อยคั้นสดเลยเน
1: า
0: ะ
1: คั้นสดเลยครับมาคั้นที่นี่เลยคร
0: ับ อ๋อคั้นที่นี่เลย
1: เราแปรรูปน้ำอ้อยเป็นน้ำตาลอ้อย
0: ครับ
1: แล้วก็มีเป็นมะม่วงจากในไร่เราเอง
0: ครับ
1: วันนี้มีพิเศษมีพิซซ่าเตาถ่าน
0: พิซซ่าเตาถ่าน
1: เตาถ่านคร
0: ับ เป็นเตาถ่านประยุกต์แบบเคลื่อนที่ได้
1: หน้าประยุกต์ครับหน้าผักเขียวมากผมหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผักเขียวนี่ปลูกเองนะครับในแปลงเราทั้งหมดเลยจริงๆไร่ของคุณยศนี่มีออร์แกนิกไทยแลนด์เหมือนผมเลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ โอเคอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างของการพึ่งตนเปลี่ยนจากปลูกพวกง่ายปลูกอ้อยเป็นร้อยไร่มาเปลี่ยนเป็นปลูกป่าแล้วปลูกอ้อยจำนวนน้อยเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วเราก็พึ่งตนได
1: ้
0: พึ่งตนได้ยังช่วยคนอื่นได้ด้วยอย่างงี้ถ้าวันหน้าเชิญคุณยศเนี่ยสอนเคี่ยวอ้อยที่นี่ได้ไหม
1: ได้ครับยินดี
0: โอเคเดี๋ยววันหน้าจะมาทำเวิร์กช็อป
1: ครับผมได
0: ้โอเคครับ
1: ครับ

0: วัสดีครับคุณเหลา
1: สวัสดี
0: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ออกจากอยุธยามากี่โมงเอ่ย
1: ตีห้า
0: ตีห้าเนาะอันนี้โอ้วันนี้มีทั้งผักขยงนะมีผักขยงตำลึงแล้วก
1: ็ยอดแค
0: ยอดแคโอเคมีหลายอย่างนะมีมะม่วงเบาแล้วก็มีผัมที่สำคัญนะครับ
1: ไข
0: ่เป็ดไร่ทุ่งสดๆเลยนะครับยังไม่ได้ล้างเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่อยู่ในแปลงมีพื้นที่น้อยก็จริงแต่ว่าสามารถปลูกหลากหลายแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้วันหน้าต้องเชิญคุณเหลามาช่วยสอนในสิ่งที่ชำนาญหน่อยนะถนัดเรื่องอะไรครับ
1: ปลูกผักทำดินครับ
0: ปลูกผักทำดินเนาะงั้นวันหน้า
1: สวนเราปลูกดิน
0: ถ้างั้นผมจะชวนให้มาทำเพื่อให้พี่น้องคนเมืองได้ปลูกผักแล้วก็ทำดินเป็นที่นี่เนาะที่ธรรมสถานโอเค

0: ตอนนี้ก็เป็นร้านพี่กุ้งครับซึ่งพี่กุ้งเนี่ยจะเป็นอาสาในการร่วมทําตลาดด้วยกันแล้วพี่กุ้งมีทั้งเครื่องปรุงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรนะพี่กุ้ง
1: อันนี้คือไตปลาแห้งค่ะก็เป็นการปรุงรสด้วยเครื่องสมุนไพรของทางใต้แล้วก็เนื้อปลาก็เป็นเนื้อปลาโอย่างปลาโอย่างก็คือปลาทูน่านั่นแหละค่ะเป็นปลาทะเลแล้วก็ในส่วนของน้ําแกงก็คือน้ําไตปลาเนี่ยเราใช้ปรุงปลาช่อนค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยสมุนไพรแล้วก็ใช้น้ําตาลเดี๋ยวธรรมชาติอย่างเดียวอย่างอื่นเราไม่ใส่อะไรเลยค่ะ
0: ผมคิดว่าไอการกินอย่างที่พี่กุ้งเขาปรุงเนี่ยกับอย่างผักเหลียงผักพื้นบ้านที่มีสารอาหารเยอะต่อร้อยกรัมเนี่ยมันดีเพราะว่ากินแล้วมันมีพริกแกงมันมีภูมิคุ้มกันทําให้ต้านโรคระบาดอะไรต่างๆได้ดีครับไม่เป็นหวัดด้วยเดี๋ยวมาดูร้านนี้ต่อร้านนี้เป็นไข่ผําสวัสดีครับป๋องน้องป๋องอันนี้เขาจะเป็นผํานะครับผําที่มีการเอาผําสดผําแห้งแล้วก็แปรรูปมาอันนี้เป็นอะไรนะทองม้วนผําใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: และอันนี้เห็นว่าเป็นตัวเด่น
2: เป็นสมุนไพรบรรเทาแก้ปวดเมื่อย
0: ครับ
2: บรรเทาอาการออฟฟิศซินโดม
0: อยู่ในรูปของเจลเนาะอันนี้น่าใช้ไหมเป็นครีมนวดโอเคนอกจากนั้นก็ยังมีอื่นๆแต่ว่าที่น่าสนใจคืออันนี้ครับ
2: ไข่
0: พี่ขออนุญาตเปิดนะโอเคเป็นไข่ผําทําเป็นไข่ตุ๋นนั่นเองก็เป็นอาหารที่ตัวอย่างแนะนําให้คนเมืองจริงๆแล้วผําของเขาเนี่ยเอาไปโรยในไข่เจียวก็ได้ใส่แกงป่าก็ได้อร่อยฮะซึ่งจริงๆประยุกต์อยากจะเติมโปรตีนอะไรใส่ก็ไปเอานึกถึงผําก็เอาผําใส่แค่นั้นเองครับ

0: นี่เป็นร้านของคุณน้ำเขาจะเป็นร้านที่มี2แบบหมายถึงว่าเป็นสวนดินปรุงจากกำแพงเพชรซึ่งก็จะมีทั้งข้าวหอมนะเป็นข้าวสินเหล็กข้าวหอม2สายพันธุ์มีกายศาสตร์นะครับเป็นเอาปิดพันธุ์มาทำขออภัยนะน้องน้ำแล้วก็เป็นอาหารสำหรับพืชอย่างเงี้ยครับที่แปลงนี้เขาทั้งปลูกอ้อยปลูกข้าวนะคุณน้ำใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ปลูกข้าวปลูกน้ำปลูกข้าวแล้วก็มีปลูกอ้อยแล้วก็เอาเจ้าของมาชื่อน้ำใช่เป็นไร่นาส่วนผสมนี่แหละครับแล้วก็ทางด้านนี้คุณน้ำเองเขาอยู่ในกรุงเทพนะครับแต่ที่บ้านน่ะอยู่ที่กำแพงเพชรก็เลยเอาเรื่องความสนใจส่วนตัวมาก็คือเก่งถ้าชำนาญเรื่องศิลปะและเห็นว่าศิลปะเนี่ยบำบัดเรื่องจิตใจได้ก็เลยเอาทำมาเป็นเรื่องน้ำปรุงก็คือให้คนเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปทุกครั้งที่เราเปิดตลาดเนี่ยนะครับคุณน้ำบอกว่าเดินตรงเข้ามาเลยแค่หลัก10บาทเนาะเท่าไหร่นะคุณน้ำ
1: 65บาทค่ะ
0: 65บาทนะครับแล้วก็มีผลงานเอากลับบ้านได้อยู่ตรงนี้จะอยู่ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงก็แล้วแต่ครูจะพาทำเพื่อสัมผัสถึงความสงบในใจของตัวเองด้วยสีอย่างเงี้ยครับ

0: าดูอันนี้ครับอันนี้เป็นร้านที่ผมบอกเลยว่าหลงรักเธอตั้งแต่กินขนมครั้งแรกหมายถึงว่าขนมเธอนะหลงรักขนมเธอเพราะว่าดูสิครับทองเอกอัลมอนด์อย่างเงี้ยไม่ได้หาง่ายๆแล้วก็มีเปียกปูนที่อยู่ในรูปแบบร่วมสมัยใช่ไหมครับมีอะไรอยากจะเล่าสักนิดไหมอันนี
1: ้
0: สมนัสผมก็เพิ่งเคยเกิดมาได้ยินสมนัสที่ร้านเขานี่แหละร้านนี้ชื่อร้านดวงฤดีของคุณอ้อมนั่นเองครับเชิญครับถัดมามาดูอีกร้านหนึ่งอันนี้เป็นร้านคุณฝนเห็นหอมอย่างเงี้ยไม่ได้ขายหอมนะครับแต่บอกให้รู้ว่าอันนี้หอมมาจากแม่ที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ที่เธอทำนี้เป็นเมนูอะไรนะคุณฝนขึ้นต้นด้วยเมี่ยงลงท้ายด้วยคำ เป็นเมี่ยงคำแบบโบราณแต่ว่าเป็นออร์แกนิกนะครับคัดสรรวัตถุดิบแบบเนี้ยบเวอร์วังมากๆนะครับแล้วผมก็ช่วยเธอด้วยการเอาอันนี้เป็นเหมือนหญ้าคลุมดินนะครับเป็นชะพูที่ปลูกที่สวนสมบัติที่เป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหรือป่า5ระดับอ่ะอันนี้เขาขึ้นคึ้มเลยแม้ตอนนี้แรงมากๆแต่ก็เด็ดมาให้เธอได้เมื่อวานนี้ครับเป็นชะพูต้องกินเดี๋ยวถ้ามีโอกาสรอบหน้าจะแกงชะพูให้กินครับแล้วอันนี้ก็เป็นแปลงที่สวนสมบัติอันนี้คุณเดือนฮะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับรอบนี้คุณเดือนเอาทั้งขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กจริงๆสวนสมบัติมันเป็นป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างป่า5 ดับพื้นที่50 ไร่เรามีของทั่วไปที่ทำให้พึ่งพาตัวเองได้แม้กระทั่งอย่างเงี้ยครับเราเอากะเพราแดงนะครับกะเพราแดงใส่วัสดุธรรมชาติแล้วก็พยายามทำทุกอย่างแต่อย่างเงี้ยเรายังไม่สามารถที่จะทำได้ก็ใช้พลาสติกแรปนิดนึงแต่ก็จะเป็นกับกล้วยเป็นกับกล้วยกันเหี่ยวและให้อยู่มาถึงคนกินได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพที่สำคัญอย่างมะละกอเนี่ยสังเกตลูกจะไม่เหมือนกันเลยเป็นมะละกอพื้นบ้านเก็บเม็ดพันธุ์ได้ปลูกได้ที่เราแลกเม็ดพันธุ์กันแจกเม็ดพันธุ์กันก็คืออย่างนี้แหละครับกินเสร็จเราเก็บเม็ดแล้วก็พาพี่น้องคนเมืองเก็บเม็ดพันธุ์นี่เป็นต้นตะคึกต้นนี้สูง15 เมตรครับเอามากินเป็นผักสดก็ได้ทำเป็นข้าวยำเหมือนร้านเมื่อกี้ก็ได้หรือเอามาแกงส้มก็ได้มาตีกระเทียมผัดน้ำปลาได้หมดเลยนะครับก็เป็นผักพื้นบ้านจะเน้นให้เกิดผักพื้นบ้านเลยว่าอันนี้เป็นผักเปลี่ยนมาจากชุมพรผัดไข่ได้นะครับทำเมนูอะไรได้หลายอย่างแม้กระทั่งต้มกะทิ
1: เมื่อเช้ามีเห็ดเพาะ
0: จากเมืองการที่ไซโยกทีนี้ทั้งหมดนี้ก็จากสวนสมบัติที่เราเนื่องจากเราไม่เอาสารพิษไม่เอาสารเคมีเนาะก็เปลี่ยนการเอารูปแบบของไซเดอร์ที่เป็นของต่างประเทศเนี่ยนะครับเอากรรมวิธีเข้ามาแต่หัวเชื้อเราสร้างเองแล้วก็เปลี่ยนอย่างเช่นอันเนี้ยสมอมะกรูดมะขามป้อมอันเนี้ยใช้ฟื้นฟูเรื่องเกี่ยวกับพวกโรคระบาดที่เพิ่งผ่านมาได้โควิดอะไรพวกเนี้ยครับเพราะว่ามันประกอบด้วยสมอมะกรูดมะขามป้อมแล้วก็มะนาวโหพวกนี้ใช้กดอินทรีย์ในการสกัดออกมาจริงๆมันมีหลายอย่างแต่เน้นการพึ่งพาตนเองแล้วก็ทำเป็นลักษณะของโฮมเมดทั้งหมดครับผมประมาณนี้แต่ว่าทั้งมวลเนี่ยผมอยากให้พามาดูตรงนี้ครับที่อยากชวนชมชวนดูก็คืออย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องลองดูเป็นมันมะลี่มันมะลี่เวลาเรากินที่ตลาดกินเราเน้นคือสกัดเย็นแล้วกินเพียวถ้าใครอยากหวานก็ใส่น้ำผึ้งเอาแต่ว่าเราจะไม่ใช้น้ำตาลที่แบบเป็นไซรัปเป็นอะไรพวกนี้ที่เป็นไซรัปอุตสาหกรรมแล้วก็มุมนี้จะเป็นแก้วที่คุณเดือนเขาเอาประยุกต์จากไซเดอร์นะครับมาปรุงเป็นแก้ว

0: ว่าไซเดอร์ม็อกเทลไซเดอร์ม็อกเทลในประเทศนี้ยังไม่เคยมีแต่ว่าพวกเราค้นคิดเพราะว่าเมื่อเราปลูกป่าแล้วทำไงจะหาอยู่หากินกับป่าในเมื่อทำไซเดอร์ได้ไซเดอร์เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นการสกัดสารสำคัญมาอยู่ในรูปของไซเดอร์ใช่ไหมครับอย่างเช่นสมอเอาสารของสมอเนี่ยสารอาหารนั้นมาอยู่ในนั้นทำยังไงเราถึงจะมาชงให้มันอร่อยเพราะถ้ากินทั่วไปมันเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนแอปเปิลไซเดอร์เราก็อาจจะดีแต่ว่ามันกินยากอ่ะแต่ว่าพอมาอยู่ในรูปของเครื่องดื่มอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็เปลี่ยนจากเดิมที่กินค็อกเทลใช่ไหมค็อกเทลก็เปลี่ยนเป็นไซเดอร์ม็อกเทลเพราะนั้นโต๊ะนี้คือโต๊ะไซเดอร์ม็อกเทลซึ่งเดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปเรื่อยๆครับจะสอนพาคนเมืองขำไปสร้างอาชีพได้ด้วยเอาไปทำบาร์ที่บ้านก็ได้คือพอเราไปอยู่ที่บ้านแทนจะเป็นบาร์เทนเดอร์ก็เป็นบาร์ไซเดอร์แทนอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับน้องบอมวันนี้มาอนุล่าครับร้านอนุล่าวันนี้มาแบบมินิมอลน่ารักที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยมินิมอลเลยก็คือทำให้คนเนี่ยหันมาใช้อย่างนี้อันนี้เขาเรียกอะไรครับน้ำยาเนกประสง
1: ค
0: ์ใช่แล้วอะไรอีกครับอันนี้
1: น้ำยาเนกประสงค์มีตั้งแต่เป็นสับปะรดมะกรูดนะคะแล้วก
0: ็สบู่เหลว
1: แชมพูโลชั่นแล้วก็แชมพูน้องหมาน้องแมวค่ะ
0: ถ้าผมมาตลาดนี้ถือขวดได้มา
1: ได
0: ้แล้วมากอกช่างจ่ายตังกลับบ้านไม่ต้องทิ้งพลาสติก
1: ใช้
0: พลาสติกมารียูสทำแล้วซ้ำอี
1: ก
0: ไม่ต้องเบียดเบียนโลก
1: เพราะว่าเราทำเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะนะคะเราก็เลยต้องการให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันลดการใช้พลาสติกที่ใช้แล้วเพียงครั้งเดียวนะคะ
0: และ
1: การที่สามารถเอาบรรจุภัณฑ์เก่าที่บ้านเนี่ยพบมาแล้วมาเติมกับเราได้เลย
0: เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เราทำในตลาดกินกินแล้วก็รวมพลคนซีโร่เวสต์มาอยู่รวมกันที่นี่โดยเฉพาะตัวตึงอย่างน้องบอมนี่แหละครับ

0: ันนี้เป็นร้านพี่จุเป็นร้านที่เราบอกว่าในตลาดเนี้ยจะมีทั้งบ้านวัดโรงเรียนพี่จุเนี่ยเขาจะเป็นจิตอาสาที่อยู่ในธรรมสถานอยู่แล้วก็เชิญพี่จุเอากระเป๋าทำมือมาออกร้านน่าจะตัวมาแล้วนี่พี่จุครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็เนาะมาออกร้านอย่างนี้ป่ะงั้นเดี๋ยวพาดูต่อถ้าสนใจเรื่องอะไรนะพี่จุพูดสั้นๆเลย
1: ปึ๊บจุทำงานมือค่ะด้วยใจที่รักแล้วก็ใช้สมาธิในการทำนะคะเพราะฉะนั้นงานทุกชิ้นเนี่ยพี่จุทำด้วยกับมือค่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้สั่งมาเพราะฉะนั้นอันนี้นะใช้สมาธิเดินมาแวะมาชมก็ได้นะคะตลาดที่ที่ทำมาสถานะต้นเดือนนะคะ
0: โอเคขอบคุณครับพี่จุอันนี้มาร้านนี้ JKK Organic Farm เขาจะเน้นเรื่องข้าวครั้งที่แล้วมีไข่ด้วยนะมีไข่แบบอารมณ์ดีรอบนี้มีกล้วยตากมีข้าวเขาที่เด่นๆเลยจะมีข้าวขาวเจ็กนะครับแล้วก็ข้าวหอมมะลิข้าวแบล็คเบอร์รี่นะครับก็มากับพวกเราเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วมาจากไชน่านะครับแล้วถัดไปก็เป็นร้านมาม่ากรีนใช่มั้ยพี่หวานเป็นมาม่ากรีนเป็นคุณแม่ที่เน้นใช้ของออร์แกนิกใช้ของเพอร์เฟคนะครับก็มาพบกับเธอได้

ำหรับตลาดกินกีเนี่ยก็อยากจะเรียนเชิญเพื่อนพี่น้องทุกท่านที่สนใจกันพึ่งพากันนะครับพึ่งพากันและกันแล้วก็พึ่งตัวเองเนี่ยมาฝึกมาเรียนรู้มาสอนหรือมาแนะนำพวกเราได้เพราะในที่นี่เนี่ยเราจะมีทั้งครูพาทำจะมีทั้งคนที่ลงแปลงจริงมีทั้งพ่อค้าที่จิตใจดีเนี่ยนะครับมาแบ่งปันไงเพจของเราชื่อเพจกินกรีนนะครับชื่อคำว่ากินเป็นภาษาไทยกอไก่ตะลีนอหนูแล้วก็กรีนเป็นภาษาอังกฤษครับ G R W E N เข้าไปดูไปติดตามแล้วก็เราก็จะเปิดทุกสัปดาห์แรกครับเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่7โมงถึงบ่ายโมงครับแล้วก็ถ้าหากว่าที่ฟังหรือผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ร่วมกับพวกเราเข้ามาเรียนรู้ที่ว่ามาพบปะพูดคุยกันพูดง่ายว่าร่วมสร้างสังคมใหม่ครับก็มาเจอมาจอยกันได้ที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากเชิญชวนที่สุดเราไม่รู้ว่าปี54นะครับเราไม่เคยคิดเลยว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพเราไม่รู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเชียงรายจะท่วมอย่างหนักเราไม่รู้ว่าวิกฤตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้พูดง่ายว่าหมดภาวะโลกร้อนไปเรียบร้อยแล้วแต่กลายเป็นไคลเมทเชนจ์หรือว่าโลกเดือดนะครับตอนนี้มันเป็นโกลบอลวอร์มมิ่งใช่ไหมมันก็เปลี่ยนเป็นบอยลิงไปแล้วใช่ไหมจากวอร์มมิ่งเปลี่ยนเป็นบอยลิงอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เลยอยากจะ

เชิญชวนว่ามาตลาดแห่งนี้ปุ๊บมาสร้างทำความรู้จักกันถ้าวันหนึ่งหากมีเหตุเพศภัยที่นี่นะครับอย่างน้อยผมมีแปลงอยู่ที่วังกระแจ50ไร่ก็น่าจะเป็นที่อาศัยของทุกท่านได้หรือเช่นกันผมมีน้องอยู่ที่อย่างน้องหยกอยู่ที่จันทบุรีมีก็ประมาณเกือบ50ไร่มีคุณปลา40กว่าไร่อยู่ที่ชัยภูมิมีที่ลพบุรีอีกประมาณ10กว่าไร่หรือที่สุพรรณบุรีของคุณยุทธอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเรารู้จักกันไว้ทำความรู้จักสร้างสังคมใหม่ที่ตลาดกินกินแห่งเนี้ยครับต่อไปถ้าในขณะนี้เราก็ฝึกตนได้แต่ขณะที่ถ้ามีเหตุเพศภัยเราก็จะพึ่งพากันได้อย่างตอนนั้นแน่นอนครับ

ผมมาตลาดกินกรีนนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2เพราะว่าเพิ่งจัดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นตลาดออร์แกนิกนะครับอาหารทานแล้วดีกับสุขภาพแน่นอนครับเพราะว่าในตลาดแบบนี้เราหาค่อนข้างจะยากนะครับมีไม่กี่ที่และจุดนี้เป็นจุดที่ร่มรื่นนะครับเดินสะดวกสบายแล้วเราเวลามาเดินที่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเราไม่เรียกพ่อค้าแม่ค้าดีกว่าเหมือนเพื่อนกันนะครับมาคุยกันมาสนทนากันนะครับแล้วก็ซื้อของด้วยนะครับก็จะมาบ่อยๆก็เชิญชวนทุกคนมานะครับตลาดกินกรีนนะครับเชิญครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569อยู่กับเราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภาริมาวินิฐาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ข่าวเช้าของเรายังคงติดตามเรื่องของการให้ความช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัยโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านนะคะตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากอุทกภัยในครั้งนี้เราได้สูญเสียจิตอาสาผู้เป็นหัวหน้าทีมนะคะที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่เสียชีวิตกระทันหันระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบัลลังก์ไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพวงมาลาประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพแห่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตเจ้าหน้าที่ทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอายุ47ปีเป็นชาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเสียชีวิตกระทันหันภายในโรงแรมที่พักด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายสุภมงคลเป็นหนึ่งในทีมเฉพาะกิจเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติซึ่งลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานจังหวัดพิษณุโลกทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเพื่อเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการเตรียมความพร้อมของชุมชนอย่างเช่นการจัดตั้งศูนย์อพยพและการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
0: ขณะที่การให้ความช่วยเหลือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจังหวัดน่านนะครับก็ท่านได้ลงพื้นที่ไปอีกรอบติดตามฟื้นฟูพื้นที่ของอุทกภัยพร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนหน้านี้ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านอีกครั้งเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยพร้อมรับฟังปัญหาการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมบริเวณสะพานบ้านฝายมูลอำเภอท่าวังผาซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเดินทางต่อไปยังบ้านแก้มอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือของหน่วยงานในพื้นที่นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและคณะไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกระทรวงการอุดมศึกษาภายใต้โครงการอาชีวะอาสาณบ้านร้องแงอำเภอปัวซึ่งระดมบุคลากรนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังระดับน้ำลดลงรวมทั้งยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานบ้านตื๊ดอำเภอปัวซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในช่วงค่ำนายยศชนันยังได้ประชุมติดตามสถานการณ์รายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูและกำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดน่าน โดยที่ประชุมได้เร่งยกระดับระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนน้ำป่าไหลหลากบูรณาการข้อมูล3แหล่งได้แก่ปริมาณฝนระดับน้ำและการวิเคราะห์จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อตรวจสอบและประมวลเป็นข้อมูลชุดเดียวเพื่อให้การตัดสินใจและการแจ้งเตือนประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำครับ
1: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูอุทกภัยจังหวัดน่านเช่นกันนะคะพร้อมทั้งมีการสั่งการทุกจังหวัดถอดบทเรียนการบริหารจัดการภัยพิบัติเน้นย้ำเรื่องของการใช้ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าค่ะขณะที่อำเภอปัวตอนนี้กำลังเร่งเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นครัวเรือนละ 6,700 บาทโดยส่งตรงถึงบ้านกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์อุทกภัยเทศบาลเมืองน่านเพื่อติดตามการฟื้นฟูพื้นที่และให้กำลังใจประชาชนโดยได้มอบนโยบายการบริหารจัดการภัยพิบัติ4ด้านประกอบด้วยการใช้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเซลล์บรอดแคสต์เต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนอบพยพได้ทันท่วงทีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลการจัดการศูนย์อพยพและเส้นทางปลอดภัยพร้อมสร้างระบบจังหวัดบ้านพี่เมืองน้องเพื่อสนับสนุนข้ามพื้นที่รวมทั้งการจัดหาอาหารดูแลผู้ประสบภัยให้ครบทุกมื้อโดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบพร้อมนำความห่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ฝากให้ทุกภาคส่วนค่ะให้นำรูปแบบการทำงานของจังหวัดน่านไปปรับใช้เป็นแผนบริหารจัดการภัยพิบัติระยะยาวโอกาสนี้รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้ยื่นหนังสือเสนอแนวทางปรับปรุงผนังกั้นแม่น้ำน่านด้วยนะคะส่วนความคืบหน้ามาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลาแรงอำเภอปัวล่าสุดชาวบ้านเปิดเผยว่าได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นครัวเรือนละ 6,700 บาทแล้วซึ่งเป็นการช่วยเหลือด้านเครื่องนอนเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มโดยเทศบาลตำบลศิลาแรงเร่งรัดกระบวนการช่วยเหลือด้วยการเริ่มจ่ายเงินเยียวยาทันทีจากเดิมที่มีกำหนดจะเริ่มจ่ายในวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะ
2: ได้รับแล้วค่ะเป็นของใช้แล้วก็ของได้มา6,700
3: จ้ะแจ้งว่าเดิมเราจะเริ่มนับติดในทุกครั้งเทศบาลศิลาแรงจ่ายแล้วก่อนแล้วแต่วันนี้ใช่ไหมครับ
2: จ้ะ
3: นี่ได้ครบกันหรือยังหรือว่า
2: ได้ครบกันแล้วจ้ะ
3: เดือนที่จะหาย
2: จ้ะ
3: ได้ครบกันแล้ว
2: จ้ะ
3: แล้ว
2: กับหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาช่วยค่ะก็เข้ามาเอารถแมคโครเอารถมาช่วยเอาขยะมูลฝอยออกจากหมู่บ้านค่ะ
3: แล้วก็ลงมาสำรวจความเสียหายเองทำ
2: ค่ะค่ะค่ะ
1: สำหรับการช่วยเหลือในรอบนี้อำเภอปัวได้นำผลการสำรวจความเสียหายจากเทศบาลตำบลศิลาแรงซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น120รายรวมเป็นเงิน 8,400 บาททั้งนี้เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาอำเภอปัวร่วมกับเทศบาลตำบลศิลาแรงได้ลงพื้นที่ไปเบิกจ่ายเงินให้กับประชาชนในพื้นที่ทันทีค่ะโดยเน้นอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางด้วยการนำเงินไปมอบให้ถึงบ้านพร้อมบริการคัดสำเนาทะเบียนบ้านในขั้นตอนเอกสารเพื่อลดภาระและผลกระทบของประชาชนให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมจังหวัดน่านสรุปแนวทางและขั้นตอนการยื่นขอรับเงินเยียวยาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยได้เริ่มเปิดรับคำร้องมาตั้งแต่วันที่24สิงหาคมซึ่งผู้ประสบภัยสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านนะคะสำหรับขั้นตอนการยื่นคำร้องผู้ประสบภัยไม่ต้องกังวลเรื่องของการเตรียมสำเนาเอกสารราชการค่ะเพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงหรือหากไม่มีเอกสารติดตัวเลยแต่ถ้าจำเลขประจำตัวประชาชนได้ก็สามารถ จ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนะคะในกรณีที่จำเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ได้ก็สามารถให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้รับรองเพื่อยืนยันตัวตนได้เช่นกันค่ะเรียกว่าอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เลยโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็จะเป็นผู้รับผิดชอบอำนวยความสะดวกในการจัดทำและถ่ายสำเนาเอกสารที่จำเป็นให้ทั้งหมดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรีบเดินทางไปแจ้งความประสงค์ภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลและส่งมอบความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและไม่ตกหล่นด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เดินทางไปยังบ้านผาเวียงตำบลภูคาอำเภอเปลือกอำเภอปัวครับเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนจำนวน636คนหลังได้รับการประสานจากจันจอมพลังพร้อมนำเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าไปสนับสนุนและมอบชุดเครื่องนอนจำนวน300ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกด้านและจะเร่งประสานทุกภาคส่วนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคให้กลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดด้านนายเจรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าได้ประสานเน้นย้ำไปยังทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานการณ์อุทกภัยให้อำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบภัยโดยให้ยกเลิกการเรียกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ขอจากประชาชนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยให้เกิดความรวดเร็วลดระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติและไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประสบภัยตามนโยบายของรัฐบาลสรุปก็คือให้อำนวยความสะดวกประชาชนมากที่สุดยกเลิกการเรียกเอกสารอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งสอดคล้องกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่คุณจิตนาให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยครับส่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในระยะต่อไปนายชัยยินสุมทุมประธานชมรมท่องเที่ยวดอยสกาดสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปัวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวน่านบอกว่าอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวเมืองปัวและจังหวัดน่านพร้อมขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ระยะสั้นและไม่ควร

0: อบขณะที่บ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวประชาชนในพื้นที่หายจากน้ำท่วมตกค้างอยู่ตามบ้านเรือและเส้นทางสัญจรจนเศษวัสดุตักดินโคลนและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว
1: ขณะที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยยกระดับระบบการแจ้งเตือนพร้อมกับระบบทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านระบบซูมมีติ้งโดยมีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมและมีนายเจรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ปริมาณน้ำตามสถานีวัดต่างๆยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยจังหวัดเชียงใหม่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่วนที่จังหวัดพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมวลน้ำจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงไหลลงสู่พื้นที่จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมกับคณะลงพื้นที่บ้านเกาะสาริกาตำบลรังนกอำเภอสามงามเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งได้รับผลกระทบจากแม่น้ำยมล้นเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนพร้อมกันนี้ได้มอบชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินด้านชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือหลังจากปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรทยอยไหลเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเริ่มเพิ่มสูงขึ้นโดยยืนยันว่าสถานการณ์โดยรวมยังสามารถบริหารจัดการได้เนื่องจากระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอีกมากพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดด้วยพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขอให้ท่านเฝ้าระมัดระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักโดยเฉพาะแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาและให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ
0: คุณผู้ชมคะขณะนี้น้ำเหนือกำลังหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างค่ะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าอีก3วันข้างหน้าจะแตะที่ระดับ 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงได้เตรียมบริหารจัดการน้ำกระจายเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งพร้อมปรับการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนได้ค่ะนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะพบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้านะคะคาดว่าวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ 1,000-1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะมีประมาณ 60-100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1,100-1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกรวมทั้งพิจารณาปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ถ้าหากว่ามีการปรับการระบายน้ำในอัตราประมาณ700ถึง1

0: 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร50เซนติเมตรนะคะแล้วก็อาจจะกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอไสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค
1: ่
0: ะ
1: เน้นย้ำฟังประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนนะครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามโดยเฉพาะสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้และการให้ความช่วยเหลือเยียวยาใน ABC News ข่าวเช้าครับ
0: ค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:22 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เริ่มกันที่สถานการณ์แล้วก็การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับล่าสุดโฆษกกอรมน.เตรียมปรับการข่าวเชิงรุกพร้อมกับชี้แจงประเด็นความเห็นของแม่ทัพภาคที่4ว่าการเผาที่ทำการอบต.อาจเกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้นส่วนเรื่องอาวุธปืนยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นขอให้รอผลการตรวจสอบจากนิติวิทยาศาสตร์แต่ว่ายืนยันเป็นการยิงปืนจากคอซึ่งเกิดขึ้นได้ยากครับพลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อให้การสืบสวนสอบสวนนำไปสู่การจับกุมตัวผู้ก่อเหตุตัวจริงมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเน้นย้ำถึงความรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันการจับกุมผิดตัวสำหรับประเด็นที่มีภาพปรากฏและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีเฮลิคอปเตอร์เจ้าหน้าที่รัฐยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นนั้นทางกอรมน.ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงโดยอ้างอิงผลการตรวจสอบทางการแพทย์ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ยืนยันว่าบาดแผลของผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่อาวุธสงครามนอกจากนี้ทิศทางวิถีกระสุนยังไม่สอดคล้องกับหลักการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังบินลาดตระเวนจึงขอให้สังคมพิจารณาจากข้อเท็จจริงและรอผลการพิสูจน์จากนิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการครับ
1: คุณหมอก็ชี้แจงว่าแผลเนี่ยแผลที่เกิดไม่ได้เกิดจากอาวุธที่เป็นอาวุธทำลายล้างสูงหรือว่าอาวุธสงครามนะครับก็จะอาจจะเป็นแค่9มม.หรือว่าจุด22เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าโดยความเป็นจริงจากที่มุมของกระสุนเข้าไป30องศาเนี่ยถ้าเราไปนั่งคิดทางฟิสิกส์จริงๆเนี่ยฮอเนี่ยจะอยู่ในมุมตรงนั้นได้ไหมนะถ้าเราอันนี้คือแฟกต์นะครับผมไม่อยากชี้แจงด้วยความรู้สึกแต่อยากให้เอาให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยเอาแฟกต์เนี่ยมาดูที่ทางคุณหมอเนี่ยท่านชี้แจงนะครับจะรู้ว่ากระสุนที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่กระสุนสงครามนะครับนั้นพอไม่ใช่กระสุนสงครามเนี่ยเจ้าที่รัฐเนี่ยตัดไปได้เลยผมว่านะน่าจะตัดไปได้เลยหรือเอาความเป็นจริงมาพูดกัน
0: ส่วนการบริหารจัดการด้านการข่าวโฆษกกอรมน.ยอมรับว่าการหาข่าวเชิงลึกที่ระบุวันเวลาการก่อเหตุได้อย่างชัดเจนแน่

0: แน่ชัดนั้นเป็นเรื่องที่ดำเนินการได้ยากภาครัฐจึงต้องปรับแผนด้วยการให้ความสำคัญกับการข่าวเชิงรับโดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและดึงมวลชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสทั้งนี้ทางหน่วยงานความมั่นคงจะนำเหตุการณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์และปรับปรุงยุทธวิธีด้านการข่าวเพื่ออุดช่องโหว่และดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: หลังจากเกิดเหตุที่เกิดขึ้นนี้ที่เกิดขึ้นในวันที่22นะครับคิดว่ากมน.ต้องไปวิเคราะห์ข่าวด้านงานข่าวเชิงลับเนี่ยว่าจะทำยังไงที่จะใช้มวลชนในการให้ข่าวสารเราครับเพราะว่าสังเกตได้ว่างานที่เกิดขึ้นงานก่อเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องการทำลายความเชื่อมั่นของฝั่งรัฐนะครับซึ่งอันนี้ถ้าผมเป็นฝั่งสื่อนะผมก็จะเป็นตำหนิผู้ที่กระทำมากกว่าจะมาจ้องฝ่ายรัฐนะครับเพราะว่าฝ่ายรัฐเองเนี่ยต้องยอมรับว่ากำลังพักสี่ส่วนหน้าเนี่ยกำลังก็จำกัดนะครับแล้วเวลาที่กระทำเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นเวลาที่มีการผัดเปลี่ยนกำลังนะเป็นจุดที่ฝั่งนู้นก็พร้อมที่จะทำอยู่แล้วถ้าเราจะนึกถึงภาพการยุทธการด้วยนะครับยุทธการพร้อมข่าวเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่การผัดเปลี่ยนกำลังโดยข้อนาที่ว่าก็มาจากกองทัพภาคที่1นะครับนั่นเข้าใจว่าสถานการณ์มันก็ประจวบเหมาะพอดีนะครับฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทางกองทัพหรือว่าทางกมน.เนี่ยต้องเอาตัวเนี้ยมาวิเคราะห์นะครับในเรื่องการเพิ่มการระมัดระวังในช่วงเวลาที่มันเป็นจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนหรือช่วงเวลาที่ผัดเปลี่ยนกำลังนะครับในช่วงเนี้ยนะครับ
2: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวเสริมถึงรูปแบบการก่อเหตุว่าปัจจุบันเป็นการกระจายจุดก่อกวนเช่นเผายางรถยนต์ตามท้องถนนไม่ได้เน้นเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ประชาชนมาตำหนิเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งจะเข้าทางผู้ก่อเหตุแต่ว่าปัจจุบันประชาชนเข้าใจแถมยังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่มากขึ้นด้วยพร้อมย้ำว่าภาพรวมปัญหาชายแดนใต้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเท่านั้นแต่มีเรื่องภัยแทรกซ้อนอย่างเช่นธุรกิจผิดกฎหมายและการเมืองเข้ามาเชื่อมโยงซึ่งการก่อเหตุในครั้งนี้มีลักษณะต่างคนต่างดำเนินการซึ่งงานข่าวได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วฟังเสียงโฆษกกองทัพบกกันค่ะ
3: ถ้าจะให้ฟันธงไปเลยว่าเกิดจากเหตุนั้นเกิดจากเหตุนี้จริงๆในแง่งานด้านการข่าวเนี่ยเขาอาจจะเขาเก็บทุกข้อมูลมาเป็นองค์ประกอบนะครับผมก็จะได้รู้ว่าทุกส่วนเนี่ยเพราะว่าจริงๆภาพรวมของปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนอย่างเดียวนะครับมันก็เป็นเรื่องของภัยแทรกซ้อนที่อย่างที่ทุกคนทราบนะก็เป็นเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายด้วยอะไรด้วยแล้วบางคนก็อาจจะไปพูดถึงมีคำว่าการเมืองด้วยอะไรด้วยอย่างที่ท่านโฆษกกมน.พูดเนี่ยถ้าเป็นระบบงานทางด้านการข่าวจริงๆเช่นจะเข้ากระทำต่อสถานที่ราชการหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้อย่างที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในระบบการข่าวนึกออกครับแต่ว่าบางอย่างอย่างเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าค่อนข้างเป็นไปได้หลากหลายบางทีอาจจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงในการสั่งการก็ได้หรืออาจจะมีก็ได้ถ้าไม่พอใจแล้วเมื่อมีการสื่อสารเห็นว่าตรงนั้นมีเหตุคนตรงนี้อยู่มุมนี้นะไม่ได้อยู่ในชุมชนตรงส่วนไหนของพื้นที่ก็ได้เขาก็สามารถหยิบยางมาเผาได้เขามองไปยืนใกล้ๆเสาไฟฟ้าต้นไหนเขาก็สามารถทำได้เราก็เลยต้องมาแยกแยะในรายละเอียดตรงนี้อีกเพราะนั้นการที่จะฟันธงไปในเรื่องของสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะฟันธงไปเลยไม่ได้ทีเดียวแต่ว่าเราก็สามารถจะรวมองค์ประกอบทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาได้นะครับก็อยากให้เข้าใจแบบนี้
0: ส่วนพลตรีเฉลิมพงษ์คงบัวเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวว่าการก่อเหตุความรุนแรงในช่วงที่ผ่านมามีวัตถุประสงค์เพื่อก่อกวนและสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนทางฝ่ายความมั่นคงรับทราบข้อมูลข่าวสารการเตรียมก่อเหตุและการขนย้ายวัตถุระเบิดมาโดยตลอดแต่ข้อจำกัดคือไม่สามารถระบุวันเวลาและสถานที่ได้อย่างแม่นยำเนื่องจากฝ่ายผู้ก่อเหตุพยายามปกปิดข้อมูลเป็นความลับพร้อมยืนยันถึงกรณีมีการกล่าวอ้างว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์รวมถึงมีการกล่าวถึงชนิดอาวุธและอ้างว่าเป็นอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่ทหารโดยอ้างว่าจากแหล่งข่าวความมั่นคงบอกว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของตำรวจโดยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งวิถีกระสุนชนิดอาวุธและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโดยไม่ด่วนสรุปจากข้อมูลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

0: เรื่องเพื่อรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดและการวางเพลิงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความปลอดภัยของประชาชนและทรัพย์สินในพื้นที่ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าทุกประเด็นจะต้องตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการยึดหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อมีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะดำเนินการชี้แจงต่อสาธารณชนตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อไป
1: ด้านนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการทำงานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบทางภาคใต้นะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการหารือกับฝ่ายความมั่นคงมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะยืนยันว่าจะใช้ทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาทั้งการเจรจาการใช้กฎหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการหารือกับฝ่ายความมั่นคงมาโดยตลอดทั้งผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพรวมถึงแม่ทัพภาคที่4สภาความมั่นคงแห่งชาติและนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยมีการหารือกันถึงข้อสรุปก่อนจะนำไปดำเนินการซึ่งจะใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาการรักษากฎหมายการเสริมกำลังเข้าไปทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยรวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: เราก็มีแนวทางแล้วก็มีการหารือหาข้อสรุปแล้วก็จะไปดำเนินการนะครับใช้ทุกวิถีทางทั้งการเจรจาแล้วก็การรักษากฎหมายการเสริมกำลังเข้าไปทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับ
1: ส่วนกรณีการกล่าวอ้างว่ามีวัยรุ่นถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ที่จังหวัดนราธิวาสประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้สามารถพิสูจน์ได้จากหลักฐานอยู่แล้วทั้งวิถีกระสุนและผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งโชคดีที่เยาวชนที่อ้างว่าถูกยิงไม่เสียชีวิตฉะนั้นก็ต้องเร่งดูแลแล้วก็สอบถามเยาวชนรวมถึงมีแพทย์ที่เป็นกลางและมีจรรยาบรรณที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
2: ท่านปฏิเสธมีแต่การปฏิเสธว่าไม่มีการดำเนินการเช่นนั้นผมถามย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าไม่มีแน่นะทำอย่างนั้นไม่ได้นะรู้ได้ยังไงว่าไม่มีท่านแม่ทัพภาค4ท่านก็แถลงข่าวไปแล้วสิ่งที่ท่านได้แถลงข่าวก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ท่านได้รายงานผมนะถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนี้มันก็คงไม่ใช่ไม่มีเหตุอะไรที่ท่านแม่ทัพภาค4ท่านจะมาปิดบังความจริงกับพี่น้องประชาชน
1: นักข่าวถามต่อนะคะว่านโยบายภาคใต้ที่ผ่านมาใช้การเมืองนำการทหารแต่ว่าจากสถานการณ์ขณะนี้ต้องนำทหารมานำการเมืองหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องทำงานด้วยกันไม่มีใครนำใครต้องทำงานด้วยกันและรัฐบาลพร้อมทำงานกับทหารเพื่อสร้างความสงบให้กับบ้านเมืองฟังเสียงนายกอีกรอบค่ะ
2: ไม่มีใครนำใครครับจับมือไว้แล้วไปด้วยกันสร้างความสงบ
3: ท่านนายกมีเรื่อง
2: งานด้วยกันนะไม่มีใครนำใครต้องทำงานด้วยกันแล้วก็สามัคคีกัน
0: ขณะที่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบอกว่าสถานการณ์การก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นฝีมือของ BRN พร้อมกับระบุว่าอาจต้องเลื่อนการพูดคุยสันติสุขเร็วขึ้นจากเดือนตุลาคมเป็นเดือนกันยายนนี้ครับนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงการหารือกับนายกรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงว่าเพื่อทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและหากมาตรการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะเป็นการพูดคุยให้ดีขึ้นซึ่งได้ข้อสรุปตรงกันว่าจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนรวมถึงหาเครื่องมือและวิธีการใหม่มาเป็นตัวช่วยเพราะที่ผ่านมาการบูรณาการยังไม่แน่นพอเพราะต่างคนต่างทำและประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปบ้างส่วนประเด็นข้อบกพร่องด้านการข่าวนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอมองว่ามีส่วนแต่ก็เห็นใจคนทำงานเพราะผู้ก่อเหตุมักอาศัยช่วงเผลอหรือจุดที่มีช่องว่าง พร้อม

0: ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของกลุ่ม BRM ซึ่งเมื่อรู้ตัวแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้พูดคุยแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสำหรับกรอบการพูดคุยสันติสุขที่มีการกำหนดเดิมในเดือนตุลาคมนั้นอาจเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นช่วงกลางเดือนหรือต้นเดือนกันยายนโดยจะเป็นการพูดคุยในระดับเทคนิคเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงในวันมูฮัมหมัดนอยังกล่าวถึงดัชนีวัดความสำเร็จหรือ KPI ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่ผ่านมาการวัด KPI ในจุดต่างๆมักประสบปัญหาแต่ KPI ในระยะต่อไปจะต้องดีขึ้นหากไม่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีก็จะต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุใดด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ผันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าประสิทธิภาพด้านการข่าวไม่ได้ลดลงแต่ผู้ก่อเหตุอาศัยช่องว่างทั้งด้านเวลาและโอกาสในการก่อเหตุซึ่งก็ได้พัฒนาวิธีการและเครื่องมือให้การข่าวมีความชัดเจนและแม่นยำมาโดยตลอดโดยกำชับให้ปฏิบัติการเชิงรุกมากขึ้นไม่ให้เป็นฝ่ายตั้งรับหรือเดินตามเกมของผู้ก่อเหตุนอกจากนี้จะเร่งอุดช่องโหว่ในช่วงสับเปลี่ยนกำลังโดยการใช้เทคโนโลยีและกล้องวงจรปิดก็มาช่วยเพื่อให้การตรวจจับและการตอบโต้หรือการโต้เหตุเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงยกระดับเทคโนโลยีอวกาศและพัฒนาขีดความสามารถของอุปกรณ์เทคโนโลยีทางอากาศนะครับแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถของอุปกรณ์ตลอดจนเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและระงับเหตุครับ
1: อย่าใช้คำว่าดรอปลงเลยครับเราเดินหน้าเรื่องการข่าวอย่างตลอดครับต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทาง3จังหวัดชายแดนด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาทั้งวิธีการเครื่องมือที่เราจะให้การข่าวของเราเนี่ยมีความชัดเจนแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเราพยายามพัฒนาอยู่แต่ก็ได้ให้นโยบายว่าอย่าเดินตามจริงๆเราต้องเดินหน้าถ้าเดินตามเราก็จะเกิดเหตุอย่างนี้ตลอดก็มีการกำชับสั่งการกันอย่างเข้มงวด
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษมาใช้ในการพิสูจน์ทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลักฐานทางชีวภาพภาพถ่ายและประวัติอาชญากรรมเพื่อดำเนินคดีและนำตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับ
2: ส่วนการช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตั้งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุค่ะร่วมกับจังหวัดต่างๆเพื่อเยียวยาสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สอบต.เร่งช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกระทบต่อขวัญและกำลังใจประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากทั้งนี้สอปตได้วางระบบการจัดการภาวะวิกฤตผ่านการเยียวยาโดยจัดตั้งทีมเชิงรุกลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุร่วมกับจังหวัดต่างๆเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนพร้อมจัดระบบจัดการแบบ case management หรือการจัดการแบบรายกรณีเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถดูแลตนเองและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้งโดยสอปต.ได้เปิดสายด่วน1880เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาหรือมีข้อขาดตกบกพร่องในการช่วยเหลือเยียวยาตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาแล้วก็ขอคำแนะนำแบบเรียลไทม์ได้เพื่อให้เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาของสอปต.ไม่ใช่ทำไปวันๆแต่ว่ามีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนมีมาตรฐาน
0: ตอนนี้สถานีรถไฟยะลาคึกคักอีกครั้งนะครับประชาชนกลับมาใช้บริการหนาแน่นหลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยซ่อมแซมทางรถไฟสายใต้แล้วเสร็จแล้วก็เปิดเดินรถสายใต้ตามปกติครับ บรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลาเมื่อวานนี้เต็มไปด้วยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาใช้บริการหลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ประกาศเปิดเดินรถเส้นทางสายใต้ช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดตามปกติสืบเนื่องจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดทางรถไฟเมื่อวันที่23สิงหาคม2569จนได้รับความเสียหายและต้องหยุดให้บริการชั่วคราวโดยเจ้าหน้าที่การรถไฟและหน่วยงานความมั่นคงได้เร่งระดมกำลังซ่อมแซมเส้นทางพร้อมกับตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนด้านประชาชนผู้มาใช้บริการต่างแสดงความดีใจที่บริการรถไฟกลับมาเปิดให้บริการตามปกติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเนื่องจากรถไฟเป็นพาหนะที่ประหยัดค่าใช้จ่ายท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันพร้อมทั้งแสดงความกังวลและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหรือความรุนแรงเกิดขึ้นอีกอย่างไรก็ตามในวันนี้รถไฟสายใต้ทุกขบวนจะสามารถเปิดให้บริการเดินรถถึงสถานีรถไฟสุไหงโกลกได้ตามปกติตลอดสายแล้วนะครับ
2: ไปดูความก้าวหน้าทางการแพทย์กันบ้างนะคะโรงพยาบาลตำรวจยกระดับศักยภาพการรักษาเปิดศูนย์หัวใจและศูนย์โรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่รวมศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางไว้ที่เดียวค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาและลดความเสี่ยงการเสียชีวิตของผู้ป่วยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์หัวใจและศูนย์โรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่โรคติดต่อเขตร้อนและวัณโรคซึ่งในส่วนของศูนย์หัวใจจะให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครบวงจรด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยรวมถึงทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขณะที่ในส่วนของศูนย์โรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่จะทำหน้าที่ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและรับมือกับโรคติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงส่งเสริมการวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งในการเปิดศูนย์ใหม่ทั้ง2ศูนย์นี้จะให้บริการผู้ป่วยทั้งคนไข้ภายในและภายนอกเพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงการรักษาโดยไม่จำกัดเฉพาะข้าราชการตำรวจแต่ยังรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยค่ะ
1: โรงพยาบาลตำรวจนะครับก็มีจุดต่างๆที่รักษาข้าราชการตำรวจครอบครัวแล้วก็ประชาชนซึ่งมาเข้ารับการรักษาเช่นโรคหัวใจโรคโควิดโรคเขตร้อนโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยู่ในหลายส่วนของโรงพยาบาลท่านรักษาการแพทย์ใหญ่ก็ได้มีการรวมเอาจุดต่างๆมาเป็นศูนย์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์หัวใจแล้วก็ศูนย์โรคอุบัติใหม่ศูนย์โรคเขตร้อนแล้วก็โรควัณโรคให้มาอยู่ในจุดเดียวก็ถือเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับระบบงานของโรงพยาบาลตำรวจที่จะทำให้การรับการบริการของผู้ป่วยเนี่ยทั้งคนไข้ในและคนไข้นอกเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจทรงอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:44 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดการอบรม The Media รุ่นที่8พร้อมสะท้อนสื่อไม่เพียงแต่เป็นการสื่อสารแต่ว่าเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร The Media รุ่นที่8ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้แนวคิด Beyond Boundaries Connect Beyond Rights Together สำหรับหลักสูตร The Media รุ่นที่8มีผู้เข้าร่วมหลากหลายอาชีพเช่นนักธุรกิจข้าราชการนักการเมืองสื่อมวลชนดารานักแสดงศิลปินที่มีชื่อเสียงและอินฟลูเอนเซอร์โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายและมิตรภาพระหว่างผู้เข้าอบรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมพร้อมส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจหรือ business matching เพื่อสร้างโอกาสและความร่วมมือใหม่ๆระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรมจากหลากหลายวงการนางสาวสุภมาศกล่าวว่าหลักสูตรนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Beyond Boundaries ที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงและการสร้างโอกาสแบบไร้ขีดจำกัดในโลกของการสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่ทำงานในหลากหลายวงการทั้งสื่อนักธุรกิจเจ้าของกิจการนักการเมืองสื่อมวลชนศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์ตลอดจนผู้ที่มีบทบาทในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมควบคู่ไปกับการยึดมั่นในจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการนำเสนอข้อมูลทั้งนี้ปัจจุบันสื่อไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารแต่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศโดยต้องเปลี่ยนจากการสื่อสารทางเดียวเป็นการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเปิดรับและรับฟังเสียงของประชาชนและสังคมมากขึ้นต้องสร้างความเข้าใจมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์โดยยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักและเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนและรับฟังซึ่งกันและกันและต้องสร้างระบบการสื่อสารแห่งชาติที่มีเอกภาพโดยหน่วยงานยึดถือข้อเท็จจริงชุดเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งและป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่แตกต่างสร้างความสับสนให้กับสังคม
1: ด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกพร้อมชูความน่าเชื่อถือและจริยธรรมสื่อนำอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIPD เปิดการประชุมใหญ่ครั้งที่24ภายใต้แนวคิด AIPD Towards 50 Years Soft Media Excellence โดยมีนายบิครัมชิมินสินารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารแห่งเนปาลนายโมฮัมหมัดโกลามซาวาเลขาธิการสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้นายอาจุนกิรีประธานสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงชุมชนแห่งเนปาลนางฟิโลมิน่างานาประกัสซัมผู้อำนวยการใหญ่ AIBD พร้อมด้วยผู้บริหาร AIBD และผู้แทนประเทศสมาชิกเข้าร่วมสำหรับสาระสำคัญของการประชุมที่ประชุมได้ทบทวนผลการดำเนินงานของ AIBD ในรอบปีที่ผ่านมาและวางทิศทางสู่การครบรอบ50ปีในปี2027โดยมุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรสื่อด้าน AI เทคโนโลยีเกิดใหม่และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลควบคู่กับการส่งเสริมสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเท่าเทียมทางเพศและความยั่งยืนขององค์กรสื่อนอกจากนี้ AIBD ยังมุ่งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเชิญชวนสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมแบ่งปันองค์ความรู้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญรวมถึงร่วมจัดกิจกรรมฉลอง50ปี AIBD โดยมี Asia Media Summit 2027ณสาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือด้านสื่อของภูมิภาค สำหรับการประชุมใหญ่ AIBD ครั้งที่24นี้เป็นทั้งการทบทวนเส้นทางเกือบ5ทศวรรษของ AIBD และการวางทิศทางอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกโดยมีความน่าเชื่อถือประโยชน์สาธารณะและความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่ปีที่50ของ AIBD
0: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าสื่อสารเชิงรุกยกระดับการใช้สื่อออนไลน์ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มพร้อมกับพัฒนาบุคลากรให้ผลิตเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการเพื่อให้ประชา

0: าชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเข้าใจง่ายรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
1: ในยุคที่พฤติกรรมการรับข่าวสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสื่อสารภาครัฐต้องปรับตัวจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อแบบเดิมสู่การใช้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่รวดเร็วถูกต้องและเข้าใจง่ายกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะสื่อภาครัฐได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการสื่อสารเชิงรุกโดยนางสุทธิไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดยกระดับการสื่อสารออนไลน์และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถผลิตเนื้อหาได้อย่างหลากหลายและเหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มทั้งข่าวคลิปภาพและคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์โดยมีหัวใจหลักสำคัญคือการสื่อสารนโยบายภาครัฐภารกิจเร่งด่วนตลอดจนเรื่องราวและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและทันต่อสถานการณ์ขณะเดียวกันบุคลากรต้องสามารถทำงานได้หลากหลายทั้งงานข่าวงานประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายและเข้าถึงประชาชนการปรับตัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสื่อภาครัฐจากเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลสู่การเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและประชาชนที่ไม่เพียงนำเสนอข้อมูลแต่ต้องรับฟังเสียงจากพื้นที่และสะท้อนการแก้ปัญหาที่ประชาชนกำลังเผชิญกลับไปดังนั้นการยกระดับการสื่อสารออนไลน์จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์แต่คือการทำให้ข้อมูลภาครัฐเข้าถึงประชาชนได้เร็วขึ้นตรงความต้องการเข้าใจง่ายขึ้นจากสื่อดั้งเดิมสู่โลกออนไลน์จากประชาสัมพันธ์สู่การสื่อสารเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่รวดเร็วถูกต้องน่าเชื่อถือและทันต่อสถานการณ์อัครพงษ์บุญชีพถ่ายภาพขวัญชนกแก้วแสงทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
2: ส่วนการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.และภาคีเครือข่ายความร่วมมือจัดเวทีเสวนาวิชาการร่วมก่ออนาคตการศึกษาที่มีความหมายภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับและขับเคลื่อนเพื่อการขยายผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนบทเรียนพร้อมนำเสนอองค์ความรู้จากการดำเนินงานวิจัย10โครงการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งครอบคลุมหลากหลายจังหวัดเช่นบุรีรัมย์ศรีสะเกษกรุงเทพปัตตานีสงขลายะลานราธิวาสระยองราชบุรีและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาต่อยอดการวิจัยสู่การกำหนดนโยบายระดับประเทศและการพัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์บริบทท้องถิ่นอย่างแท้จริงดร.กิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อปฏิรูปการศึกษาโดยความร่วมมือจากบพท.กระทรวงอว.กับกระทรวงศึกษาธิการและภาคีการเรียนรู้แห่งประเทศไทยหรือ TPLL มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดใช้บริบทปัญหาและโอกาสของตนเองในการออกแบบระบบและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่โดยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นโค้ชทำงานร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาท้องถิ่นและสถานศึกษาเพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบและห้องเรียนต้นแบบในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดตามพื้นที่เช่นการสอน2ภาษาการลดความเหลื่อมล้ำหรือว่าการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านศาสตราจารย์ดร.อุลมลักษณ์กูลศรีโรจน์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวเพิ่มเติมว่าทางคณะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มคนควบคู่กับการนำความรู้ลงสู่การพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศนำไปสู่การต่อยอดสู่ความเป็นสากลบนฐานรากเดิมพร้อมมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติเพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถทับเทียมประเทศอื่นๆได้อย่างยั่งยืนนะคะหนึ่งโครงการที่เป็นต้นแบบที่ดีเลยก็คือนครนนท์ปันสุขซึ่งเป็นแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสร้างคนและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้มีชีวิตจากวิถีของคนนั่นเองค่ะ
0: มีข่าวมาประชาสัมพันธ์จากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งทำถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วงแจ่งกู่เฮืองถึงแจ่งสีภูมิให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อที่จะรองรับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะมาถึงครับที่บริเวณแจ่งกู่เฮืองบนถนนบุญเรืองฤทธิ์รอบคูเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่และเครื่องจักรหนักของเทศบาลนครเชียงใหม่เริ่มเปิดพื้นที่พื้นหน้าถนนและปิดกั้นการจราจรบางส่วนทำให้การจราจรบนถนนบุญเรืองฤทธิ์ช่วงระหว่างแจงกูเฮืองถึงประตูสวนดอกค่อนข้างติดหนักมีปริมาณรถสะสมจำนวนมากนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับพื้นที่ถนนคืนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลังจากการขุดถนนนำสายไฟลงดินและเริ่มปรับปรุงพื้นถนนตั้งแต่ช่วงแจ่งกู่เฮืองไปจนถึงแจ่งสีภูมิระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จภายใน30วันโดยจะใช้วิธีการปิดถนนและขุดพื้นถนนเก่าออกก่อนจะปูลาดยางใหม่และเปิดให้ประชาชนใช้งานเป็นช่วงๆเพื่อลดความแออัดของการจราจรบนถนนและหากพบว่ามีจุดที่ถนนยุบหรือเสียหายจากการแก้ไขให้พื้นถนนกลับมาเรียบเสมอกันตลอดเส้นทางโดยยืนยันว่าการปรับปรุงถนนครั้งนี้จะพร้อมรองรับในช่วงฤดูท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังจะมาถึงในปีนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับการแก้ไขปัญหาความแออัดของการจราจรบนถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่นั้นเบื้องต้นได้ประสานตำรวจจราจรเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้ามาอำนวยความสะดวกในการสัญจรตลอดช่วงของการทำถนนด้วยครับ
2: จากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าไทยผ้าทอลายราชวัฒน์ผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลากำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะขณะที่กลุ่มราชวัฒน์แสงสองล่าที่1กำลังเร่งทอผ้าเพื่อเตรียมมอบให้กับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ไปติดตามเรื่องราวของผืนผ้าไทยที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาอัตลักษณ์และโอกาสในการต่อยอดสู่ระดับประเทศจากรายงานกันค่ะ
3: เสียงขี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัฒน์จากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาก่อนจะได้รับการพระราชทานชื่อลายราชวัฒน์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
4: ในคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของลายเดิมๆลายเดิมๆลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัฒน์ยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
3: ปัจจุบันกลุ่มราชวัฒน์แสงสองล่าที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัฒน์มาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัฒน์คือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลา เพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัตรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว
4: ้วมสัญจรก็เน้นเรื่องหลายราชวัตรและก็เน้นสีที่เห็นเป็นประมาณนี้เป็นสีก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่และก็ยังต่อยอดยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโอกาสดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทำแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดตรงไกลช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากจะให้ผ้าทอเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีก็ฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
3: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัตรภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสานต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอาจสันถ่ายภาพสาธิดาโตสักกาญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
0: ส่วนภาพรวมสภาพอากาศเช้าวันนี้เริ่มต้นนะครับตอนนี้ฝนยังลดลงจากช่วงที่ผ่านมาอยู่แต่ว่าบางส่วนก็มีมาหนักบางจุดนะฮ
2: ะ
0: สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนในช่วงเย็นส่วนช่วงค่ำก็ต้องติดตามด้วยขณะที่พายุนารากำลังขึ้นฝั่งที่จีนตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NPT ครับ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ภาพรวมฝนยังลดลงจากช่วงที่ผ่านมาต่อเนื่องจากเมื่อวานแต่ยังมีฝนหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกสาเหตุยังมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงกับร่องมรสุมขยับขึ้นไปพัดผ่านอยู่ที่เมียนมาตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียวันนี้พายุนารามีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนแนวความชื้นและกลุ่มฝนส่วนหนึ่งยังอยู่กับระบบพายุทำให้ฝนบ้านเราลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้แต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางจุดพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วยังต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะจากนั้นต้องจับตาต่อเพราะในช่วงวันที่27สิงหาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นช่วงที่ต้องวงไว้เป็นพิเศษคือ30-31สิงหาคมค่ะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสจะมีฝนหนักถึงหนักมากอีกครั้งหนึ่งวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันออกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส ำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้น